0: 480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
1: English please press 1
2: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู
3: ้โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
4: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
3: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
4: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
5: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน GrabFood ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: เป็นความคิดสร้างสรรค์น่ะนู่นแล้วก็คือแบบเขาก็มาหลงรักเราโดยที่เราอ่ะไม่ได้รักเขา
1: ปนอะไรงึมงำอะไรอยู่คนเดียว
0: แต่ปัญหาก็คือเมื่อความรักเกิดขึ้นดีเจบอมก็ยังรักเราอยู่เหมือนเดิม
1: น่าสงสารแล้วนะดีเจบอมเนี่ย
0: ส่วนดีเจญี่ปุ่นก็คือคนละรถเหมือนเดิม เอ้าเปิดกล้องแล้วหรอเปิดไมค์แล้วหรอดีเจนุ่น
1: ทำเป็นเนียนเนาะ
0: นะ
1: ทำเป็นเนียน
0: เนียนอะไรล่ะ
1: ทำเป็นไม่รู้เรื่อง
0: วันนี้เพื่อนมาสไตล์ไหนอะ
1: สไตล์ไหนก็ไม่รู้เพื่อนจัดให
0: ้พร้อมไหมพร้อมนะ
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: โอเค3 2 1ไป
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ
1: ในวิถีเรื่องดีๆประเทศไทยยามเช้าค่ะ
0: เช้าวันนี้เช้าวันอังคารที่1นู่นเมื่อวานแกให้จับเลขทำไม
1: ก็มีคนบอกว่าหวยออกแล้วหวยจะออกแล้ว
0: หวยออกวันนี้
1: ก็ไม่เป็นไรเผื่อได้มีเวลาซื้อไง
0: ไม่เป็นไรเราได้มีเวลาซื้อ
1: ปั๊บไงเผื่อหาไม่ทันหาไม่ได
0: ้ฉันก็งงว่าหวยอะไรออกวันที่31วะวันหวยออกวันนี้ไม่ใช่เหรอ
1: เผื่อหาไม่ทัน
0: วันนี้วันที่1กันยายนโธ่ฉันปลื้มใจนะ
1: จะเป็นคนรวย
0: ไม
1: ่ฉันเอาใช่ไหมงั้นฉันเอาเอง
0: เอาด้วยก็เลขเรามันเลขเหมาะสมอยู่แล้ว
1: ฉันให้เธอรางวัลที่2
0: ฮะ
1: ฉันขอที่1ก่อน
0: รางวัลที่2นี่คือข้างเคียงเลยนะนู่นวันนี้เริ่มต้นเดือนใหม่แล้วว่าแกเดือนนี้เป็นเดือนแห่งการเยี่ยมอำลาผู้ที่เกษียณก็
1: ดีเจสอนจะเกษียณแล้วหรอ
0: ฉันกำลังจะว่าเธอเกษียณเดินมาว่าอะไรฉันก่อนแล้วดีเจ
1: โดน
0: ไ
1: งรู้ไง
0: ฮะ
1: รู้ทันเพื่อน
0: เธอที่กรมเธอมีใครเกษียณบ้างปีนี้มีไหม
1: ก็ต้องมีแหละที่กรมก็ต้องมีทุกปีแหละเธอ
0: จริงเหรอ
1: แล้วไม่มีเป็นไปได้เหรอ
0: คุณผู้ฟังมีใครบ้างที่ฟังรายการเราอยู่แล้วคุณผู้ฟังเกษียณมาบอกจากใจหน่อยเราจะได้หัวเราะชอบใจค่ะ
1: ทำไมอ
0: ่
1: ะ
0: อะไรวะสบายแล้วไง
1: เขาอ่ะสบายแล้วไง
0: เฮ้ยเอาจริงๆเอาจริงๆคือคนเกษียณน่ะแกว่าเขามีความสุขไหม
1: ก็มีความสุขสิ
0: ฉันเชื่อนะว่าคนเกษียณไม่มีความสุข
1: เพราะ
0: ทุกวันเคยตื่นเช้าทำงานแล้ววันหนึ่งต้องไม่ได้ทำงานอ่ะ
1: ไม่ชอบเหรอตื่นสาย
0: จริงเหรอ
1: ไม่ชอบ
0: เวลาตื่นสายก็โดนเจ้านายด่าแต่เวลาเกษียณปึ๊บตื่นสายไม่มีใครด่าแต่ก็ตื่นเร็ว
1: เพราะว่าอายุเยอะแล้วทีนี้นอนไม่หลับแล้ว
0: ใช่คุณผู้ฟังเข้าสู่เวลานับย้อนหลังวัยเกษียณหน้า
1: เออแต่จริงๆแล้วคนเกษียณนะเขาก็เกษียณอายุไปแล้วเขาไปทำอะไรนะ
0: เออ
1: หลายคนก็ยังไปทำธุรกิจส่วนตัว
0: เออ
1: บางคนก็ปลูกต้นไม้
0: ปลูกไร่ไถนานะ
1: มีที่บ้านฉันก็มีคุณพ่อฉันนี่แหละ
0: เวลาเกษียณทำอะไร
1: ไปทำสวน
0: จริงเหรอคือส่วนพ่อฉันนะวัยเกษียณทำอะไรรู้ไหมดริงแดงดรังค่ะ
1: คุณแม่ฉันทำอะไรรู้ไหม
0: ทำอะไร
1: ช้อปปิ้ง
0: จริงเหรอ
1: จริง
0: ส่วนฉันเนี่ยควรคุณผู้ฟังดิเจนุ่นไม่ต้องห่วงดิเจสอนเนี่ยไม่ต้องห่วงนะเพราะว่าตอนเนี้ยที่อาโกโก้บอกไว้เรียบร้อยแล้ว
1: อาโกโก้อะไรอีกอ
0: ่
1: ะ
0: อาโกอ้าวนุ่นเธอหน้าตาเธอบ้านนอกเธอยังไม่รู้เรื่องอีกเหรอคืออาโกโก้เนี่ยที่พัทยาเขาติดต่อฉันมาแล้วว่าเมื่อฉันเกษียณให้ฉันไปทำงานที่นั่น
1: ไปเป็นอะไรอ่ะ
0: ก็เธอก็รู้อยู่ว่าฉันน่ะคือดาราสาว
1: ตอนนั้นน่ะไม่น่าจะขายได้แล้วนะ
0: ฮะ
1: น่าจะดึงแล้วหนังหลุดออก
0: มานุ่นเธอไม่อย่ามาพูดจาเรื่องของเรื่องทุกเรื่อง
1: นะ60นะเธอ
0: จริงเหรอ
1: ทำไมอ่ะเขาชอบของเหนียวเหรอ
0: นุ่นทำไมเธอพูดจาอย่างนี้ล่ะคะเพื่อนรักอย่างแท้จริงนะ
1: พูดเรื่องจริงอ่ะ
0: เออวัยเกษียณคุณผู้ฟังครับเอ้าใครที่จะเกษียณปีนี้นะก็แจ้งกันมาหน่อยจะได้รู้ว่าเออจะสงกระเสียนแล้วนะขอให้มีความสุขในทุกๆเช้านะจ๊ะส่วนคนที่ฟังเราอยู่ทางวิทยุ FM 93 DJ สอน DJ นุ่นรายงานตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วใครฟังอยู่เข้ามาในเพจเสียงจากทหารเรือรายงานการจราจรรายงานสภาพอากาศรายงานหัวใจกันหน่อย DJ นุ่นวันนี้มีใครมาบ้างคะ
1: สวัสดีคุณรัตนาแซ่โซนะคะคุณมอร์นิ่งมาตั้งแต่เช้าเลยค่ะ
0: จ้าขอบคุณจ้า
1: สวัสดีค่ะทักทายทุกคนคุณ
0: อะไรนะ
1: วิทยากรนะคะบอกประเทศไทยมีฝนครับใช่ช่วงนี้ฝนตกนะ
0: ค
1: ุ
0: ณสาระน่ารักบอกว่าหลานชอบร้องเพลงทหารเรือมากๆเลยโอ้ขอบคุณมากๆค่ะ
1: ยาพัฒนะคะบอกว่าร้องได้แล้วเพลงอ่ะ
0: อย่าไปเชื่อใครๆคนเขาชอบแตงกวา
1: แตงกวาเหรอ
0: นะ
1: ใ
0: ช่ผมก็ชอบแตงกวาค่ะ
1: คุณนุชรินบอกสวัสดีครับคุณจราบอกสวัสดียามเช้าค่ะ
0: ดีเจนุ่นทำผมทรงอะไรกันเนี่ยทรงแล้วดูไม่สวยเลยค่ะ
1: เดี๋ยวดีเจสอนทำให้บอกให้มาให้ฉันเป็นฮิปปี้เหรอเช้าเลย
0: อันนี้คือทรงเขาเรียกฮิปปี้เหร
1: อส่วนใหญ่เขาจะแบบพกหัวอะไรเงี้ย
0: เธอรู้จักฮาร์เลย์ไหม
1: ฮาร์เลย์รู้จัก
0: ฮาร์เลย์
1: มอเตอร์ไซค์เหรอ
0: ไม่ใช่ฮาร์เลย์คือยี่ห้อหนึ่งของปีโป้ไม่ใช่เหรออ
1: ะไรอ่ะฮาร์เลย์คือรถมอเตอร์ไซค์
0: เหรอเธอรู้ไหมว่าสาวมอเตอร์ไซค์เขาต้องแบบนี้นะเป็นแบบสาวสไตล์สาวเดอะสกอยเหรอ
1: ไม่หรอกสกอยเดี๋ยวนี้เขาไม่มีแล้วเดี๋ยวนี้เขาสวยกันทุกคนแล้ว
0: เป็นสาวฮาร์เลย์เหรออ
1: ันนี้ก็ไม่ฮาร์เลย์หรอกอ๋อฮิปปี้ฮิปปี้อ่ะ
0: ฮิปปี้คืออะไรเธอพูดอธิบายให้ฉันฟังเนี่ย
1: อธิบายไม่ถูกอ่ะ
0: ฮิปปี้คือยังไงอ่ะฮิปปี้เป็นตัวละครเหรอ
1: ไม่ใช่ก็เป็นแนวสไตล์นึง
0: ที่แต่งตัวเป็นคนเนี่ยนะ
1: แต่งตัวเป็นคนนี่แหละ
0: รอแล้วแบบสไตล์นี้เหรอฮิปปี้เหรอรอนุ่นเธอหน้าตาเหมือนฮิปปี้ไม่ได้อ่ะ
1: ไม่ถูก
0: เธอได้มากสุดก็แค่สเลอปี้ค่ะไม่มีสิทธิ์ไม่อ่ะเธอล้มเหลวมากชีวิตเธออ่ะ
1: คุณสันติบอกว่าลูกสาวชอบฟังมากครับ
0: ปีศาจเบียบอกว่าสวัสดีค่ะดีเจนุ่นดีเจสอนเช้านี้ท้องฟ้าคืมถนนเส้นบรมรถไม่ติดค่ะวันนี้ดีเจนุ่นทำสวยแต่ไม่สวยค่ะ
1: นี่คุณปฐุมจันยางเขาบอกเกษียณมาแล้ว5ปีค่ะมีความสุขตื่นมาฟังรายการในวิธรรมเรื่องดีๆประเทศไทยยามเช้าได้สบายใจค่ะ
0: หนูเน็ตบอกว่านครปฐมฝนตกทั้งคืนเลยเช้านี้ฝนปรอยๆดีเจนุ่นทำผมทรงนี้ก็ดูไม่สวยค่ะ
1: คุณหนูเนตรนะคะบอกว่านครปฐมฝนตกทั้งคืนเลยค่ะเช้านี้ก็ปรอยๆฮะ
0: แกไม่คิดจะอ่านข้อความอื่นที่ฉันอ่านไปแล้วหรออ
1: ๋อไม่รู้ว่า
0: คุณโยมิจังบอกว่าสวัสดีค่ะสาวทั้งสองประชาอุทิศ90รถติดมากๆเลยค่ะดีเจนุ่นทำผมทรงนี้ยังไม่สวยค่ะ
1: เขาบอกว่าฮิปปี้คุณนัทนะคุณมัดแบตเตอรี่ติ่งตลิ่งชันก็บอกว่าฮิปปี้ก็เหมือนสกอยปัจจุบันครับแต่คนละยุคกันคนละสมัยเท่านั้นเอง
0: คุณกาญจนาประดิษฐ์บอกว่าสวัสดีค่ะติดตามมานานเพิ่งเข้ามาดูค่ะทุ่งครุอากาศคืมดีเจสอนน่ารักส่วนดีเจนุ่นยังไม่สวยค่ะเธอไม่ข้อความมีแต่คำว่าดีเจนุ่นยังไม่สวยนะฉันไม่เข้าใจเลยอ่ะ
1: คุณเอพี่เขาบอกว่าต้องมาร้านเสียงไมค์นะคะจะบอกว่าเสียงดีเจนุ่นเนี่ยดันไปดังที่สุดแล้วนะแต่เสียงดีเจสอนเขาตะโกนเนี่ยคนนี้บวกเวกค่ะ
0: นุ่นเคยฉันอ่ะเคยไปกินก๋วยเตี๋ยวร้านหนึ่งชื่อว่าก๋วยเตี๋ยวบวกเวกแต่ฉันพอได้ยินคำพูดนี้
1: เคยได้ยินเหมือนกัน
0: คือแล้วฉันว่าทำไมถึงเรียกว่าก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยววกเวกวะ
1: แล้ววกเวกจริงไหม
0: คือปวดหัวกับพ่อค้ามาก คือพ่อค้าไม่ได้มาว่าลูกค้านะ
1: วอยวายกับคนที่ร้านเหรอ
0: วอยวายกับคนที่ร้านนี่แหละค่ะโอ้ฉันก็เข้าใจแล้วก๋วยเตี๋ยววกเวกนะคุณสุภัตราอะไรเนี่ยเผาหอมบอกว่าน้องเลวานชื่อจริงๆใช่ไหมเลวานจริงๆใช่ไหมน้องเลวานสวัสดีครับพี่ดีเจนุ่นพี่ดีเจสอนน้องเลวานบอกว่าพี่ดีเจนุ่นยังไม่สวยค่ะเห็นไหมเขาพูดถึงจริงๆเธอฉันไม่เคยที่จะเอาข้อความเรื่องอื่นเนี่ยมาใช้เลยนะ
1: คุณรัตนาเขาบอกสวยทั้งสองค่ะ
0: นะครับขอบคุณมากๆนะ
1: คุณชยนนท์เขาก็บอกว่าสวัสดีครับมหาชัยครึ้มมากเลยครับ
0: นะมีใครอีกอ่ะโอ้ยเยอะในวันนี้
1: คุณ RBS นะเขาบอกว่าดีเจสอนนี่เหมือนราพันเซลเลยค่ะรู้จักไหมราพันเซล
0: ไม่ถ้าเป็นลาพันเซลเธอก็รู้อยู่ว่าคืออ
1: ะไรเนี่ยบอกสิ
0: ลาพันเซลอ่ะเธอไม่เคยเห็นเลยที่เขาแต่งตัวแล้วเขาก็มีร่ายมนต์อ่ะ
1: มั่วแหละ
0: ลาพันเซลคืออะไรนุ่นเธออย่ามาพูดว่าฉันมั่ว
1: ลาพันเซลคือการ์ตูนดิสนีย์เป็นเจ้าหญิงลาพันเซลที่มีผมยาวสวยค่ะ
0: หุ้ยจริงเหรอนุ่น
1: ใช่จ้า
0: ฉันคือลาพันเซลจริงๆเหรอฉันไม่เคยคิดเลยนะ
1: ผมก็มาทันทีเลยนะ
0: นุ่นฉันเคยสอนเธอเรื่องของการทำผมให้ผู้ชายดูยัง
1: อะไร
0: สมมติว่า
1: ผมแก้ว
0: คือผมอ่ะคุณรู้ฟังจำไว้เลยนะสมมติว่าอย่างเงี้ยคือดีเจสอนเนี่ยทุกคนจะต้องรู้ว่าดีเจสอนมีผมยาวอยู่แล้วแต่ผมยาวดีเจสอนจะมีไว้ตอนช่วง6โมงเพราะว่าทุกคนรู้ว่าดีเจสอนเนี่ยเป็นทหารเรือเนาะเป็นชายแท้แต่เวลาดีเจสอนเวลาดีเจสอนออกมาแล้วว่ามันก็กลายเป็นแบบพอเราเป็นหญิงแท้ตอนช่วงเย็นๆน่ะมันจะทำยังไงก็ได้ให้ผู้ชายอ่ะเข้ามาหาเรามากที่สุดเข้าใจปะเหมือนอย่างคุณชั้นนินเนี่ยคัตชินกาญจนรัตน์เนี่ยคนเนี้ยก็เคยที่จะบอกรักฉันอ้าวเธอฉันจะสอนคือเวลาเราเอาผมทรงนี้เข้ามาเนี่ยเธอทำตามสิเธอทำตาม
1: กำลังนั่งอ่าน
0: เธอยังไม่ต้องนั่งอ่านเม้นแต่ละเม้นน่ะเขาด่าแต่เธอเขาไม่ได้ด่าฉันเธอเอาผมมาไว้ตรงนี้นี่คุณผู้ฟังจำไว้ด้วยนะ
1: ผมฉันมี
0: ไม่เป็นไรไม่เป็นไรอันนี้
1: เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวผมหลุด
0: เธอลากผมนี่โอเคอย่างเงี้ยคือจำเอาไว้เลยเวลาผู้ชายมาอย่าเอาผมจริงเขาเห็น เธอเคยดูนิทานเรื่องเจ้าหญิงผมสวยไหม
1: เจ้าหญิงผมสวยเหรอไม่เคยอ่ะ
0: ใช่คือเจ้าหญิงผมสวยอ่ะเป็นเจ้าหญิงหญิงหนึ่งที่อยู่เมืองมอละเมืองที่เขาเนี่ยมีผมที่สวยที่สุด
1: คือปกติเคยดูแต่การ์ตูนดิสนีย์นี่คือการ์ตูนมอละเมืองเหรอ
0: ใช่นะส่งตรงมาจากเมียนมาเลยล่ะ อ้าวคุณผู้ฟังนะเวลาผู้ชายเงี้ยเวลาผู้ชายเห็นหน้าเราทางนี้อ่ะสมมติว่าเธอหยิบขวดน้ำเธอมาเอาไม่เป็นแก้วนะสมมติว่าเราไปดิ้งแดงรังอยู่ที่ร้านนึงเขาเปิดเพลงเต้นเอาข้อความนี่ออกก่อนเวลาเปิดเพลงเต้นทำเงี้ยนี่ก่อนโอเคเยี่ยมมากนุ่นแล้วเวลาผู้ชายมองสมมติผู้ชายมองเธอจะทำไงไปตาไปเข้าห้องน้ำไปเธอเห็นผู้ชายเธอเขินเหรอ
1: เขินสิผู้ชายแอบมอง
0: เอาความจริง
1: หลบก่อนหลบ
0: ถามว่าทำได้ไหมทำได้นะคือแบบว่าเหมือนผู้ชายแอบมองเราเราก็ทำไปแบบอุ้ย
1: ทำไมอ่ะอินเดียเขาเขินเขายังไปหลบตามเสาได้เลย
0: ยังไงอ่ะ
1: เวลาเธอไม่เคยดูหรอหนังอินเดียเน
0: ี่
1: ยกว่าจะรับรักกันเนี่ยต้องวิ่งไล่จับกันอ่ะหลบตามเสา
0: จริงเหรอ
1: เออ
0: เคยมีเหตุการณ์หนึ่งเหมือนกันที่ผู้ชายวิ่งไล่จับฉันที่จะบอกรับรักอ่ะแต่ฉันแบบวิ่งอ่ะสักพักหากันไม่เจอทีนี้ก็เลยไม่ได้รักกันเลยก็เลยมีวิธีการก็คือจำไว้นะคุณผู้ฟังนะเวลาเห็นไหมเฮ้ยเธอดูจริงฉันเหมือนหญิงแท้สวยๆเลยเน
1: า
0: ะ
1: โอ้คิดอยู่คนเดียวคิดเองเออเอง
0: เธอจะมาพูดจาอย่างนี้ได้ไหมดีเจนุ่นฉันไม่โอเคนะ
1: ที่เธอฟังเข้ามาดูหน่อยเร็วว่าดีเจสอนนะเหมือนสาวไหมเขาบอกว่าตอนนี้เขาผมยาวเหมือนรัปันเซล
0: อ้าวเธอพอแล้วเธอไม่ต้องมาทำกัดฉันให้คนอื่นมาว่าฉันหรอกเธอน่ะหลายครั้งแล้วนะที่เธออะบูลลี่ฉันออกในรายการให้คนมาว่าฉันทุกๆเรื่องอะคือเหมือนกับแจกของรางวัลให้คุณผู้ฟังอะก็ให้ฉันโดนด่าอยู่คนเดียวอะ
1: คุณผู้ฟังเขาลำคาญเนี่ยเราบอกว่าให้เธอเอาไมค์ลงมาหน่อย
0: นี่ไงกระเตมันดังไปเหร
1: อ
0: ฉันก็ว่าฉันเบาแล้วนะดูของเธอเห็นนะอันนี้คือไมค์เธอนั่นน่ะ
1: ใช่
0: สุดแล้วอ้าวนุ่นเดี๋ยวก็ไม่ได้อ่านข่าวกันหรอกเร็วมาก่อนนี่คือเวลาทำผมเข้ามานี้นะเวลาผู้ชาย
1: สรุปว่ายังไงจะให้อ่านหรือให้ทำผมก่อน
0: ก็ให้เสร็จได้เรียบร้อยจะได้อ่านข่าว
1: ทำผม
0: แล้วผู้ชายมาจับแก้ไว้เอ็น
1: ผมหรืออะไรคอหงายคอหักไปแล้ว
0: ไม่ใช่อ้าว
1: ผมไม่ตามเลย
0: อ้าวใหม่อ้าวพร้อมตึงตึงเปาะตึงตึงเปาะตึงตึงเปาะตึงตึงผู้ชายมองอ้าวตึงตึงเปาะตึงตึงเปาะ
1: ผม
0: นุ่นทำแบบนี้ไม่ได้เพื่อนบิ๊กหลุด
1: อย่างนี้ไม่ได้หรออ
0: ย่างนี้ไม่
1: ผ่านมาตรฐานนะ
0: นุ่นทำไมเธอเป็นอย่างนี้เธอแปลกอ่ะ
1: ผู้ชายรู้เลยอ่ะว่าไม่มีผม
0: นุ่นเธอเอาจริงเธอเป็นผู้หญิงจริงใช่ไหมใจขอร้องเอะระหว่างเธอเป็นกระเทยหรือเธอเป็นผู้หญิง
1: เออแล้วไม่เริ่มสับสนแล้วตอนนี้ว่าสรุปเป็นอะไรกันแน่เพื่อนแยกไปหมดแล้ว
0: เธอฉันดูเธอไม่ออกเลยนะว่าเธอเป็นหญิงหรือเธอเป็นกระเทยอ่ะจริง
1: ๆนั่นน่ะสิอยู่กับเธอมากนั่นแหละ
0: เอาคุณผู้ฟังไปแสดงความยินดีก่อนกับนักตบวอลเลย์บอลสาวไทยเธอดูไหมอ่ะ
1: ไม่ได้ดูแต่รู้ข่าวอยู่นะ
0: ทำไมอ่ะ
1: เพราะว่าวันนั้นอ่ะที่เขามีการแข่งขันวันนั้นพลาดไม่ได้ดู
0: คือคุณผู้ฟังข่าว

0: แฟนนะคะแนวกีฬาต้องบอกเลยว่าห้ามพลาดเพราะว่าปีนี้ประเทศไทยเนี่ยเข้ารอบแล้วปกติเนี่ยประเทศไทยเนี่ยแพ้จีนมาตลอดนะจีนเนี่ยเขาเก่งมากในเรื่องของวอลเลย์บอลแต่ปีนี้
1: อันดับโลกเขาสูงกว่าเรา
0: แต่เราชนะเขาไงตอนนี้ไงเราตอนนี้ก่อนเราชนะเขา
1: ไม่ธรรมดาคุณรู้ฟังแต่วันนี้ผมเอาคลิปมาให้ดูแต่เป็นคลิปที่เธอเคยได้ยินวิลาวันอภิญญาพงษ์อัมพรย่าผาออนอุมาสิทธิลักษ์ปื้มจิตถิ่นขาวได้ไหม
0: เอามาหมดเลยเหรอเธอมีคลิปเขาหมดเลยเหรอ
1: คือกลุ่มเนี้ยเขาเป็นนักวอลเลย์บอลแล้วเขามีความฝันจะไปแข่งโอลิมปิกแต่ก็พลาดมาตลอด
0: มีความเหวี่ยงนะ
1: เ
0: ล่าพรุ่งนี้ก็ได
1: ้ คุณผู้ฟังกว่านักวอลเลย์บอลหญิงจะสำเร็จอ่ะโอ้ยผ่านเรื่องราวมากมายมาดูกันก่อน

0: มันจุกกับจริงมันมีความสุขมากๆเลยนะคือเธอก็รู้นะฉันเป็นนักวอลเลย์บอลนะฉันรู้เลยว่าคือคุณผู้ฟังดีเจสอนจะบอกก่อนเลยว่าดีเจสอนเนี่ยเป็นนักวอลเลย์บอลแต่ดีเจสอนเป็นนักวอลเลย์บอลชายหาดเล่นกันอยู่2คนเนาะที่ใส่ทูพีซเล่นน่ะ
1: แต่นี่พูดเรื่องจริงนะว่าดีเจสอนเขาเป็นนักกีฬาวอลเลย์บอลเล่นจนแขนเสียน่ะเล่นจนแบบแขนอะไรเส้นเอ็นใช่มั้ย
0: ใช่
1: ต้องบอกว่าเป็นจริงๆอันนี้เรื่องจริงเดี๋ยวหลายคนแบบไม่เชื่อดีเจสอนชอบโม้
0: ดีเจสอนผ่าแขนมาเอ็นไขว้หน้าแขนหรือไม่ใช่เอ็นที่แขนขาดหัวเข่าเอ็นขวาขาดเนาะตอนนั้นฉันกำลังจะขออนุญาตโม้นิดนึงจบม.6ฉันเล่นกีฬาให้วอลเลย์บอลของกองทัพเรือตั้งแต่ฉันอายุ17ปีอะแล้วพอ18ปีฉันมาเป็นนักเรียนจ๋าได้ก็เพราะว่าวอลเลย์บอลเหมือนกันความสามารถกีฬานะแล้วพอเข้าแคมป์ทีมชาติจังหวะที่ฉันกระโดดบล็อกฉันมาเหยียบกับขากับเพื่อนขาฉันพลิกหัวเข่า
1: หัก
0: เพื่อนขาหักฉันจะต้องไปหัวเข่าฉันพลาดก็เลยเรื่องของความเป็นทีมชาติฉันเลยลบออกหมดทั้งหมดคือดีเจสอนรู้เลยว่าวอลเลย์บอลเนี่ยซ้อมหนักมากเมื่อก่อนนี่ดีเจสอนบอกนะโค้ชวอลเลย์บอลนี่มือถึงนะคะมือถึงหมายความว่าไงเวลาเล่นไม่ได้ดั่งใจนี่เบรกขอเวลานอกโดนตบนะคะท่านบอกเลยโดนตบโดนตีนะคะ
1: มีหน้าล่ะถึงได้เหวี่ยง
0: เหวี่ยงฉ่ำขนาดนี้คุณผู้ฟังกว่าจะประสบความสำเร็จได้นี่ทุกกีฬาไม่ธรรมดาต้องหนักมากวอลเลย์บอลหญิงเนี่ยที่โด่งดังมากๆนะเมื่อก่อนไม่มีคนสนใจเลยมาโด่งดังก็ในยุคตอนยุคที่เขาเรียกว่าเจ็ดเซียนที่สามารถคว้าแชมป์เอเชียได้เป็นครั้งแรกในสมัยแรกถ้าฉันจำไม่ผิดก็คือตอนปี2009นะได้แชมป์เอเชียคนก็เลยบูมเฮ้ยอยู่ดีประเทศไทยมันสามารถล้มญี่ปุ่นได้ล้มจีนได้ก็มีความฝันเรื่อยมา

0: ว่าต่อไปจะต้องมุ่งต่อไปก็คือโอลิมปิกทุกครั้งเลยที่เราแข่งอ่ะเราจะได้ไปจะได้ไปตลอดนะตัดเชือกกับญี่ปุ่นมั่งถ้าหากชนะ
1: ได้เฉย
0: ๆไม่เคยได้เลย แล้วเขาเรียกอะไรอ่ะคนชมกองเชียร์ของเราเนี่ยก็เชียร์กันฉ่ำนะกับวอลเลย์บอลพอชนะก็ภูมิใจพอแพ้ก็สาบกันจริงคอมเมนต์โลกโซเชียล
1: แตกเป็นเรื่องปกตินะพูดถึงว่าคนที่เป็นนักกีฬาเนี่ยต้องจิตแข็ง
0: จิตแข็ง
1: เพราะว่าเขาทำเต็มที่แล้วแหละแต่ว่าสุดท้ายไม่ได้คนก็ว่าก
0: ีฬามันมี2 อย่างคุณผู้ฟังไม่แพ้ก็ชนะธรรมดากฎเกณฑ์เรานั้นเป็นผู้เล่นยอมรับความเป็นจริงอะ
1: ร้องเพลงเลยไหม
0: ร้องเพลง แม่เจนเจนเลยเนี่ยคือพอเราแพ้เข้าคนก็เริ่มหมดหวังเมื่อสักครู่เนี้ยกิฟวิลาวันอภิญญาพลเป็นกัปตันทีมชาติไทยของวอลเลย์บอลหญิงเขาบอกว่าอยากให้คนไทยอ่ะอย่าเพิ่งหมดศรัทธากับวอลเลย์บอลวันเนี้ยนักวอลเลย์บอลหญิงทีมสาวไทยอ่ะเรียกศรัทธากลับมาคืนแล้วปรบมือเลยคุณ
1: เรียกได้ว่าตอนเนี้ยสำนักข่าวทุกสำนักนะไม่พูดเรื่องนี้ไม่ได้นะ
0: คือสุดยอดอ่ะแก
1: เพราะว่าเรียกว่าสุดยอดจริงๆเพราะว่าวันเวลายิ่งทำให้เขาแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น
0: จริง
1: แล้วก็ถือว่าวันนี้ก็มาก้าวมาถึงเกือบถึงความสำเร็จแล้ว
0: ถูก
1: เข้ามาถือว่าได้ตั๋วแล้ว
0: เธอรู้ไหมว่า เธอสังเกตไหมเวลา เราดูโอลิมปิกอ่ะเราจะได้ดูกีฬาในประเภทเดิมๆเมื่อไรในเวลาไทยแข่งมีอะไรบ้างอ่ะมีเทควันโดบ้างละนะเทควันโดมีมวยได้ไปโอลิมปิกบ่อยมีแบดมินตันใช่ไหมได้ไปโอลิมปิกมีกีตาร์บ้างมีวิ่งน้องบิวบ้างนะครับแต่กีฬาประเภททีมอ่ะเราไม่เคยมีไปเลยนะเธอฟุตบอลนะวอลเลย์บอลบาสเกตบอลกีฬาประเภททีมทั้งหลายอ่ะที่ต้องใช้เขาเรียกอะไรการรวมพลังของคนอ่ะแล้วไปเล่นอ่ะเราไม่เคยได้ไปเลยนะเพราะว่าสรีระร่างกายเราอ่ะสู้ต่างชาติไม่ได้คุณผู้ฟังแต่วอลเลย์บอลหญิงของเราเนี่ยนะตัวเล็กนิดเดียวเลยอ่ะถ้าเทียบกันเนี่ยก็คือสไตล์แบบสาวญี่ปุ่นนะแต่เราสามารถโค่นจีนได้ซึ่งสูงมากต่อกรกับแชมป์ต่างๆได้เลยเอาทั้งอเมริกานะรัสเซียเบลเยียมเยอรมันสู้กันได้หมดคุณรู้ฟังนี่คือภาพบรรยากาศที่เขาถือถ้วยเลยคนถือถ้วยก็คือโค้ดออสเกียรติพงษ์รัชตะเกียงไก่นี่เธอเคยได้ยินไหม
1: เคยได้ยิน
0: นะ
1: ก็ถือว่าปีนี้ก็สร้างประวัติศาสตร์นะคะสามารถคว้าตั๋วผ่านเข้ารอบสุดท้ายไปแข่งขันโอลิมปิกปี2028นะนครลอสแอนเจลิสนะคะประเทศสหรัฐอเมริกาได้สำเร็จเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ค่ะ
0: ครับนี่เอาฉันให้เธอดูทีละคนเลยเธอรู้จักไหมคนนี้คือไม่รู้อ่ะคนนี้คือออมสินล่าสุดกลายเป็นหัวเสาที่เขาบอกว่ามาแทนออนอุมาเพราะตีหนักมากเธอ
1: ต้องวีนด้วยไหม
0: น้อง
1: เป็นกัปตันต้องวีนด้วย
0: ไหมอันนี้เขาไม่ได้เป็นกัปตันเหมือนเป็นน้องใหม่แต่ตีหัวเสาหนักมากอันนี้ชื่อว่าออมสินคนต่อไปคือลิโบโรอันนี้ปิยนุชแป้นน้อยเคยได้ยินไหมปิยนุชแป้นน้อยที่เป็นลิโบโรนะครับส่วนคนนี้นี่เขาให้ฉายาว่าคุณเพียวน้องเพียวน้องเพียวอัชราพร
1: แล้วดีเจสอนเขาติดตามนะ
0: ใช่เอาเธอฉันอยู่ในสายวงการวอลเลย์บอลเนาะส่วนคนนี้เห็นไหมนี่เอามือกัดเหรียญชื่อว่าควีนบีมเนี่ยควีนบีม
1: แล้ววันนั้นเธอได้ดูไหมวันที่เขาแข่งอะ
0: ดูเอานี้ฉันพูดจากใจนะคุณผู้ฟังอย่าโกรธดีเจสอนนะดีเจสอนก็เป็นคนหนึ่งที่ไม่ค่อยอยากดูวอลเลย์บอลนะเพราะดูทีไรก็คิดว่าจะแพ้จะแพ้
1: เขาถึงบอกว่าอย่าเพิ่งหมดหวังไง
0: เออแต่คุณรู้ฟังเชื่อไหมพอนางแข่งกับญี่ปุ่นเฮ้ยหนังคนละม้วนเลยอ่ะนางแข่งกันเก่งมากสู้ญี่ปุ่นได้ยิบตามีโอกาสจะชนะญี่ปุ่นถึง 3-0 ด้วยนะไม่ธรรมดาในรอบไขว้น่ะเธอแล้วก็ชนะญี่ปุ่นไปทิ้งกับจีน
1: แต่นี่ไงหลังจากนี้แหละคนไทยก็จะหันกลับมาดูวอลเลย์บอลมากขึ้น
0: จริงไม่ธรรมดาจริงๆชื่นชมเลยหายใจมากเลยแต่ตอนนี้ดีเจสอนกำลังจะเรียกคุณผู้มาพรพันธ์เกิดป่าที่เป็นมือเซตอ่ะ คือเธอก็รู้เนอะว่าการเซตบอลเธอเวลาเซตบอลครูสอนเซตบอลทำไงยกมือเซตบอลสิเซตบอลเธอจะไปเซิร์งเหรอลำปงรางเลยกันนะ
1: ไม่ถูกหรอก
0: นี่เซตบอลทำอย่างนี้นี่
1: ดังนั้นถ้าเธอยิ่งเหมือนกว่าฉัน
0: อ่ะจังหวะเซตบอลเนี่ยของชมพู่อ่ะยังเซตไม่สวยแต่เดี๋ยวที่เจสอนจะเรียกชมพู่มาติวใหม่คือการเซตอ่ะ
1: ออกสะบัดลูกไว้อ่ะ
0: ให้สะบัดไปเลยเนี่ยมันจะทำให้การเซตบอลอ่ะมีมิติมากยิ่งขึ้น
1: ปล่อยเขาไปเถอะให้เขาไปโอลิมปิกนะ
0: ฮะ
1: เราอยู่ระดับตำบลเหมือนเดิม
0: อบต.เหรอแข่งแมตช์อบต.ใช่ไหมโอเคอ้าวเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นึงช่วงหน้าเจอกันต่อเนื่องกับเนวิทามเรื่องดีประเทศไทยยามเช้าโอ้ยวันนี้คนมาดูเรือเพราะว่าช่วงต่อไปจะเป็นพี่ปอแล้ว
1: เมื่อวานนี้พี่ปอติดภารกิจนะคะวันนี้ย้ายมาเพราะหลายคนทักมาทำไมล่ะพี่ปอหายไปไหนค
0: ิ
1: ดถ
0: ึ
1: งจ
0: ัง
1: เลย
0: แปลกแล้วนะ
1: แปลกแล้ว
0: มันกลายเป็นวันจันทร์ทุกคนมารอถามหาแต่พี่ปอเนี่ยแต่เราก็อยู่เลยไม่ถามหากันจะต้องจัดการกันบ้างแหละคุณผู้ฟังอ่ะเอาเดี๋ยวพักกันสักครู่หนึ่งช่วงหน้าพี่ป๋อมาแทนวันอังคารนะคุณผู้ฟังครับแล้วเดี๋ยวเจอกันช่วงหน้าต่อเนื่องกับเนวิธามเรื่องดีๆประเทศไทยยามเช้าครับ

0: แต่กลัวแม่นาคหรือเปล่าก
1: ลัวสิ
0: คือเพลงของแม่นาค
1: เออเนี่ยเขามีการยืดแขนอะ
0: เอาเธอคิดถึงเขาหรือเปล่าผู้ชายคนนี้
1: คิดถึงทุกสัปดาห์เนี่ยต้องได้เจอหน้าผู้ชายคนนี้นะ
0: คิดถึงคิดถึงเขาได้ยังไงเขาเป็นผู้ชายที่มีครอบครัวแล้วนะ
1: ไม่เป็นไรฉันคิดถึงเขาเพราะว่าเขาให้ความรู้ทุกสัปดาห
0: ์หลายคนถามว่าเขาไปไหนทำไมไม่ยอมมาจริง
1: ๆหลายคนรอเจอนะอยากเห็นตัวจริงพี่ป
0: ๋อก็งงเหมือนกัน
1: มีคนถามหาหลายคนเลยพี่ป๋อเพราะว่าวันมีตติ้งที่ผ่านมาทำไมพี่ป๋อไม่มา
0: ทำไมพี่ป๋อไม่มาเกิดอะไรขึ้นสวัสดีครับอ้าวหมุนไปอีกแป๊บนึงเกิดอะไรขึ้นอ่ะฮะอันนี้ของเราเหรอ
1: นั่นน่ะสิ
0: คุณผู้ฟังใครฟังอยู่ทางวิทยุเดี๋ยวขอญาติแป๊บนึงนะเกิดอะไรขึ้นของเราตอนนี้วิทยุฟังได้ปกตินะแต่น่าจะมีปัญหาเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตในเฟซหรือเปล่าเจนุ่นเกิดอะไรขึ้น
1: ตอนนี้กำลังตรวจเช็คอยู่แต่ว่า
0: คุณผู้ฟังช่วยเช็คหน่อย
1: ในอินเทอร์เน็ตอ่ะภาพค้าง
0: จริงเหรอ
1: ใช่คอมเมนต์ยังคอมเมนต์ได้ไหมคะเดี๋ยว
0: เอาแป๊บหนึ่งนะคุณผู้ฟังตอนนี้เกิดปัญหากับระบบสตรีมยาร์ดเป็นที่เรียบร้อยนะครับไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นไลฟ์หายเลยใช่ไหมเนี่ย
1: ค้างเลย
0: ใช่ไหมแป๊บหนึ่งนะ
1: เอาใหม่
0: แป๊บหนึ่งเข้าไม่ถึงเอาทำไมเป็นอย่างนี้ไปแล้วอ่ะคุณผู้ฟัง
1: แต่ทางวิทยุน่าจะยังฟังได้ปกตินะคะ
0: วิทยุปกตินะนะครับน่าจะเป็นที่อินเทอร์เน็ตเอาเดี๋ยวผมไปดูอินเทอร์เน็ตหน่อยคุณผู้ฟังใครฟังอยู่ทางวิวนะเข้ามาฟังก่อนนะในทางวิทยุก่อนนะในเจนุ่นเดี๋ยวระหว่างรอมันจะเกิดจากอินเทอร์เน็ตแล้วนะครับไปดูเรื่องของอันนี้ก่อนเลยแล้วกัน
1: ทางรัฐเขาบอกว่า
0: ทางรัฐ
1: ลดเลยล่ะแจ้งปัญหานะคะครบจบในแอปเดียวค่ะต้องบอกว่าโฆษกรัฐบาลเนี่ยก็ชวนให้ใช้แจ้งรัฐซึ่งเป็นแอปพลิเคชันทางรัฐนะคะแก้ปัญหาออนไลน์จากจุดเดียวเลยเชื่อมต่อหน่วยงานที่รับผิดชอบสายตรงไปเลยนะคะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็เปิดเผยว่าปัจจุบันภัยต่างๆแล้วก็ปัญหาบนโลกออนไลน์เนี่ยมีหลากหลายรูปแบบค่ะขณะที่ภาครัฐก็มีช่องทางรับแจ้งหลากหลายระบบนะคะตามภารกิจของแต่ละหน่วยงานทำให้ประชาชนจำนวนหนึ่งเนี่ยเกิดคำถามว่าเรื่องนี้ต้องแจ้งที่ไหนเป็นไหมคุณผู้ฟังเวลาเราเกิดปัญหาในเรื่องต่างๆไม่ว่าจะเรื่องถนนทางเท้าหรือว่าเรื่องน้ำท่วมต่างๆเราควรจะไปแจ้งที่ไหนเสาไฟต้นไม้หักโค่นรู้สึกวุ่นวายไหมเพราะไม่รู้ว่าจะไปแจ้งที่ไหนดีแต่ปัญหานี้จะหมดไปค่ะเพราะว่าเรื่องนี้จะต้องแจ้งที่ไหนบางกรณีก็ไม่รู้นะว่าเริ่มต้นแบบนี้จะต้องทำอย่างไรหรือว่าจำเป็นจะต้องส่งเรื่องไปที่ช่องทางไหนนะคะจากนี้เนี่ยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลเนี่ยจึงได้พัฒนาบริการแจ้งรัฐบนแอปพลิเคชันทางรัฐค่ะให้เป็นช่องทางกลางสำหรับประชาชนในการแจ้งปัญหาโดยที่ไม่ต้องเสียเวลาค้นหาว่าเรื่องที่ตนจะประสบอยู่เนี่ยเป็นความรับผิดชอบของหน่วยงานใดก็เพียงแค่เข้าไปที่แจ้งรัฐนะคะก็เลือกไปประเภทปัญหาแล้วก็รายละเอียดว่าเกิดอะไรขึ้นระบบจะเชื่อมต่อไปยังช่องทางรับแจ้งของหน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อเข้าสู่กระบวนการการดำเนินการต่อไปต้องบอกว่าแอปพลิเคชันเนี่ยค่ะต้องโหลดแอปพลิเคชันทางรัฐก่อนและเข้าไปในแอปพลิเคชันเข้าไปที่แจ้งรัฐนะคะเพื่อจะเข้าไปแก้ปัญหาต่างๆหลังจากนี้เรียกได้ว่าไม่ต้องเสียเวลาไม่ต้องค้นหาเข้าไปที่ทางรัฐแล้วแจ้งรัฐได้เลยทางนี้แจ้งรัฐเนี่ยไม่ได้เป็นการนำระบบแจ้งรัฐของทุกหน่วยงานมารวมกันไว้ในระบบเดียวแต่เป็นการสร้างจุดเชื่อมต่อกลางให้ประชาชนเข้าถึงระบบของหน่วยงานต่างๆได้ง่ายขึ้นปัจจุบันค่ะเริ่มเชื่อมโยงระบบรับแจ้งด้านภัยไซเบอร์และออนไลน์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนอกจากนี้นะคะยังได้ขยายการเชื่อมโยงไปสู่ปัญหาอื่นๆด้วยเช่นการร้องเรียนให้บริการทางภาครัฐการร้องทุกข์เกี่ยวกับความรุนแรงต่อเด็กและความรุนแรงในครอบครัวบางคนไม่กล้านะบางคน เกิดปัญหาแต่ไม่กล้าที่จะเข้าไปแจ้งด้วยตัวเองทีนี้จะหมดปัญหาแล้วเราใช้แอปพลิเคชันเราสามารถแจ้งที่บ้านได้เลยเกิดปัญหาหรือว่าได้ยินคนข้างบ้านใช้ความรุนแรงกับเด็กใช้ความรุนแรงกับผู้หญิงเนี่ยสามารถแจ้งได้เลยนะคะหรือว่าปัญหาคนไร้ที่พึ่งปัญหาสาธารณภัยระดับ3ขึ้นไปนะไม่ว่าจะเป็นปัญหาระดับชาติที่ส่งผลกระทบในวงกว้างและก็ต้องระดมทรัพยากรจากหลายหน่วยงานรวมถึงการรับแจ้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงช่องทางการแก้ปัญหาของภาครัฐเป็นจุดเริ่มต้นที่เดียวได้ดีมากจริงๆค่ะ
0: เธอฉันรู้แล้วเกิดอะไรขึ้น
1: ทำไมอ่ะ
0: เจอวิญญาณหลอน
1: อีกแล้วเหรอเฮี้ยนมากเลยนะ
0: เขาโกรธมากที่พี่ป๋อไม่ยอมมาเขาโกรธจริงๆพร้อมสวัสดีครับพี่ป๋อ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับทำไมแถวนี้ฝนจะตก
0: ทำไมถึงไม่ยอมมามีคนถามหาหลายคน
2: เมื่อวานผมไปเล่นเกมโชว์มาแหละเดี๋ยวจะออนแอร์ช่อง3 25เดือนหน้า Social Warrior ครับก
0: ็
2: เป็นรายการที่ Social Warrior เป็นรายการใหม่ก็คือเป็นรายการที่เอาอินฟลูเอนเซอร์ครีเอเตอร์ทั้งหลายครับมารวมตัวกันแล้วก็แบรนด์ก็จะไปแจกโจทย์ครับคือรู้ว่าดาราเกมโชว์นี่ทำงานหนักมากนะเหนื่อยไปตั้งแต่6โมงเช้ากว่าจะเสร็จ4ทุ่มก็เป็นรายการใหญ่มากมีดาราอินฟูมาเต็มเลยนะครับก็อากาศ25นะครับตุลาช่อง3ก็เดี๋ยวมีพิธีอีกสัปดาห์หน้าทีนี้ผมอยากกลับมาวันนี้เตรียมเรื่องสำคัญมาตั้งแต่วันจันทร์ละว่าที่เราดูเรื่องการกินนะครับการดูแลสุขภาพการกินอาหารการทำงานการเก็บเงินการลงทุนนะครับทีเนี้ยมันจะมีวิธีว่าถ้าเรามีเป้าหมายละนะครับว่าเราอยากจะกำหนดชีวิตเรายังไงเราเขียนแผนละอีกที่ไกลเรามาไงเราจัดลำดับความสำคัญของชีวิตแล้วนะครับว่าอะไรสำคัญอะไรไม่สำคัญอะไรไม่ดีท็อกซิกนะครับอะไรเป็นสิ่งแวดล้อมที่ไม่ดีไม่โอเคเราพยายามเอาตัวออกห่างนะครับเราพยายามลดละเลิกอะไรที่ดีเราพยายามเอาตัวเราไปอยู่ตรงนั้นทีเนี้ยเวลาเรากำหนดเป้าหมายได้บางคนก็เริ่มมีกำลังใจมีความรู้สึกเหิมทุกวันจันทร์นะครับแต่ไม่รู้จะทำยังไงนะครับแล้วก็เวลาเขาบอกว่าเวลามีแรงบันดาลใจเนี่ยครับเราก็อยากทำแรงตามแรงบันดาลใจแต่เชื่อไหมครับว่าแรงบันดาลใจอ่ะครับมันต้องใช้แรงแล้วมันต้องใช้ใจเพราะอะไรที่เป็นแรงบันดาลใจเนี่ยหรือแพชชั่นนะครับมันจะมาแป๊บเดียวนะครับบางคนอยู่นานบางคนอยู่ไม่นานมาแป๊บเดียวแล้วก็หายครับเพราะนั้นอะไรที่มันเป็นแรงบันดาลใจมันอาจจะเป็นไฟไหม้ฟางก็ได้เพราะนั้นถ้าเราตั้งเป้าหมายของเราเสร็จปุ๊บเนี่ยผมอยากลองให้เปลี่ยนจากคำว่าแรงบันดาลใจเป็นการกำหนดนะครับรูทีนของเราหรือการกำหนดพฤติกรรมการกำหนดรูทีนนี่ภาษาไทยอะไรนะ
0: การกำหนดรูทีนในภาษาไทยเกี่ยวกับเรื่องของระบบออริจินอลแล้วก็ทางออริกริซึม
1: ไม่น่าใช่
2: ยากกว่าเดิมนะครับก็คือการกำหนดไอ้กิจวัตรประจำวันของเราเนี่ยแหละนะครับผมก็อยากจะเพิ่มเติมนะครับก็คือเรากางเวลา24ชั่วโมงเนอะว่ากี่โมงเราทำอะไรบ้างนะครับแล้วเราพอไม่ใช่แค่นั่งคิดอย่างเดียวนะเอารูปนาฬิกาเนี่ยหรือว่าตางเอาตารางเวลาเนี่ยครับแปะไว้ข้างฝาเลยผมฝึกลูกนะเวลาไหนต้องกินข้าวเวลาไหนต้องเล่นเวลาไหนต้องทำการบ้านเวลานี้ต้องทำงี้เลยแล้วเราก็ทำมานะครับทีเนี้ยพอเราวางแผนทุกอย่างละเราก็พยายามทำเพิ่มเติมนะครับวันนี้นอกจากฝากเรื่องการเขียนแผนเขียนตารางเอานาฬิกาแปะไว้ฝาบ้านนะครับที่เป็นรูปนาฬิกา24ชั่วโมงนะครับนอนกี่โมงตื่นกี่โมงออกกำลังกายกี่โมงทำการบ้านลูกกี่โมงนะครับสอนหนังสือกี่โมงติวกี่โมงอาบน้ำกี่โมงเสร็จปุ๊บเราก็มาแพลนชีวิตต่างๆเขาเรียกว่า PDCA เนาะเวลาทำงานต้องทำ PDCA ย่อมาจากแพลนดูเช็คแอคนะครับเราแผนเราวางแผนว่าเราจะทำยังไงกับชีวิตเราบ้างดูก็คือเราก็ต้องทำพอวางแผนแล้วไม่ทำเนี่ยมันก็ไม่สำเร็จพอทำแล้วดีหรือเปล่ามันเหมาะสมกับชีวิตหรือเปล่าในตารางเวลาที่เรางานในการที่เราอยากจะหาสิ่งดีๆไม่เอาสิ่งไม่ดีนะครับเราก็มาเช็คว่าพอมันผ่านไป1สัปดาห์1เดือนเนี่ยเราสามารถทำได้ตามแผนหรือเปล่าแอคก็คือการปรับแผนนะครับก็คือแผนดูเช็คแอคนะครับหรือชื่อย่อๆว่า PDCA นะครับผมหรือว่าบางคนจะใช้ศาสตร์นี้ก็ได้นะครับฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาก็ได้นะครับก็แล้วแต่ชอบนะครับว่าชอบอิทธิบาท4หรือชอบแผนดูเช็คแอคนะครับที่อันนึงก็คือเข้ามาในจิตใจเราละอาจจะเคยได้ยินไหมคำว่า NLP
0: NLP Not Facility of Business Management นี่นะ
2: อีกแล้วไม่เป็นไรนะครับ NLP ย่อมาจาก Neuro Linguistic Program ครับ Neuro ก็คือระบบประสาทของเรา Linguistic คือการพูดโปรแกรมก็คือการโปรแกรมเข้าสมองเรานะครับเส้นประสาทเราเนี่ยหรือระบบสมองเราจะประกอบด้วยเส้นประสาทไปไม่หมดเลยนะครับที่เขาเรียกว่าเซลล์สมองนะครับทีเนี้ยเราสอนเส้นประสาทเราสอนวิธีการทำงานเราสอนเซลล์สมองเราได้ให้ทำงานทุกอย่างเป็นอัตโนมัติเลยโดยไม่ต้องคิดเช่นปัจจุบันดีเกสอนดีเจนุ่นหรือท่านผู้ฟังหลายท่านขับรถเนี่ยเราไม่ต้องท่องแล้วนะครับว่าเหยียบคลัตช์ก่อนค่อยเหยียบเบรกค่อยเข้าเกียร์แล้วค่อยๆปล่อยเบรกปล่อยคลัตช์แล้วขับนะครับตอนนี้เราขับรถเราไม่ต้องคิดนะครับว่าไฟเลี้ยวซ้ายไฟเลี้ยวขวามือมันจะไปอัตโนมัติของเราเลยหรือคนที่ทำกับข้าวอยู่บ้านประจำเนี่ยทำไข่เจียวเนี่ยครับคุยไปดูหนังไปคุยโทรศัพท์ไปยังทำไข่เจียวอัตโนมัติได้เลยอันนี้คือนิวโรนะครับก็คือการที่เราทำทุกอย่างตามอัตโนมัติได้แล้วนะครับหรือว่าเวลาเราว่ายน้ำเราไม่ต้องท่องว่าจ้ำซ้ายจ้ำขวาปั่นจักรยานเราไม่ต้องทีเนี้ยนิวโรลิงวิสติกโปรแกรมก็คือเราจะทำให้ระบบประสาทเราทำงานเป็นอัตโนมัติเหมือนขี่จักรยานเหมือนขับรถเหมือนทำกับข้าวนะครับแต่เราอ่ะอยากโปรแกรมแต่เรื่องดีๆเข้าสมองนะครับอยากโปรแกรมเรื่องดีๆเข้าร่างกายเพราะนั้นเราต้องเริ่มจากการคิดดีๆเนี่ยบางทีความคิดมันเปลี่ยนไปได้นะครับเราต้องเริ่มจากการพูดดีๆก่อนเพราะนั้น neuro linguistic แปลว่าภาษาพูดโปรแกรมเช่นตอนเนี้ยถ้ามีคนบอกว่าดีเอสอนอีก5ปีจะเป็นเศรษฐี100ล้านดูตามดวงแล้วดีเอสอนบอกไม่ได้ค่ะไม่ได้เพราะว่าเป็นไปไม่ได้ว่ามันยากนะครับเราเปลี่ยนคำพูดก่อนนะครับเราเริ่มรับมาแล้วบอกว่าขอบคุณมันน่าจะเป็นไปได้นะครับเดี๋ยวพี่ดีสอนจะเชื่อว่าเป็นไปได้แล้วดีสอนก็จะแพนดูเช็คแอคเอาท์นะครับเริ่มวางแผนเริ่มทำอะไรแล้วบางทีบอกว่าบอกลูกไปแสดงงานนี้กันนะครับลูกบอกทำไม่ได้กันหนูอายนู่นนี่นั่นเราก็ต้องสอนว่าเราต้องเชื่อว่าทำให้ได้นะครับเราพูดว่าได้แล้วมันจะค่อยๆได้ไปเรื่อยๆนะครับไอ้ neuro linguistic program เนี่ยแหละครับเราเริ่มจากการพูดดีๆพอเราพูดแต่สิ่งที่ดีเราก็จะเริ่มคิดแต่สิ่งที่ดีๆนะครับแล้วมันก็กำหนดพฤติกรรมกำหนดการใช้ชีวิตกำหนดรูทีนแล้วก็กำหนดชะตาชีวิตและตัวตนของเราในอนาคตได้เพราะนั่นคำว่า neuro linguistic program หรือว่า NLP เป็นศาสตร์ที่สามารถหาข้อมูลเพิ่มได้บางทีเนี่ยเราจะเห็นคนที่ทำธุรกิจใหญ่โตเป็นร้อยล้านพันล้านมีครอบครัวที่มีความสุขบางคนเชื่อว่านะครับบางคนเชื่อว่าถ้ารวยแล้วครอบครัวต้องมีความสุขอันนี้คือความเชื่อของคุณแต่ถ้าคุณเชื่อว่าถ้าคุณรวยแล้วครอบครัวจะมีความสุขเราจะรายล้อมไปดูเพื่อนๆได้อันนี้ก็เป็นความเชื่อของคุณเราเชื่อว่าถ้ารวยแล้วแปลว่าเป็นคนเอาเปรียบสังคมอันนี้ก็เป็นเรื่องของคุณหรือเราเชื่อว่าคนรวยเนี่ยเวลาบริจาคเวลาสร้างโรงพยาบาลเวลาทำเพื่อชุมชนสังคมสิ่งแวดล้อมเขาทำได้มากขึ้นอันนี้คือความเชื่อของเราซึ่งความเชื่อนะครับเริ่มจากคำพูดเพราะนั้นวันนี้เราวางแผนทุกอย่างที่ผมเล่าให้ฟังแต่สัปดาห์แรกนู่นนี่นั่นโน้นไปละเราก็ลองดูว่าคำพูดของเราเปลี่ยนแปลงไปหรือยังนะครับนอกจาก neuro linguistic program นะครับหรือ NLP จะมีศาสตร์อื่นๆที่ตามมานะครับที่เขาเรียกว่าเศรษฐีผู้นำเขาเชื่อเรื่องพวกนี้เขาโปรแกรมไปในจิตใจบางคนมองว่าจะมาจากสายสมาธิก็ได้นะครับนั่งสมาธิสวดมนต์นะครับการขอให้เราเนี่ยแหละครับการสวดมนต์ที่เราอาจจะเป็นภาษาบาลีที่เราไม่รู้นะครับอายุวันโนสุขขังพลังอะไรเนี่ยนะครับก็เป็นนิวโรลิงวิสติกโปรแกรมเหมือนกันเพียงแต่เราแปลไม่ออกเพราะนั้นเราอะดีไซน์คำพูดของเราอย่างที่ผมบอกว่าสัปดาห์ที่แล้วเนาะบางคนเนี่ยนาฬิกาเนี่ยเขาแปะหน้ายิ้มไว้กระจกก่อนผมออกจากบ้านเนี่ยผมจะบอกเขียนไปเลยว่าคิดบวกโชคดีร่ำรวยสุขภาพแข็งแรงเพื่อเราจะโปรแกรมทุกเช้าเหมือนกันหรือพอเราดูหนังฝรั่งเคยเห็นแล้วเขาบอกว่าเฮ้ยประสาทตลกที่เขายืนอยู่หน้ากระจกแล้วเขายิ้มแล้วเขาพูดตัวเองกับตัวเองทุกวันนะครับอันนี้คือคำว่า neuro linguistic โปรแกรมทีนี้คำพูดนะครับมันจะมีคำพูดสองอย่างก็คืออย่าพูดคำว่าไม่นะครับอย่าพูดคำว่าไม่อย่างเช่นคนจะเลิกดื่
3: ม
2: นะครับแทนที่บอกว่าฉันจะไม่ดื่มฉันไม่กินเหล้าแล้วฉันเลิกดื่มฉันไม่สมองมันจะจำแต่คำว่าดื่มมันจะไม่จำคำว่าไม่เพราะนั้นถ้าเราอยากจะเลิกพฤติกรรมอะไรเราอย่าบอกว่าไม่พฤติกรรมนั้นเราไปพูดพฤติกรรมที่เราอยากจะทำอย่างเช่น คนอยากจะเลิกดื่มนะครับตกเย็นอยากจะเลิกดื่มอยากจะเปลี่ยนมากินชาสุขภาพแทนแทนที่บอกว่าเอ้ยเพื่อนชวนบอกว่าผมไม่กินเหล้าละเปลี่ยนเราบอกว่าผมจะไปออกกำลังกายแทนผมไปออกกำลังกายแทนเพราะเลิกงานปุ๊บเพื่อนชวนตั้งวงเราบอกว่าแทนที่บอกว่าไม่เราบอกว่าเราทำอะไรแทนนะครับคำที่สองก็คืออย่าบอกว่าจะด้วยนะครับถ้าเราจะไปออกกำลังกายเราบอกว่าเดี๋ยวผมจะไปออกกำลังกายนะครับอย่าบอกว่าจะไปออกกำลังกายนะครับอันนี้คือการโปรแกรมเหมือนกันหรือแม้แต่การพฤติกรรมเนี้ยแม้แต่คนที่อยากออกกำลังกายตอนเช้าเชื่อไหมหลายคนอยากจะออกมาวิ่งตอนตีห้านะครับเขาใส่ชุดออกกำลังกายแน่นอนเลยนะครับเป็นการโปรแกรมอย่างนึง neurolinguistic program ไม่ใช่การโปรแกรมด้วยการพูดอย่างเดียวนะพฤติกรรมต่างๆเราอย่างเช่นเราบอกว่าเราอยากจะเลิกกินข้าวขาวเราอยากจะเลิกกินน้ำตาลเราอยากจะเลิกกินเค็มนะครับแค่พูดว่าเรากินอาหารสุขภาพดีนะครับแล้วเราก็บอกว่าเราอยากกินอาหารสุขภาพดีเราอยากกินอาหารคลีนนะครับอย่าบอกว่าไม่กินเค็มนะสมองจะจำว่าเค็มเราจะกินของสุขภาพดีเราจะกินจืดนะครับเราจะกินของแต่ธัญพืชพอเราโปรแกรมสมองแล้วโปรแกรมทุกอย่างแล้วนะครับสิ่งที่ทำให้เกิดพฤติกรรมง่ายๆก็คืออะไรที่ไม่สมควรอยู่บ้านอย่างเช่นเราจะเลิกกินนมข้นหวานเลิกกินของหวานๆกินน้ำตาลกินข้าวขาวเราเอาออกจากบ้านเลยนะครับอย่าให้มันอยู่ตรงหน้าเขาอยากออกกำลังกายนะครับเราใส่ชุดออกกำลังกายนอนเลยเตรียมรองเท้าวิ่งนะครับเราสามารถทำอย่างนี้ได้เพราะนั้นไม่ว่าจะเป็นการโปรแกรมต่างๆด้วยคำพูดด้วยสิ่งแวดล้อมรอบๆด้วยคนข้างๆถ้าเพื่อนเราในกลุ่มที่เราสนิทอยู่เนี่ยเป็นนักดื่มเป็นนักนับเลขเล่นจั่วเราก็จะชวนถูกชวนไปดื่มไปนับเลขแต่ถ้าเพื่อนเรานะครับเป็นออกกำลังกายอ่านหนังสือเล่มใหม่บอกว่าเฮ้ยดีเจสอนเนี่ยป๋อเพิ่งอ่านหนังสือเล่มเรื่องสุขภาพเล่มนี้มาโหสนุกมากเลยอาจารย์เนี่ยเขียนง่ายป๋อเพิ่งไปอ่านหนังสือเรื่องระบบการหายใจเพิ่งอ่านหนังสือเรื่องการนอนมาเนี่ยบทนี้มันดีมากเลยนะไม่อ่านเดี๋ยวเราสรุปให้ฟังอะไรเงี้ยครับก็คือการโปรแกรมทุกอย่างนะครับคำถัดมาที่จะพ่วงจากคำว่า neurolinguistic program สำหรับศาสตร์นี้นะครับเพื่ออยากหาข้อมูลเพิ่
3: ม
2: ก็จะมีคำว่า manifesto นะครับอาจจะได้ยินคำว่า manifest บ้างเดี๋ยวพอถ้าเข้า YouTube ไปหาข้อมูลพวกนี้มันจะมีนะครับก็เป็นสิ่งที่ผมเอาไปใช้นะครับแล้วก็มีคำว่า visualization ก็คือ visual หรือว่าการที่เราอยากจะเห็นภาพเลยผมเคย visual นะบอกว่าผมอยากจะมีโรงงานใหญ่ผมอยากจะมีลูกน้องเยอะๆผมอยากจะมีแบรนด์ที่เป็นระดับประเทศผมอยากไปออกทีวีกับดาราในเกมโชว์นะครับผมวิชวลว่าผมได้ยืนอยู่ตรงนั้นผมได้ทำตรงนั้นนะครับผมได้พาลูกพาภรรยาไปเที่ยวโน่นที่นี่ได้ไปอยู่ละได้ไปออกรายการไปทำงานเหมือนที่ผมทำทุกวันผมก็ได้เอาลูกเมียเนี่ยไปโฆษณานะครับแบรนด์ระดับโลกมาแบรนด์นึงนะครับผมกับครอบครัวเพิ่งถ่ายโฆษณารถยนต์มานะครับอันนี้คือเรา visualization ก็คือเรา visual เหมือนเราเห็นภาพนะครับซึ่งศาสตร์เนี่ยบางคนบอกว่าเชื่อบางคนบอกว่าไม่เชื่อเป็นศาสตร์ที่เขาทำมาเป็นร้อยปีแล้วหรือว่าบางคนจะได้ยินคำว่า the secret นะครับเราอยากได้อะไรเราดึงดูดอะไรเราอยากให้จักรวาลดึงดูดพลังจักรวาลอะไรวันนี้อาจจะเข้ามาศาสตร์อีกแบบนึงนะครับเราลองมาปรับนะครับ
1: เขาบอกเหมือนการสะกดจิตตัวเองใช่ไหมพี่ป๋อ
2: ใช่จะบอกอย่างนั้นก็ได้แต่พอบอกการสะกดจิตตัวเองบางคนจะกลัวไงนะครับแต่ผมมองว่าเราจะเราเชื่อว่าได้แล้วเราจะกำหนดเราจะพยายามจัดการสิ่งแวดล้อมเราจะพยายามจัดการแพลนดูเช็คแอคเราพยายามจัดการเวลาของเราได้เพราะนั้นเนี่ยถ้าเราเบื้องต้นที่สามสี่คลิปแรกที่ผมเล่าอ่ะผมจะพูดแต่เรื่องกำหนดเป้าหมายแล้วผมให้เฟรมเวิร์กไม่ว่าจะเป็นไลฟ์สไตล์เมดิซีนเฟรมเวิร์คของwellness ทั้ง7ด้านเฟรมเวิร์คของอิคิไกพอเรากำหนดเป้าหมายได้แล้วอ่ะผมก็จะเล่าถึงวิธีการลงดีเทลต่างๆแต่วันนี้ผมอยากให้มากำหนดจิตตัวเองตั้งแต่จิตรายใจของเราเลยเพื่อเปลี่ยนพลังทุกอย่างและจิตของเราเนี่ยมันเลือกได้นะครับว่าจะรับแต่สิ่งดีๆพลังจักรวาลมีหมดเราจะรับสิ่งดีหรือสิ่งไม่ดีมันขึ้นอยู่กับโปรแกรมมันขึ้นอยู่กับตาหูจมูกลิ้นกายใจที่เปิดรับสิ่งเหล่านั้นถ้าเราเปิดรับสิ่งที่ไม่ดีมันก็จะมาเต็มไปหมดเลยสนุกสนานกับการใช้ชีวิตอย่างประมาทแต่ถ้าเปิดรับสิ่งที่ดีเราจะค่อยๆเริ่มกำจัดสิ่งที่ออกห่างตัวไปเรื่อยๆนะครับเราอาจจะไม่ได้กำจัดเพื่อนออกไปเราไม่ได้เลิกคบแต่ก็ห่างๆนานๆก็เป็นห่วงทีนะครับแต่ถ้าเพื่อนไม่ดีคนรอบตัวที่ท็อกซิกไม่ว่าจะเป็นครอบครัวด้วย นะครับเราพยายามเมนเทจได้ไหมให้เราสามารถประคองชีวิตเราอย่างมีความสุขและแข็งแกร่งนะครับก็เป็นเรื่องของ NLP นะครับ Neuro Linguistic Program ในวันนี้นะครับแล้วก็ต่อยอดไปเรื่องของ The Secret Manifesto นะครับแล้วก็ Visualization มีคลิปมีข้อมูลเล่าให้ฟังหลากหลายนะครับแต่ว่าถ้าไปเริ่มลองทำเนี่ยก็จะกำหนดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแม้แต่เวลาที่ผมค่อนข้างกำหนดนะครับตารางเวลาของผมทุกอย่างแล้วผมก็ทำได้บ้างทำไม่ได้บ้างผมก็สั่งเลขาผมเลยนะครับว่าช่วยโทรมาสั่งพี่ด้วยนะว่าพี่ต้องออกกำลังกายยังไงพี่ต้องดูนี่นั่นยังไงนะครับยังไม่ถึงขนาดสั่งแม่บ้านนะครับว่าต้องจัดกับข้าวการกินการนอนคำนวณยังไงจริงๆมีการสั่งแล้วแหละนะครับว่าเป็นไปได้อยากให้ทำข้าวกล้องให้กินทุกวันนะครับเป็นไปได้เนี่ยอย่างน้อยเนี่ยต้องกินโปรตีนให้ถึงนะวันไหนป๋อไม่มีเวลาไปถ่ายรายการกลับมาเนี่ยอย่างน้อยขอกินไข่ลวกวันนึงคนเราสามารถกินไข่ความรู้ใหม่นะไข่ไม่ต้องกลัวคอเลสเตอรอลสูงนะครับคอเลสเตอรอลเป็นสิ่งที่ดีนะครับแต่ต้องเป็นคอเลสเตอรอลที่มาจากอาหารธรรมชาติไม่ใช่อาหารแปรรูปแหล่งโปรตีนที่ถูกที่สุดตอนนี้นะครับที่ผมคิดออกผมกินทุกวันคือไข่กินไข่ให้ได้วันละ6ฟองถ้าวันไหนไม่ได้กินโปรตีนเลยนะ
0: โอ้ย
2: ครับถ้ากินโปรตีนทุกทีไข่มันฟองละ 3-4 บาท6ฟองกินได้ไม่แพงถูกกับขนมอีกถูกกับน้ำหวานชาเขียวในร้านสะดวกซื้ออีกคิดแล้วกินไข่ตอนนี้ผมให้มาผมอายุ70เนี่ยนะครับยกเวทด้วยยกขวดน้ำนะครับแล้วกินไข่ให้ได้นะครับ3ฟอง4ฟอง6ฟองอันนี้ก็คือการกำหนดที่ผมบอกแม่บ้านเลยว่าผมต้องกินยังไงผมต้องแบ่งเวลายังไงนะครับก็เหลืออีก1นาทีมีคำถามไหมครับ
0: คือฟังแล้วก็มันเหมือนกับเราดูกระจกกับตัวเองเนาะต้องให้กำลังใจตัวเองตลอดเลยอ่ะ
1: ก็อย่างที่พี่ป๋อพูดนี่แหละก็คือต้องทำดีคิดดีพูดดีแต่ว่าเราจะเริ่มต้นจากใครไม่ได้เลยเริ่มต้นจากที่ตัวเองนี่แหละ
0: เนี่ยมันคือไปวัดหงมาพี่ป๋อเขาบอกว่าคนจะเป็นเศรษฐีอ่ะมันต้องมีหัวใจเศรษฐีนะมีอะไรนะอุอากาศคำเหล่านี้เคยมีอยู่ในพี่ป๋อบ้างไหมในนะที่พี่ป๋อเป็นเศรษฐีร้อยล้านเนี่ย
2: ผมเอาง่ายๆนะครับเวลาทำงานเนี่ยนอกจากแทนดูเช็คแอคจริงๆอ่ะผมถือหลักของอิทธิบาท4นะครับก็คือฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาฉันทะผมชอบทำงานของผมวิริยะผมมีความพยายามจิตตะคือผมมีจิตจดจ่อนะครับวิมังสาก็คือการเอามาแทนดูเช็คแอคก็คือแอคเนี่ยแหละนะครับแล้วเราก็ดำเนินชีวิตด้วยมรรค8นะครับไม่ว่าจะเป็นการตั้งเป้าหมายการเลือกสัมมาอาชีพสัมมาอาชีวะสัมมาผมทำหมดเลยผมทำเฟรมเวิร์คของการอริยสัจ4มี4อย่างทุกสมุทัยนิโรธมรรคแล้วผมก็ทำตามมรรคเพื่อให้มีชีวิตที่ดีไม่ว่าจะเป็นสัมมาวาจาสัมมาอาชีพสัมมากัมมันโตอะไรก็ว่าไปครับเดี๋ยวจะหาว่าผมหลุดไปไกลนะครับ
0: สุดยอดจริงๆนะ
1: คุณพี่ป๋อจะเก่งทุกด้านไม่ได้นะรู้ทุกเรื่องเลย
0: สุดยอดจริงๆอ้าวขอบคุณพี่ป๋อมากๆครับเดี๋ยวทุกวันจันทร์เจอกันนะวันนี้พี่ป๋อมาเนื่องจากติดภารกิจเมื่อวานนี้วันนี้เรา3คนลาทุกคนไปก่อนนะครับเดี๋ยวส่งคุณผู้ฟังเคารพธงชาติผมดีเจสอนดีเจนุ่นแล้วก็พี่ป๋อลาไปก่อนแล้วมีความสุขครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ

0: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าว
1: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
2: นายวรสิทธิ์เลี่ยงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงความคืบหน้าการถอดถอนข้าราชการทุจริตสอบท้องถิ่นหลังจากที่วันนี้เป็นวันสุดท้าย31สิงหาคมเป็นไปตามที่มติก.กลางระบุไว้ให้มีการถอดถอนให้แล้วเสร็จตามรายงานรับทราบดำเนินการถอดถอนทั้งหมดเรียบร้อยซึ่งคนที่มีคะแนนผิดปกติ 5,925 รายและบรรจุไปแล้ว 3,864 รายนั้นณขณะนี้ถอดถอนเสร็จเรียบร้อยส่วนคนที่เหลือคือยังไม่ได้มีการบรรจุฉะนั้นก็ไม่ต้องถอดถอนเพียงแต่แนวรอบใหม่ก็จะไม่มีการเรียกบรรจุเพิ่มเติมพร้อมยืนยันว่าถอดถอนทั้งหมด 100% แล้วขณะเดียวกันรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยระบุว่าขณะนี้มีคนมาขอดูคะแนนจำนวนมากพอสมควรประมาณ 1,500 คนซึ่งทั้งหมดเมื่อได้เห็นข้อมูลและหลักฐานก็ไม่ได้มีการโต้แย้งหรือร้องเรียนและในส่วนข้าราชการที่ถูกเพิกถอนก็ยังไม่ได้มีการร้องเรียนหรืออุทธรณ์เข้ามาอย่างไรก่อนย้ำว่ายังไม่มีได้รับรายงานว่าจะมีการร้องศาลปกครองเพื่อให้คุ้มครองแต่อย่างใดพร้อมยืนยันว่าทุกอย่างเป็นไปตามปกติจบข่าวเยาวลักษณ์ใส่คำศูนย์ข่าวอวจท.แอน
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพนีน่า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: รู้รักภาษาไทย
9: ตอนเสิร์ฟ
10: ก้อยรู้ไหมว่าการเล่นปิงปองเนี่ยดีนะหมอบอกว่าเป็นการฝึกสายตา
11: จริงด้วยถ้าอย่างนั้นก้อยขอเสิร์ฟก่อนนะ
10: ตกลงจ้ะเสิร์ฟดีๆนะอ่ะพี่พร้อมแล้วเสิร์ฟมาเลยเอ๊ะเอ๊ะทำไมไม่เห็นพี่ก้อยเอาขนมอะไรมาส่งให้พี่เก่งล่ะเห็นแต่เล่นปิงปองกัน
12: คำว่าเสิร์ฟของพี่ก้อยเนี่ยเขาหมายถึงเริ่มตีลูกปิงปองส่งไปให้พี่เก่งก่อนไง
11: เวลาแม่บ้านเอาอาหารมาเสิร์ฟให้แขกตอนที่มีงานก็เรียกว่าเสิร์ฟเหมือนกันไม่ใช่หรอ
12: ใช่สินั่นก็เรียกว่าเสิร์ฟเหมือนกัน
10: ถ้างั้นคำว่าเสิร์ฟเนี่ยก็มีความหมายได้ตั้งหลายอย่างสินะ
12: คำว่าเสิร์ฟเขียนสระเอสอเสือสระอิรอเรือการันและมีฟอฟันสะกดมีความหมายสองอย่างคือเสิร์ฟอาหารคือยกอาหารมาให้ผู้รับประทานเสิร์ฟลูกคือเริ่มส่งลูกให้ผู้เล่นอีกฝ่ายหนึ่งในการเล่นปิงปองหรือการเล่นเทนนิสเป็นต้น
13: แล้วพบกันใหม่นะคะ

0: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวัยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็ญพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
1: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
3: English please press 1
4: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
5: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
6: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
5: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
6: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
7: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่ 044-353-452หรือ081-616-2399
8: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการพยากรณ์อากาศสดจากสถานีวิทยุกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
9: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังที่กำลังรับฟังรายการของสถานีวิทยุกระจายเสียงกรมอุตุนิยมวิทยา AM 1287กิโลเฮิรตซ์นะคะและคุณผู้ชมค่ะที่รับชมผ่าน Facebook Live Page กรมอุตุนิยมวิทยาค่ะวันนี้มาพบกันนะคะกับแอนปุญชรัตน์ราศีในรายการอุตุนิยมวิทยารับใช้ประชาชนประจำวันอังคารที่1กันยายน2569นะคะ 8:30 น.ถึง 9:00 น.โดยประมาณค่ะวันนี้มาติดตามสถานการณ์ฝนกันค่ะในช่วงฤดูฝนวันนี้1กันยายนแล้วนะคะก็คือ1เดือนเกือบจะสุดท้ายของฤดูฝนกันแล้วฝนเยอะมากๆเลยเดี๋ยวแนะนำทีมงานของเรากันก่อนนะคะ Facebook Live น้องตาสุภัตราโคสวรรค์น้องเนกมลักษ์เจริญอเนกกุลควบคุมเสียงรับโทรศัพท์พี่โอเล่การธีราลิขิตค่ะ023839003 023839004นะคะวันนี้วิทยากรของเรานะคะคุณหนึ่งวุฒิพงษ์หนูบรรจงหัวหน้าเวรพยากรณ์อากาศมาให้ความรู้กับเราเช่นเคยสวัสดีค่ะ
10: ครับผมสวัสดีครับ
9: ค่ะวันนี้ก็ตื่นมานะคะเดินทางมาทำงานเนี่ยพร้อมกับฝนพรำๆชุ่มฉ่ำแต่เช้าเลยค่ะคุณหนึ่งรวมถึงต่อเนื่องมาจากเมื่อวานด้วยเลิกงานยังไม่ทันได้กลับบ้านเลยหลายท่านก็ฝนมากันแล้วนะคะวันนี้ก็น่าจะเป็นเหมือนเมื่อวานใช่ไหมคะ
10: ฝนช่วงนี้ก็ค่อนข้างจะต่อเนื่องนะครับแต่อาจจะความหนักหน่วงมันก็แต่ละวันมันก็ต่างกันนะครับก็คาดว่าวันนี้อาจจะไม่ได้หนักเท่าเมื่อวานนะครับเมื่อวานก็เยอะอยู่นะครับเยอะอยู่โดยเฉพาะทางกรุงเทพล่างๆนะครับรวมทั้งบางนานะครับก็ตกหลายที่นะครับรถก็ติดสาหัสนะครับเมื่อวานนะครับ
9: รอการระบายก็เกิดขึ้นได้นะคะ
10: ก็ปกติช่วงนี้ก็เข้าเดือนกันยายนนะครับก็เข้าปลายทุกทีแล้วนะครับปลายฤดูฝนนะครับเพราะฉะนั้นในช่วงเดือนนี้นะครับเดือนหน้าเดือนนี้เดือนหน้าเนาะนะครับลงมาสูงมันก็จะพาดผ่านอยู่บริเวณประเทศไทยแล้วนะครับก็จะอยู่แถวเหนืออีสานเป็นหลักนะครับแล้วก็ค่อยๆขยับลงมาภาคกลางนะครับหลังจากนั้นตุลาก็อยู่แถวกรุงเทพหรือภาคใต้ตอนบนนะครับพฤศจิกาก็ลงไปนะครับภาคใต้เต็มที่นะครับเพราะฉะนั้นระหว่างกันยาจนถึงตุลาต้นๆนะครับประเทศไทยตอนบนนี่จะมีแนวร่องบนสมพัดผ่านนะครับฝนจะค่อนข้างจะชุกนะครับชุกแล้วก็การกระจายตัวก็ 70-80% นะครับ 90% ก็ได้นะครับ
9: เยอะมากๆเลย
10: ทีนี้มันก็จะมีอาจจะมีปัญหานะครับในเรื่องของน้ำท่วมนะครับโอกาสที่จะเกิดน้ำท่วมน้ำป่าอะไรเนี่ยครับน้ำล้นตลิ่งก็มีโอกาสที่จะเพิ่มขึ้นสูงขึ้นนะครับทีนี้มันก็จะมีลุ้นกันอีกหน่อยนะครับว่าพายุจะมาเสริมด้วยหรือเปล่า
9: ค่ะ
10: นะครับเพราะว่าตามธรรมชาตินะครับตัวแนวร่องมรสุมกับตัวพายุมันจะดึงกันนะครับจะดึงกันเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าตัวพายุมันพุ่งมาหาเราแล้วก็ตัวแนวร่องมรสุมเนี่ยสมมตินะครับว่าพาดผ่านอยู่บริเวณภาคเหนือนะครับตัวพายุก็จะเฉียงขึ้นไปทางเหนือนะครับตัวแนวร่องก็จะลงมาทางใต้มาหากันนะครับก็จะเข้าประเทศไทยได้นะครับในช่วงเดือนนี้เดือนหน้านะครับ
9: ค่ะโอเคถ้างั้นเดี๋ยวเรามาพูดถึงประกาศของกรมตอนนี้ดีกว่านะคะที่ก็มีประกาศมาจนถึงตอนนี้ก็เป็นฉบับที่12แล้วเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบจนถึงวันที่2กันยายน2569นะคะ
10: ครับ
9: ค่ะอยากให้วิทยากรเล่าให้คุณผู้ฟังคุณผู้ชมได้ทราบกันหน่อยค่ะว่าสาระสำคัญของประกาศฉบับนี้ค่ะจะมีผลกระทบเกี่ยวกับสภาพอากาศของประเทศไทยยังไงกันบ้างช่วงนี
10: ้ครับช่วงนี้ก็แน่นอนครับเป็นฤดูฝนนะครับช่วงนี้ก็จะมีส่วนหนึ่งก็จะมีตัวพายุนะครับพายุซึ่งเป็น depression แต่ตอนนี้ก็เป็นโซนร้อนนะครับโซนร้อนนะครับ
9: ตัวนี้ที่ชื่อว่าโซเดลใช่ไหมคะ
10: ครับผมก็หมายถึงว่าเขาก็ขยับมาแล้วก็อ่อนแล้วก็เพิ่มขึ้นอีก หมายถึงว่าเขามาลงทะเลนะครับก็แปลกๆนะครับเพราะว่านี้ก็เขาเดินทางมาไกลน
9: ะ
10: ขึ้นฝั่งประเทศจีนมานะครับแล้วก็ข้ามแผ่นดินมานะครับแล้วก็มาลงทะเลจีนใต้อีกทีนึงนะครับแล้วก็เพิ่มกำลังขึ้นอีกทีนึง
9: อ้าวนึกว่าสลาย
10: ก็ไม่ยอมสลายง่ายๆนะครับไม่ยอมสลายง่ายๆเพราะฉะนั้นเขาก็จะมีอิทธิพลทำให้ตัวแนวร่องมรสุมเนี่ยมีการขยับลงมานะครับซึ่งปัจจุบันก็อยู่แถวภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะครับแล้วก็รวมทั้งลักษณะของแนวลมที่ไปหล่อเลี้ยงตัวพายุนะครับทำให้มีลักษณะของแนวลมที่เบียดกันหรือว่าเราจะเรียกว่าแนวลมสอบก็ได้นะครับโดยเฉพาะบริเวณทางประเทศเวียดนามลาวแล้วก็ต่อเนื่องมาจนถึงภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับของบ้านเรานะครับรวมถึงภาคเหนือบางส่วนนะครับแนวลมก็จะเบียดกันเพราะฉะนั้นเห็นว่าฝนที่ค่อนข้างจะมากนะครับกระจายตัวเยอะส่วนใหญ่จะเป็นทางเหนือนะครับทางอีสานนะครับส่วนถ้าอีกบริเวณหนึ่งนะครับก็คือทางด้านรับลมตะวันตกเฉียงใต้นะครับอย่างเช่นด้านตะวันตกของประเทศไทยนะครับของภาคเหนือของภาคกลางก็ตามแล้วก็ภาคตะวันออกนะครับที่เป็นแนวภูเขารับอยู่นะครับรวมทั้งบริเวณภาคกลางด้วยนะครับภาคกลางก็จะเราก็จะมีแนวเหมือนกันนะครับก็คือแนวเขาที่ติดกับโคราชสระบุรีนะครับลพบุรีนครนายกมันก็จะเป็นแนวๆอยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้ก็ฝนได้เยอะเหมือนกันส่วนภาคใต้ครับแนวลมอาจจะไม่ได้พุ่งมาโดยตรงมากนักนะครับส่วนใหญ่แนวลมจะเฉียงขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นภาคใต้ก็จะมีฝนมากก็จะเป็นตนบนๆ นะครับมากประมาณนึงนะครับไม่ได้ชุกเซตจนน่าเป็นห่วงอะไรนะครับครับก็เหตุการณ์นี้นะครับก็ประมาณวัน2วันนะครับก็ตามประกาศนะครับแต่ทีนี้ครับตัวพายุหลังจากนั้นนะครับตัวพายุตัวนี้ก็จะเคลื่อนออกครับแต่ว่าพอเคลื่อนออกไปเนี่ยนะครับฝนไม่ได้ลดลงเนาะนะครับบริเวณคาดว่าบริเวณแถวเวียดนามตอนบนเองนะครับหรืออ่าวตังเกียหรือเกาะไฮลำก็ตามนะครับมันก็จะมีการเกิดขึ้นของตัวหย่อมความกดอากาศต่ำตัวหนึ่งนะครับมันก็จะมารับกับแนวร่องอยู่นะครับเพราะฉะนั้นในช่วงที่พายุขยับขึ้นไปเนี่ยนะครับแนวร่องอาจจะขยับขึ้นไปสักนิดนึงนะครับถึงแม้ว่าจะขยับขึ้นไปก็ตามก็ยังคงพาดอยู่บริเวณทางภาคเหนือหรือขอบอีสานประเทศลาวประมาณนี้ไม่ได้ไปไกลนะครับแล้วก็พอช่วงปลายสัปดาห์ช่วงวันที่567นะครับก็แนวโน้มตัวแนวร่องมรสุมก็จะขยับลงมาอีกนะครับเพราะฉะนั้นฝนไม่หายนะครับฝนไม่หายนะครับแล้วก็ช่วงหลังเนี่ยฝนมันก็จะล้ำมาจนถึงภาคกลางนะครับภาคตะวันออกมากขึ้นนะครับอีสานกลางๆก็มากขึ้นนะครับแต่ว่าช่วงนี้เราก็จะเน้นแบบเหนือนะครับหรือว่าอีสานบนอีสานตะวันออกไปก่อนนะครับหลังจากนั้นมันก็จะลงมาอีกรอบนึงเนาะนะครับเอาเป็นว่าเราไม่หายไม่ขาดฝนนะครับคนที
9: ่รอฝน
10: อยู่นะครับที่รับโทรศัพท์มาหรือว่าตามคอมเมนต์ก็ตามนะครับก็ผมว่ามีโอกาสได้มั้งแหละนะครับรอบนี้การกระจายตัวมันจะเยอะนะคร
9: ับ เยอะกว่าช่วงที่ผ่านๆมา
10: ใช่ครับ
9: ค่ะใครที่รอฝนเนาะปลูกพืชผักอะไรเอาไว้อย่างเงี้ยช่วงนี้ก็น่าจะได้มีฝนมากขึ้นกว่าที่ผ่านมานะคะโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปกันที่สภาพอากาศแต่ละภาคกันดีกว่าค่ะว่าวันนี้ค่ะแต่ละภาคจะเป็นยังไงกันบ้างเท่าที่แอบดูเนี่ยฝนเยอะมากๆเลยค่ะคุณหนึ่ง
10: ครับลักษณะของภาพรวมนะครับภาพรวมนะครับตัวร่องมรสุมเนี่ยก็จะอยู่แถวเหนือแถวตะวันออกเฉียงเหนือนะครับก็อยู่นี่อาจจะแกว่งขึ้นแกว่งลงนะครับอันนี้ไม่ต้องแปลกใจเนาะตามธรรมชาติมันจะขึ้นลงอยู่แล้วนะครับแล้วก็ตัวแนวร่องมันจะพาดอยู่นะครับไปเชื่อมกับตัวพายุนะครับพายุซึ่งตอนนี้มันก็เป็นโซนร้อนนะครับโซนร้อนโซเดลนะครับอยู่บริเวณชายฝั่งประเทศจีนตอนใต้เกาะไหหลำทะเลจีนใต้ตอนบนมันก็อยู่ประมาณนี้นะครับแล้วก็ตัวพายุมันก็ทำให้ลักษณะของบ้านเราเนี่ยเห็นว่าก็ยังคงมีเมฆต่อเนื่องนะครับตัวแนวร่องด้วยทั้งตัวแนวร่องทั้งตัวพายุทำให้เราเนี่ยท้องฟ้าก็ครึ้มๆนะครับมีเมฆเยอะนะครับฝนก็ค่อนข้างจะเยอะนะครับโดยถ้ามาดูในรายภาคครับภาคเหนือนะครับฝน กระจายก็ 70-80% นะครับมันก็จะรวมทั้งหมดแหละทั้งฝนเล็กน้อยฝนปานกลางฝนหนักนะครับหนักมากก็เสี่ยงเหมือนกันนะครับฝนหนักฝนหนักนะครับจะอยู่แถวเชียงใหม่นะครับลำปางลำพูนอุตรดิตถ์สุโขทัยกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกเพชรบูรณ์ก็อาจจะเกิดฝนตกหนักได้นะครับส่วนถ้าเป็นจังหวัดแม่ฮ่องสอนกับจังหวัดตากก็อันนี้อาจจะมีหนักมากได้นะครับก็เป็นลักษณะของจังหวัดที่เป็นขอบของประเทศไทยเนาะนะครับเป็นพรมแดนธรรมชาตินะครับแม่ฮ่องสอนตากก็จะมีภูเขานะครับแนวนั้นก็จะรับลมมรสุมเข้ามานะครับส่วนอุณหภูมิก็ผ่านไปเนาะอุณหภูมิคงไม่ได้มีนัยยะนะครับก็เย็นๆสบายนะไม่ได้ร้อนมากส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือครับฝนวันนี้นะครับก็70-80% เช่นเดียวกันนะครับการกระจายตัวค่อนข้างดีนะครับฝนหนักก็มีหลายจังหวัดเลยบึงกาฬสกลนครชัยภูมิมุกดาหารยโสธรนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษนะครับหนักมากครับอาจจะมีตามขอบได้บางพื้นที่ครับอย่างเช่นนครพนมอำนาจเจริญอุบลราชธานีนะครับส่วนภาคกลางภาคกลางประมาณ60นะครับก็ฝนก็ลดหลั่นลงมานะครับภาคกลางมีฝนตกหนักได้นะครับอย่างเช่นอุทัยธานีลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีส่วนใหญ่จะเป็นจังหวัดที่ติดภูเขาครับส่วนถ้าไปดูภาคตะวันออกครับฝน 70% นะครับมีหนักก็ระยองจันทราดนะครับแต่ว่าพื้นที่หนักมากก็จะเปลี่ยนไปนะครับหนักมากเนื่องจากแนวลมนะครับก็จะไปอาจจะหนักมากได้แถวนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วนะครับคลื่นลมครับยังระมัดระวังหน่อยนะครับประมาณ2เมตรนะครับแล้วก็ภาคใต้ฝั่งตะวันออกนะครับ 40% นะครับไม่มีหนักนะครับก็จะเป็นฝนทั่วไปนะครับมีเพชรบุรีประจวบขันชุมพรสุราษฎร์ธานีนะครับขึ้นลมตอนบน 1-2 เมตรทางฝั่งประมาณ2นะครับส่วนถ้านครศรีธรรมราชลงไปครับก็อยู่ที่ประมาณ1เมตรครับทางฝั่ง 1-2 นะครับเมื่อกี้มีสายหรือเปล่าครับ
9: มีสายก็มาเดี๋ยวเราไปรายภาคก
10: ัน เอาให้หมดก่อนเน
9: า
10: ะผมเหมือนได้ยินเสียงโทรศัพท์อยู่ครับภาคใต้ฝั่งอันดามันนะครับฝน 40% ไม่เยอะนะครับก็มีระนองพังงาตังสตูลก็ไม่ได้ตกหนักนะครับแต่ว่าถ้าเป็นในเรื่องของคลื่นลมครับภูเก็ตขึ้นไป 2-3 เมตรอยู่นะครับยังห้ามเรือเล็กนะครับกระบี่นะครับก็2เมตรนะครับส่วนกรุงเทพนะครับ 70% อาจจะมีตกหนักได้นะครับในบางจุดนะครับครับ
9: โอเคก็เดี๋ยวมารับสายกันคุณผู้ฟังคุณผู้ชมจากทางบ้านโทรเข้ามาแล้วนะคะ023839003 023839004นะคะสายแรกคุณพรชัยจากพระราม5ค่ะ
11: ฮัลโหลสวัสดีครับคุณแอนสวัสดีท่านหัวหน้าวิพลโนเมนตนที่โอเล่คุณอานาลิขิตและที่ประสานงานอยู่คู่เพื่อวันนี้ฝนกี่เปอร์เซ็นต์นะอุณหภูมิ70%ใช
10: ่ไหมใช่ครับครับฝนส่วนใหญ่มันเมฆมันคลุมหมดนะครับเพราะฉะนั้นฝนเล็กน้อยฝนปานกลาง
11: เมื่อคืนนี้มีอดนะที่อุณหภูมิอ่ะเมื่อคืนนี้มีฝนด้วยนะ
10: ครับครับ
11: อ๋อวันนี้70ยังมีฝนไม่ได้70%เดี๋ยวนี้ไปอีหลายวันที่กรุงเทพโดยเฉพาะ
10: มัน60-70-80มันคือช่วงเนี้ยครับฝนกรุงเทพค่อนข้างจะกระจายเยอะนะครับ
11: กระจายดีมาก
10: ทั้งสัปดาห์ครับ
11: ก็สัปดาห์วันเสาร์นะโอ้โหวันเสาร์ชุ่มฉ่ำมาก
10: ครับ
11: วันเสาร์ชุ่มฉ่ำมากอ๋อให้ระวังยันเหมือนเดิมผมจะยันแลกฟืนไฟหน่อยเมื่อคืนนี้มีไฟไหม้แถวกรุงเทพเยอะแถวเช่นสุขุมวิทซอย3นะเอาเนี่ยเอาระวังฟืนไฟหน่อยนะเห็นว่าจะไปหน้าฝนใช่ไหมฮะท่านหัวหน้าใช่ไหมฮะ
10: ก็ดูดีๆครับฟืนไฟก็ไม่ได้
11: ตัดโพสต์ใส่ไฟให้ดีด้วยแต่ไม่ต้องคอยเตือนครับผมขอบคุณครับ
9: ขอบคุณค่ะคุณพรชัยสายต่อมาคุณเจเจจากสมุทรสาครค่ะ
12: สวัสดีครับสองท่านครับ
9: สวัสดีค่ะ
12: ครับเมื่อวานนี้สมุทรสาครก็มีฝนตกตลอดช่วงบ่ายเลยนะครับอยากทราบว่าวันนี้สมุทรสาครจะมีโอกาสฝนตกหนักปานกลางหนักถึงหนักเนี่ยเหมือนเมื่อวานมีหรือเปล่าครับ
10: ครับถ้าดูแนวโน้มนะครับวันนี้ภาพรวมน่าจะเป็นเล็กน้อยปานกลางมากกว่าเมื่อวานนะครับครับแต่การกระจายตัวยังเยอะอยู่ครับ
12: แล้วพรุ่งนี้จะมีโอกาสฝนเพิ่มขึ้นหรือเปล่าครับพรุ่งนี
10: ้ยังครับก็อาจจะทรงๆไปก่อนเนาะทรงสัก3วันนะครับ2-3 วันนะแล้วก็ฝนช่วงหลังก็จะค่อยๆกลับมาเพิ่มอีกนะครับ
12: พรุ่งนี้ช่วงบ่ายๆค่ำยังมีฝนเนี่ยกับฝนตกหนักหรือเปล่าครับช่วงบ่ายๆค่ำ
10: ๆครับพรุ่งนี้เนาะพรุ่งนี้ก็ภาพรวมน่าจะส่วนใหญ่จะเป็นช่วงบ่ายเย็นนะครับบ่ายค่ำนะครับ
12: ยังมีโอกาสฝนฟ้าขนองยังแบบจะตกหนักหรือเปล่าครับวันพรุ่งนี้ครับ
10: ก็คงโอกาสไม่เท่าไหร่นะหมายถึงว่าถ้าไม่นับเมื่อวานนะครับวันนี้พรุ่งนี้แล้วก็จนถึงวันที่2ที่3เนี่ยโอกาสตกหนักของกรุงเทพมันลดลงนะครับแต่อาจจะตกหนักกลับมาอีกเนี่ยน่าจะเป็นช่วงตั้งแต่วันที่4นะครับ4 5 6ครับ
12: แสดงว่าตั้งแต่วันที่4ไปก็มีโอกาสเพิ่มขึ้นใช่มั้ยครับ
10: ครับ
12: ร่องมรสุมมาสัปดาห์หน้าใช่มั้ยครับร่องมรสุมที่ลงมาย
10: ังไม่ลงถึงภาคกลางเท่าไหร่นักเนาะแต่ว่ามันก็จะขยับขึ้นขยับลงก็จะอยู่เหนือบนเหนือล่างอีสานบนประมาณนี้นะครับแล้วก็ถ้า6 7เนี่ยมีแนวโน้มเหมือนกันอาจจะลงมาแถวอีสานกลางได้เหนือล่างได้ครับ
12: แล้วช่วงนี้มรสุมมันจะแรงขึ้นใช่ไหมคะช่วงนี้มรสุม
10: ถ้าพูดถึงมรสุมหมายถึงว่าลักษณะของฝนเนี่ยมันเยอะขึ้นนะครับแต่ถ้าดูในลักษณะของลมตะวันตกเฉียงใต้เนี่ยตั้งแต่วันที่3เป็นต้นไปเนี่ยมันผ่อนลงนะครับมันคนละตัวกันเนาะนะครับ
12: ครับขอบคุณมากครับ
9: ค่ะขอบคุณค่ะคุณเจเจแล้วก็คุณพรชัยด้วยนะคะขอบคุณทั้งสองสายเลยค่ะตอนนี้มีคอมเมนต์ใน Facebook Live มารอเราอยู่นะคะวันนี้ก็มีคำถามมาเยอะมากๆเลยค่ะคุณชุติมาถามว่าพระประแดงสมุทรปราการจะมีฝนไหมคะวันนี้
10: ครับวันนี้ก็คาดว่าจะเป็นฝนเล็กน้อยฝนปานกลางได้นะครับก็ถ้าช่วงกลางวันอาจจะเล็กน้อยนะครับช่วงเย็นอาจจะเป็นปานกลางเข้ามาได้ครับ
9: ค่ะคุณสุรชัยเชียงใหม่อำเภอเมืองมีแดดแต่เช้าเลยครับวันนี
10: ้ครับมีแดดด้วยปกติจะไม่เจอค่อยเจอแดดเท่าไหร่นะครับแต่ว่าเดี๋ยวฝนก็น่าจะเข้ามาอีกนะครับฝนน่าจะขยับมาทางแม่งสอนนะเข้ามานะครับ
9: ค่ะคุณบำรุงตาคลีหนองโพระหว่างนครสวรรค์กับตาคลีจะมีฝนไหมครับจะตกชุกๆวันไหนบ้าง
10: ตกชุกๆต้องรอช่วงปลายๆเนาะน่าจะสัก
9: ปลายเดือน
10: 4 5เอ่อไม่ได้
9: ปลายช่วงนี้ปลายสัปดาห์
10: ว่าวันที่4ที่5ไปนะครับช่วงนี้ก็ส่วนใหญ่ก็จะเน้นเหนือเน้นอีสานก่อนครับ
9: โอเคคุณร่ำรวยเงินทองกรุงเทพลาดกระบังจะมีฝนเหมือนเมื่อวานไหมครับวันนี
10: ้อาจจะไม่น่าจะเท่านะครับคาดว่าน่าจะลดกว่าเมื่อวานนะในเรื่องของปริมาณนะครับแต่การกระจายก็ไม่ต่างกัน
9: ค่ะยังไงก็ฝากเตรียมร่มติดตัวไว้ด้วยนะคะคุณนรมนเช้านี้เมืองชุมพรครึ้มๆฝนไม่มาจะมีฝนหนักบ้างไหมครับ
10: ฝนหนักไม่มีครับไม่มีครับแต่ว่าฝนธรรมดามีเข้ามาได้ครับ
9: ค่ะคุณบอล นะคะบอกว่าขอนแก่นข้าวจะยืนต้นตายอยู่แล้วช่วยบอกฝนมาทางนี้ทีครับ
10: ครับก็รอลุ้นช่วงอาทิตย์นี้เนาะนะครับเพราะผมดูแล้วมันการกระจายตัวมันดีนะครับก็น่าจะได้บ้างแหละนะครับในเรื่องของฝนปานกลางนะครับฝนที่มีน้ำมีเนื้อนะ
9: ค่ะช่วงนี้พี่น้องที่ทำนาข้าวเราน่าจะเป็นช่วงแบบหวานข้าวอะไรอย่างนี้หรือเปล่า
10: ครับ
9: ก็ค่ะคุณอเนกพุนพินสุราษฎร์ธานีร้อนมากครับวันนี้พอจะมีฝนบ้างไหม
10: วันนี้ก็มีฝนในช่วงบ่ายช่วงเย็นได้บ้างครับไม่ฝนยังไม่ชุกนะครับ
9: คุณมาดามก้อยสุโขทัยช่วง 11-12 กันยานี้จะมีฝนไหมคะ
10: 11-12 เนี่ยอาจจะ
9: เป็นช่วง
10: ไกลไปนิดนึงเนาะนะครับแต่ถ้าดูแนวโน้มจนถึงประมาณวันที่9ที่10เนี่ยยังฝนยังมีอยู่ครับ
9: ค่ะเดี๋ยวยังไงคุณมาดามก้อยมาติดตามกันอีกทีนะคะใกล้ๆก็จะแม่นยำยิ่งขึ้นคุณประสบสุขกระเปอเพิ่งเจอแดดเช้านี้ครับจะมีวันแล้งบ้างไหมแสดงว่ากระเปอได้ฝนเยอะแน่เลย
10: อ๋อครับถ้าดูในรอบช่วงนี้นะครับ
9: ค่ะ
10: ฝนอาจจะเข้ามาอยู่เรื่อยๆนะครับเป็นลักษณะของฝนปานกลางเป็นส่วนใหญ่นะครับก็อาจจะไม่ได้มีเว้นเท่าไหร่นักนะครับวันนี้อาจจะดูผ่อนลงไปนะครับแต่ว่าเดี๋ยววัน2วันก็มันก็จะกลับเข้ามาอีกนะครับ
9: ค่ะคุณจุธามาศวันนี้พิจิตรจะมีฝนไหมคะ
10: พิจิตรมีโอกาสได้ฝนนะครับในช่วงสัปดาห์นี้ครับ
9: ค่ะคุณโสภิดาแถวไซโยกใหญ่ฝนหยุดวันไหนไซโยกใหญ่จังหวัดอะไรเดี๋ยวคุณโสภิดา
10: ทีมไซโยกแน่ๆน่าจะเป็นกาญจนบุรีนะครับ
9: ค่ะ
10: ฝนอาจจะมีพอประมาณนะครับ
9: ค่ะ
10: แต่ผมไม่แน่ใจนะเพราะว่าสถานีเราก็ไม่ได้ตั้งไปทั่วนะครับแต่โดยรวมของกาญจนบุรีถ้าเป็นซีกตะวันตกเนี่ยฝนจะเข้ามาได้เรื่อยๆนะครับ
9: คุณคนสันโดษพลทองร้อยเอ็ดอากาศครึ้มๆวันนี้ฝนยังไม่ตกครับ
10: ครับก็เราลุ้นหน่อยนะครับถ้าอย่างน้อยๆผมว่าในสัปดาห์เนี้ยต้องได้บ้างแหละนะครับเพราะฝนมันกระจายค่อนข้างจะทั่วนะครับ
9: ค่ะคุณบุญหลั่นนะคะตอนนี้นาเชือกมหาสารคามฝนกำลังตกครับ
10: ครับ
9: ค่ะ
10: ครับ
9: ค่ะคุณอุตุปากช่องนะคะแจ้งว่าอ๋อสอบถามมาค่ะบอกว่านครราชสีมาจะมีฝนเยอะๆได้ถึงวันไหนครับ
10: คือถ้าดูในรอบอาทิตย์นะครับในวันนี้เนี่ยในช่วง 2-3 วันเนี่ยอาจจะไม่ได้ทั่วมากเท่าไหร่นะครับอาจจะแค่ตามแนวภูเขาเป็นส่วนใหญ
9: ่
10: นะครับอาจจะต้องรอสักช่วงปลายสัปดาห์เนาะ5-6-7นะครับ4-5-6-7เนี่ยฝนน่าจะกระจายในพื้นที่ของจังหวัดในส่วนอื่นได้ดีขึ้นนะครับ
9: ค่ะอันนี้ก็จากโคราชเหมือนกันคุณชนะภัยโคราชเนินสูงจะมีฝนกำลังแรงได้วันไหนยังไม่มีฝนแรงเลย
10: ก็จะต้องลุ้นนะครับ4-5-6-7นะน่าจะพอได้นะครับแต่ถ้าช่วง 2-3 วันนี้ก็ไม่ค่อยเท่าไหร่
9: ค่ะคุณน็อตซ่านะคะณัฐวุฒิฝนรอบนี้มาแล้วจะหมดไปเลยหรือเปล่าครับโดยรวม
10: ๆโดยรวม
9: ก็ยังมีอยู่เนาะช่วงเดือนกันยายน
10: เอาเป็นว่าอย่างน้อยๆนะครับ10วันนี้ก่อนเนาะ10วันนี้ฝนเยอะอยู่นะครับสำหรับประเทศไทยตอนบนนะครับ
9: ค่ะคุณวีรยุทธแถวชายแดนอำเภอกันทรลักษ์จังหวัดศรีสะเกษมีฝนไหมครับวันนี
10: ้ก็มีพอประมาณนะครับไม่ได้ชุกมากนะครับก
9: ็
10: อาจจะเป็นช่วงปลายๆหน่อยนะครับ4-5-6-7อะไรฝนน่าจะเพิ่มขึ้นประมาณหนึ่ง
9: ค่ะคุณพสิทธิ์ก่อนร่วมแชร์ครับคุณประเสริฐก็บอกว่าทักทายมาสวัสดีครับตอนนี้คอมเมนต์ใน Facebook Live ก็น่าจะครบถ้วนแล้วนะคะดูจากคำถามเนี่ยหลายท่านก็น่าจะแบบเหมือนบางที่ก็ยังไม่ได้ฝนเนาะบางที่ก็เหมือนได้ฝนเยอะแล้วหรือว่าอาจจะอยากทราบว่าช่วงเดือนกันยายนที่เป็นแบบว่าช่วงปลายฤดูฝนเนี่ยจะแบบจะฝนมาจะฝนหมดหรือว่าจะเป็นยังไงอยากให้คุณหนึ่งช่วยเล่าให้คุณผู้ฟังคุณผู้ชมได้ทราบหน่อยอย่างช่วง7วันข้างหน้าก็ได้ค่ะว่าสภาพอากาศช่วงนับต่อจากนี้ในช่วงแบบสัปดาห์แรกของเดือนกันยายนค่ะแนวโน้มจะเป็นยังไงบ้าง
10: ตัวลักษณะอากาศนะครับเนื่องจากว่าอิทธิพลหลักในตอนนี้นะครับก็จะเป็นตัวลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ส่วนหนึ่งแล้วก็ร่องมรสุมนะครับที่เป็นแนวที่พาดอยู่นะครับตัวแนวร่องมรสุมนะครับที่พาดประเทศไทยในช่วงกันยายนนะครับภาพรวมก็จะอยู่บริเวณประเทศไทยนะครับก็จะไล่มาตั้งแต่ภาคเหนือนะครับลงมาจนถึงภาคกลางนะครับแล้วพอเดือนตุลาก็จะเป็นแบบภาคกลางตอนกลางตอนล่างนะครับใต้บนนะครับเอาเป็นว่ามันก็จะแกว่งๆนิดนึงนะครับตรงนี้เป็นธรรมชาตินะครับที่เพราะฉะนั้นเองในเดือนกันยายนนะครับฝนในบริเวณประเทศไทยภาพรวมเนี่ยครับก็เยอะนะครับจริงๆมันก็ต่อเนื่องจากสิงหาคมนั่นแหละนะครับแต่ว่ากันยายนนี่มันพาดอยู่เต็มๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นการกระจายตัวมากนะครับฝนทั้งเดือนเนี่ยนะครับจะตกได้ค่อนข้างจะดีนะครับถ้าเทียบกับช่วงอื่นๆนะครับเพราะฉะนั้นใน10วันนี้ร่องมรสุมนะครับจะยังคงอยู่บริเวณทางภาคเหนือนะครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะครับจะมีการขยับขึ้นขยับลงนะครับเพราะฉะนั้นฝนชุกตลอดนะครับ60-80%นะครับ90%ก็ได้นะครับฝนหนักมีได้นะครับพื้นที่เสี่ยงก็พื้นที่เดิมๆนะครับตามลักษณะภูมิประเทศอันนี้ก็ต้องเฝ้าระวังนะครับคนพื้นที่ก็น่าจะทราบกันอยู่นะครับก็เตรียมไว้สักหน่อยนึงนะครับส่วนพื้นที่อื่นที่ไม่ใช่พื้นที่เสี่ยงครับก็จะเจอฝนบ่อยนะครับก็เตรียมพร้อมนะครับในการเดินทางนะครับเตรียมร่มเตรียมอะไรนะครับนะครับเมืองใหญ่กรุงเทพนะครับก็เผื่อความเสี่ยงไว้หน่อยนะครับฝนตก
9: ติดด้วย
10: ใช่ครับฝนตกมาไม่นานนะครับตกสัก20-30นาทีเนี่ย ็มีผลแล้วนะครับน้ำขังน้ำรอระบายนะครับรถติดนะครับเป็นอะไรเป็นเหมือนงูกินหางไปเรื่อยๆแล้วไปทั้งเมืองนะครับประมาณนั้นนะครับ
9: ต่อเนื่องกันไป
10: จังหวัดอื่นก็ถ้าเป็นเมืองใหญ่ก็ติดได้เหมือนกันเนาะนะครับแล้วก็เรื่องสุขภาพนะครับเพราะว่าช่วงเดือนนี้นะครับต่อเดือนหน้าเนี่ยครับฝนมันตกตลอดนะครับจะเป็นหวัดนะครับแพ้อากาศนะครับเป็นอาจจะไออะไรได้นะครับ
9: ได้ข่าวว่าโควิดก็เริ่มจะระบาดแล้วนะช่วงนี
10: ้มันก็มาแบบพร้อมๆกันเนาะอากาศที่มันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแล้วก็เรื่องสุขภาพเนี่ยอาจจะต่อเนื่องไปจนถึงช่วงฤดูหนาวเลยเนาะนะครับจากชื้นนะครับก็ไปเย็น
9: ค่ะนะครับก็ฝากดูแลสุขภาพด้วยอย่างเรื่องความเสี่ยงในช่วงฤดูฝนที่ฝนตกชุกๆเนี่ยอาจจะเป็นแบบเรื่องเหมือนพอฝนมันตกในพื้นที่ซ้ำๆอย่างเงี้ย ค่ะอันตรายของลักษณะแบบนี้เป็นยังไงบ้างคะคุณ
10: โดยภาพรวมครับฝนตกเยอะๆครับก็ทำให้พื้นดินมันชุ่มนะครับมันก็เหมือนฟองน้ำนะครับฟองน้ำแห้งๆมันก็รับน้ำได้นะครับฟองน้ำที่มันเปียกนะครับน้ำมันก็ไม่ค่อยรับแล้วนะครับน้ำมันก็จะ
9: ทำให้แบบ
10: ไหลมา
9: น้ำท่วมลง
10: มันไม่มีอะไรรองรับแล้วน้ำมันก็จะต้องไหลออกไหลมาตามพื้นดินนะครับทีนี้นะครับถ้าฝนมันสะสมเรื่อยๆมันจะเกิดเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากนะครับน้ำท่วมอะไรนะครับน้ำก็อาจจะแบบท่วมจากทางเหนือแล้วก็ไล่ท่วมมาทางแม่น้ำสายหลักนะครับไล่มาจนถึงภาคกลางได้นะครับอีสานก็เหมือนกันนะครับแม่น้ำชีแม่น้ำมูลอะไรก็มีท่วมได้นะครับเพราะว่าเอาเป็นว่าช่วงกันยาเนี่ยฝนมันชุกแล้วถ้าเกิดว่ามีพายุเข้ามาด้วยนะครับตัวเนี้ยนะครับจะเป็นตัวที่จะเสริมเข้ามาแล้วก็อันตรายนะครับ
9: แสดงว่าในช่วงเดือนกันยายนเนี่ยเราอาจจะต้องมาเหมือนจับตาดูเกี่ยวกับเรื่องพายุด้วยไหมคะ
10: ใช่จริงๆเราต้องดูตั้งแต่ช่วงสิงหากันยาตุลาเนี่ยนะครับมันจะเป็นช่วงอยู่นะครับแต่ว่าปรากฏว่านี้ช่วงสิงหาที่ผ่านมาไม่มีเข้ามาเนา
9: ะ
10: มีแค่แบบเฉียดๆบ้างนะครับ
9: แต่ก็ยังไม่ถือว่ามีพายุลูกไหนที่แบบเข้าย
10: ังไม่เข้านะครับแต่ยังไม่หมดเวลาของเขาเนาะนะครับ
9: แสดงว่าก็ภายในเดือนนี้เนี่ยแหละเดี๋ยวขออีกหนึ่งคำถามค่ะคุณหนึ่งนอกจากพายุโซเดลตอนนี้นะคะที่ปรากฏชื่อขึ้นมาเนี่ยมีลูกไหนที่กรมอุตุนิยมวิทยาแบบว่าจับตาดูอยู่บ้างคะมีแนวโน้มเป็นยังไงบ้าง
10: ก็จะบอกว่าจับตาดูไหมคง
9: แบบเฝ้าระวังหรือว่าแบบมองดูที่แบบมันมีปรากฏขึ้นมาค่ะ
10: ครับตอนนี้นะครับมันก็ไม่ได้ชัดที่จะเข้ามาเนาะนะครับมีลูกหนึ่งที่อยู่ห่างๆไป
13: อย่าเพิ่งหมุนคลื่นหนีไปไหนพักโฆษณาสักครู่เดี๋ยวมา
14: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
15: สคร.1เชียงใหม่เตือนระวังข่าวปลอมการแพร่ระบาดของโควิด-19 สายพันธุ์เดลต้าครอนXBC ที่อันตรายกว่าเดิม3เท่ายืนยันข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลเท็จแพทย์หญิงเสาวนีวิบุญสันติผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่1เชียงใหม่เปิดเผยว่ากรมควบคุมโรคได้ชี้แจงกรณีที่มีการส่งต่อข้อความเตือนความรุนแรงของโรคโควิด-19 ทางสื่อออนไลน์โดยมีการอ้างข้อมูลจากโรงพยาบาลจุฬาภรณ์และกระทรวงสาธารณสุขระบุว่ารัฐบาลเตรียมประกาศยกเลิกเทศกาลปีใหม่เนื่องจากการแพร่ระบาดของสายพันธุ์เดลต้าคอน XBC ที่อันตรายกว่าเดิม3เท่าพร้อมแนบอาการรายวันที่พึงสังเกตขอยืนยันว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลเท็จที่เคยถูกสร้างขึ้นมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2565เพื่อสร้างความตื่นตระหนกและเป็นการนำข้อความบิดเบือนเก่ามาวนส่งต่อซ้ำสำหรับสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ในปัจจุบันยังคงเป็นไปตามคาดการณ์ของโรคติดต่อตามฤดูกาลระบบสาธารณสุขไทยมีความพร้อมทั้งยาและเวชภัณฑ์รองรับผู้ป่วยอย่างเพียงพออีกทั้งไม่มีความจำเป็นต้องยกเลิกกิจกรรมหรือเทศกาลใดๆตามที่มีข่าวลือส่วนการเฝ้าระวังสายพันธุ์ร่วมกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์พบสายพันธุ์หลักที่เฝ้าระวังและพบในประเทศไทยขณะนี้คือสายพันธุ์โอไมครอนซึ่งไม่ใช่สายพันธุ์เดลต้าครอน XBC ตามที่มีการกล่าวอ้างและส่งต่อกันในสื่อออนไลน์ จากการติดตามข้อมูลทางระบาดวิทยายืนยันว่าโควิด-19 สายพันธุ์โอไมครอนไม่ได้ทำให้เกิดอาการรุนแรงขึ้นและมีอัตราป่วยตายต่ำมากเพียงร้อยละ 0.01 โดยผู้ป่วยส่วนใหญ่มีอาการคล้ายไข้หวัดทั่วไปส่วนกรณีอาการรุนแรงยังคงพบเฉพาะในกลุ่มเสี่ยง608สำหรับการสังเกตอาการโรคทางเดินหายใจประชาชนสามารถสังเกตอาการป่วยเบื้องต้นเช่นไข้ไอเจ็บคอมีน้ำมูกหรือปวดศีรษะหากมีอาการป่วยแนะนำให้ยึดหลักป่วยพักลดใกล้ชิดสวมหน้ากากอนามัยและพักผ่อนอยู่บ้านหากเป็นกลุ่มเสี่ยง608ผู้สูงอายุผู้มีโรคประจำตัวผู้ที่มีภูมิคุ้มกันต่ำแล้วมีอาการรุนแรงเช่นหายใจลำบากแน่นหน้าอกควรรีบไปพบแพทย์เพื่อเข้ารับการรักษาอย่างเหมาะสมทั้งนี้ขอความร่วมมือประชาชนอย่าเชื่ออย่าส่งต่อข้อมูลที่ไม่ทราบแหล่งที่มาชัดเจนเพื่อไม่ให้เกิดการเข้าใจผิดและสร้างความสับสนตื่นตระหนกในสังคมขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลข่าวสารจากช่องทางอย่างเป็นทางการของกรมควบคุมโรคและกระทรวงสาธารณสุขหากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับโรคและภัยสุขภาพสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค1422พิมลกันเดชาชัยทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
14: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
0: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาธิคุณที่ประจักษ์เป็นจัตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
1: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
3: English please press 1
4: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
5: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
6: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
5: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
6: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
7: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
16: กฎหมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจโดยสำนักงานกิจการยุติธรรม
17: ตอนหนูอยากทำงาน
18: อ้าวว่าไงล่ะอานุมารังเฮียแต่เช้าเชียว
19: ปิดเทอมใหญ่เนี้ยหนูขอเฮียมาทำงานที่ร้านนะจ๊ะ
18: เอาเลย
19: ปีนี้หนูม.3แล้วหนูอยากแบ่งเบาค่าเทอมแม่น่ะนะเฮียนะ
18: ไล่สิไล่สิจริงๆแล้วงานที่รังเฮียก็ไม่ไรเยอะอะไรมากมายหรอกนะแต่ถ้าหนูอยากทำเนี่ยเฮียจะหางานให้กับเลี้ยวกลางงานพุ่งเนี่ยมาทำงานไรเลยนะ
19: เย้เฮงใจดีที่สุดเลย
20: อะอย่าเพิ่งรีบดีใจไปฟังทางนี้ก่อนนะคะตามกฎหมายแล้วการจ้างแรงงานเด็กอายุต่ำกว่า18ปีนายจ้างต้องแจ้งต่อพนักงานตรวจแรงงานที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานภายใน15วันนับตั้งแต่วันที่เด็กเข้าทำงานและห้ามไม่ให้ลูกจ้างเด็กทำงานหลอมเป่าหล่อหรือรีดโลหะหรือทำงานในสถานที่เล่นการพนันสถานบันเทิงสำหรับเต้นรำจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือมีบริการนวดรวมทั้งห้ามทำงานในระหว่างเวลา 22:00 น.ถึง 6:00 น.หากฝ่าฝืนมีโทษหนักปรับขั้นต่ำ 400,000 บาทหรือจำคุกไม่เกิน2ปีหากลูกจ้างเด็กได้รับอันตรายนายจ้างรับโทษหนักปรับตั้งแต่ 800,000 ถึง 2 ล้านบาทจำคุกไม่เกิน4ปีค่ะ
18: ไอ้ยาเกือบไปแล้วเราเดี๋ยวเฮียต้องไปแจ้งที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองเลี้ยวลา
16: หากสงสัยเรื่องกฎหมายหรือได้รับความไม่เป็นธรรมติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนยุติธรรม1111กด77นะจะบอกให
0: ้คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาธิคุณที่ป ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือการบริหารงานที่ทันสมัยสร้างองค์กรเครือข่ายให้เข้มแข็งพัฒนาคนตาบอดในทุกด้านอย่างเท่าเทียมคุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงโดยสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการแสงสว่างในความมืดสดพร้อมกันทางสถานีวิทยุเครือข่ายในจังหวัดนครราชสีมาค่ะ
8: วันนั้นจนถึงวันนี้ที่ยังหยัดยืนช่วยฟูฟื้นพี่น้องของเราดูแลบุคคลพิการสายตาร
21: ายการแสงสว่างในความมืดโดยสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาท่านจะได้ติดตามข่าวสารงานประชาสัมพันธ์และสร้างความรู้ความเข้าใจในสังคมส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิ์และเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดอย่างยั่งยืน

วัสดีครับพบกับรายการแสงสว่างในความมืดนะครับประจำเช้าของวันอังคารนะครับที่1กันยายน2569ครับเริ่มต้นเดือนใหม่นะครับของปี2569แล้วนะครับเดือนกันยายนนะครับก็ยังอยู่กับพวกเราตรงนี้เช่นเดิมนะครับกับรายการแสงสว่างในความมืดดำเนินรายการโดยผมนนทพัฒน์พิมพ์สันเทียกรรมการและประชาสัมพันธ์สมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับซึ่งผลิตรายการโดยคณะอนุกรรมการงานประชาสัมพันธ์และการระดมทุนสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาอำนวยการผลิตโดยท่านนายกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาท่านสุชาติด่านกระโทกนะครับเราก็จะนำเรื่องราวข่าวสารจากทางสมาคมจากทางองค์กรในเครือและองค์กรเครือข่ายมาประชาสัมพันธ์ให้กับทุกท่านได้รับฟังกันนะครับเราออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับสำหรับในช่วงเช้า 9:00 นถึง 10:00 นผ่าน2สถานีที่ให้ความอนุเคราะห์รับสัญญาณเราอยู่ณเวลานี้ครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของจอมขออภัยทางมจร.นครราชสีมาคลื่นความถี่ FM 99.75 MHzฟังได้ที่อำเภอเมืองแล้วก็อำเภอใกล้เคียงนะครับแล้วก็ทางด้านของ100เมกะเฮิรตซ์ลุ่มน้ำลำตะคองฟังได้ที่อำเภอสีคิ้วแล้วก็อำเภอใกล้เคียงครับแล้วก็ฟังผ่านทางระบบออนไลน์นะครับที่เว็บไซต์ของทางสมาคม www.nmab.or.th/radio รวมถึงเว็บไซต์ของภาคีเครือข่ายผู้ประกอบการวิทยุภาคประชาชนแห่งประเทศไทยwww.parkyfm.org แล้วก็ทางด้านของ www.ddlamtakong.com คลิกไปที่ FM 100 MHz ด้วยนะครับแล้วก็รับฟังผ่านหน้าเพจ Facebook แล้วก็หน้าช่อง YouTube วิทยุมจร.นครราชสีมาได้ตามช่องทางที่ท่านสะดวกได้เลยนะครับติชมรายการแจ้งผลการรับฟังกันเข้ามาได้ครับที่หมายเลขโทรศัพท์0815109471นะครับ0815109471รายการแสงสว่างในความมืดครับในช่วงแรกนี้เช่นเคยครับสำหรับช่วงของ NMAB Update แล้วก็มีข่าวสารให้ท่านได้รับฟังกันเช่นเคยไม่ว่าจะเป็นข่าวพยากรณ์อากาศประจำวันครับสนับสนุนข้อมูลโดยกรมอุตุนิยมวิทยากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแล้วก็ข่าวประชาสัมพันธ์จากสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยนะครับเรื่องของการแข่งขันแรลลี่ไม่เท้าขาวประจำปี2569นะครับรายละเอียดข่าวจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวไปติดตามรับฟังกันในช่วงของ NMAB อัปเดตกันได้เลยครับ

0: ช่วง NMAB Update สนับสนุนโดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
1: คือลองนึกภาพการต้องเดินลัดเลาะไปตามทางเท้าที่มันขรุขระละแล้วก็ต้องไปต่อคิวเบียดเสียดขึ้นรถไฟฟ้าดูสิครับแบบว่าแค่คิดก็เหนื่อยแล้วใช่ไหมครับ
2: อืมใช่ค่ะขนาดเราๆที่มองเห็นยังรู้สึกลำบากเลยนะคะ
1: นั่นแหละครับแล้วลองจินตนาการว่าต้องทำทั้งหมดนี้โดยที่มองไม่เห็นดูสิครับมันคือบททดสอบการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าแบบสุดยอดเลยทีเดียวยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วง NMAB Update นะครับซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายการแสงสว่างในความมืดครับผม
2: ค่ะผลิตรายการโดยคณะอนุกรรมการงานประชาสัมพันธ์และการระดมทุนสมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะคะ
1: ถูกต้องเลยครับติดตามฟังพวกเราได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตนครราชสีมา FM 99.75 MHz อำเภอเมืองครับผม
2: และก็ยังมีสถานีวิทยุกระจายเสียงลุ่มน้ำลำตะคอง FM 100 MHz อำเภอสีคิ้วด้วยนะคะออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 10:00 นเลยค่ะ
1: ใช่ครับและสำหรับภารกิจเจาะลึกของเราในวันนี้วันอังคารที่1กันยายน2500

0: ตุลาคม2569นี้นะคะทางสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยเขาจะจัดกิจกรรมใหญ่เลยค่ะ
1: อ๋องานแรลลี่ใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะจัดที่โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพภายใต้แนวคิดที่ว่าไม้เท้าขาวก้าวตามรอยพระเมตตาน้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยค่ะเป็นการแข่งแรลลี่ตามล่าอาซีผ่านระบบขนส่งมวลชนจริงๆเลยนะคะ
1: โหหมายความว่าเขาต้องเดินทางด้วยรถเมล์รถไฟฟ้า BTS MRT ท่ามกลางคนพลุกพล่านจริงๆแบบนี้เลยเหรอครับ
0: ถูกต้องค่ะไปสิ้นสุดที่ศูนย์พัฒนาสมรรถภาพคนตาบอดเลยรับสมัครคนตาบอดแค่30ทีมเท่านั้นนะคะทีมละ4คนค่ะ
1: แล้วถ้ามีคนสายตาเลือนรางในทีมด้วยนี่ได้ไหมครับ
0: ได้ค่ะแต่เพื่อความเข้มข้นเขาจำกัดว่ามีคนสายตาเลือนรางได้ไม่เกิน1คนต่อทีมเท่านั้นค่ะโดยต้องไปลงทะเบียนให้ครบทีมช่วงเวลา10โมงถึงเที่ยงนะคะมีจับสลากเลือกอาสาสมัครประจำทีมด้วย
1: อ๋อคืออาสาสมัครเนี่ยไม่ได้มีหน้าที่นำทางหรือเล่นเกมแทนใช่ไหมครับแค่คอยดูแลเรื่องความปลอดภัยบนท้องถนนเฉย
0: ใช่เลยค่ะชิงเงินรางวัลรวมกว่า 18,000 บาทเลยนะคะทีมชนะเลิศรับไป 7,000 บาทเลยสมัครได้ที่เบอร์02-246-3835ต่อ102ภายในวันที่30กันยายนนี้ค่ะ
1: โอ้ฟังรายละเอียดแล้วแบบการต้องเปลี่ยนผ่านระหว่างรถเมล์กับรถไฟฟ้าเนี่ยมันสะท้อนให้เห็นถึงความท้าทายทางกายภาพที่คนพิการต้องเผชิญในชีวิตประจำวันจริงๆนะครับมันเหมือนด่านทดสอบการผจญภัยในเมืองหลวงเลยล่ะครับ
0: เห็นด้วยเลยค่ะการเดินทางที่ต้องอาศัยทักษะสูงแบบนี้เนี่ยสภาพอากาศถือเป็นตัวแปรสำคัญที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เลยนะคะ
1: จริงที่สุดครับซึ่งก็นำมาสู่เรื่องที่สองของเราในวันนี้ครับเจาะลึกสภาพอากาศกันหน่อยภาพรวมวันนี้เป็นยังไงบ้างครับ
0: ภาพรวมประเทศวันนี้คือมีฝนตกหนักค่ะมาจากร่องมรสุมแล้วก็พายุดีเพรสชันที่จีนตอนใต้ส่วนพายุโซนร้อนโซเดลที่หลายคนกังวลเนี่ยจะเคลื่อนเข้าใกล้ไต้หวันค่ะ
1: อ๋อแปลว่าไม่เข้าไทยตรงๆใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะไม่เข้าไทยภาคเหนือภาคตะวันออกแล้วก็กรุงเทพมีฝน 70% ค่ะภาคกลาง 60% ส่วนภาคใต้ 40% ค่ะ
1: แล้วขอเจาะลึกที่ภาคอีสานกับโคราชบ้านเราล่ะครับเป็นยังไงบ้าง
0: อีสานเนี่ยต้องระวังเลยค่ะมีฝนฟ้าคะนอง 70% ของพื้นที่มีฝนตกหนักหลายจังหวัดรวมถึงนครราชสีมาด้วยอุณหภูมิต่ำสุดของภาคอยู่ที่ 23-24 องศาสูงสุด 27-32 องศาลมตะวันตกเฉียงใต้ 10-25 กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะ
1: แล้วเฉพาะจังหวัดนครราชสีมาเลยเหรอครับ
0: เฉพาะโคราชนะคะอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่24องศาเซลเซียสแล้วก็สูงสุด32องศาเซลเซียสค่ะ
1: 24ถึง32องศาแล้วมีฝนอีก 70% แบบนี้มันเหมือนเรากำลังอยู่ในเรือนกระจกที่เพาะต้นไม้เลยนะครับคือทั้งอุ่นทั้งชื้นอบอ้าวไปหมด
0: ใช่เลยค่ะสภาพอากาศแบบนั้นเป๊ะเลย
1: แต่ผมสงสัยอย่างนึงครับคือในเมื่อพายุโซเดลไม่เข้าไทยแล้วทำไมพื้นที่โคราชกับภาคอีสานถึงยังมีฝนตกหนักจนต้องเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันด้วยล่ะครับ
0: คือกลไกมันเป็นแบบนี้ค่ะถึงโซเดลจะไม่เข้าไทยแต่เจ้าพายุดิเพรสชันที่จีนตอนใต้เนี่ยมันดันทำหน้าที่เหมือนแม่เหล็กขนาดยักษ์ค่ะ
1: แม่เหล็กยังไงล่ะครับ
0: มันไปดึงเอาร่องมรสุมให้เลื่อนขึ้นไปหาตัวมันค่ะประกอบกับลมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมเราอยู่พอสองอย่างนี้มารวมกันมันก็เลยดึงความชื้นและพัดเอาฝนมาตกหนักที่บ้านเราเต็มๆเลยค่ะ
1: อ๋อเข้าใจแล้วครับคือศูนย์กลางพายุได้ไปชนเราก็จริงแต่แรงดึงดูดมันทำให้ระบบอากาศรอบนอกปั่นป่วนจนดึงความชื้นมาตกที่เรานี่เอง
0: ถูกต้องเลยค่ะพอเรามองเรื่องพวกนี้รวมๆกันแล้วเนี่ยมันชวนให้คิดเลยนะคะว่าคนพิการเนี่ยเขามีความสามารถในการปรับตัวที่ยอดเยี่ยมมากไม่ใช่แค่ต้องก้าวข้ามข้อจำกัดของโครงสร้างพื้นฐานในเมืองแต่ยังต้องมารับมือกับความไม่แน่นอนของสภาพอากาศที่แปรปรวนตลอดเวลาแบบนี้อีก
1: อินข้อคิดที่ทรงพลังมากครับทำให้เราเห็นถึงไหวพริบและการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าของพวกเขาจริงๆสำหรับใครที่ต้องการสอบถามข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติมนะครับติดต่อได้เลยที่หมายเลขโทรศัพท์044-353-452ครับ
0: หรือโทรมาที่081-616-2399ก็ได้เช่นกันค่ะ
1: ครับผมพบกันใหม่ในครั้งถัดไปพักฟังสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการสักครู่เชิญติดตามช่วงที่2ของรายการแสงสว่างในความมืดกับคุณนนทวัฒน์ต่อได้เลยสวัสดีครับ
2: คุณกำลังฟังรายการแสงสว่างในความมืดพูดคุยหน้าไมค์หรือติชมรายการได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 081

0: ารคดีส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิผู้พิการโดยสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่นวันนี้เสนอเรื่องเรียนรู้ความแตกต่างจากความพิการ7ประเภทคนพิการนับว่าเป็นผู้บกพร่องทางร่างกายในหลายๆด้านเช่นการมองเห็นการได้ยินหรือทางด้านจิตใจในรูปแบบต่างๆซึ่งสามารถเกิดความผิดปกติเหล่านี้ได้ตั้งแต่กำเนิดหรือเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในภายหลังก็ได้เช่นกันสิ่งที่ทำให้คนพิการดูแปลกแยกไปจากคนทั่วไปคงขึ้นอยู่กับมุมมองที่จะทำให้คนพิการรู้สึกด้อยค่าหรือรู้สึกไร้ศักยภาพซึ่งในความเป็นจริงแล้วอาจจะไม่ได้เป็นเช่นนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้ล้วนเป็นสิ่งที่ต้องพิสูจน์ให้คนอื่นยอมรับได้โดยทั่วกันสิ่งแรกที่คนพิการต้องการคือความเท่าเทียมและสิทธิอันเสมอภาคในสังคมซึ่งปฏิเสธไม่ได้ว่าความเหลื่อมล้ำที่มีอยู่ในปัจจุบันนั้นไม่ใช่เพียงช่องว่างเล็กๆแต่เป็นเหมือนกับช่องโหว่ของสังคมที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายๆฝ่ายเพื่ออุดให้รอยรั่วนี้มีขนาดเล็กลงอย่างไรก็ดีความพิการนี้มีทั้งแบบที่เราสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนชนิดที่ว่ามองปราดเดียวก็ดูออกกับอีกแบบคือความพิการที่อยู่ภายในที่อาจจะต้องใช้เวลาในการมองหาเสียหน่อยซึ่งเทคโนโลยีในปัจจุบันก็พยายามถึงที่สุดที่จะทดแทนสิ่งที่ขาดไปนั้นเช่นขาเทียมเครื่องช่วยฟังวีลแชร์ไฟฟ้าและอื่นๆทั้งนี้ในพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการได้ระบุไว้ถึงความพิการ7ประเภทแบ่งได้ตามลักษณะคือ 1. ความพิการทางการมองเห็นคือคนที่สูญเสียความสามารถทางการมองเห็นทำให้ต้องใช้สื่อสัมผัสหรือสื่อเสียงทดแทนแบ่งออกเป็น2ประเภทคือตาบอดสูญเสียการมองเห็นมากและไม่อาจรับรู้เรื่องแสงและสายตาเลือนรางสูญเสียการมองเห็นบางส่วนสามารถมองเห็นได้ในระดับหนึ่งแต่ต้องเป็นอักษรขยายใหญ่หรือใช้เทคโนโลยีอำนวยความสะดวก 2. ความพิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมายคือผู้ที่สูญเสียการได้ยินเล็กน้อยจนถึงหูหนวกและไม่สามารถสื่อสารกับคนอื่นได้แบ่งเป็น3ประเภทคือหูหนวกหูตึงและบกพร่องทางการสื่อความหมาย 3. ความพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกายสามารถแบ่งออกได้2ประเภทคือพิการทางการเคลื่อนไหวจะมีข้อจำกัดในการดำเนินชีวิตประจำวันและพิการทางด้านร่างกายเป็นผลมาจากความผิดปกติของศีรษะใบหน้าลำตัวและภาพลักษณ์ภายนอกที่ชัดเจน 4. ความพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรมสามารถแบ่งออกได้หลายประเภทด้วยการเหล่านั้นอาจทำให้เกิดความทุกข์ทรมานหรือความบกพร่องในการดำเนินกิจวัตรต่างๆโดยมากจะใช้สาเหตุของโรคเป็นเกณฑ์ในการแบ่งได้แก่โรคจิตเภทโรคซึมเศร้าโรคอารมณ์สองขั้วโรคระวังทั่วไปโรคออทิสซึมความผิดปกติที่เกิดจากการใช้ยาเสพติดและโรคสมองเสื่อม 5. ความพิการทางสติปัญญาคือคนที่มีพัฒนาการช้ากว่าปกติจะมีระดับเฉาปัญญาที่ต่ำกว่าคนทั่วไป 6. ความพิการทางการเรียนรู้บกพร่องในทักษะการเรียนรู้เช่นการคำนวณการคิดการพูดหรือการฟัง 7. ความพิการทางออทิสติกมีความผิดปกติของสมองและความผิดปกตินั้นแสดงก่อนอายุ2ขวบครึ่งโดยอาจพบความผิดปกติทางการสื่อสารทางสังคมและปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นหรือความผิดปกติทางอารมณ์และพฤติกรรมคนพิการแต่ละประเภทก็มีความต้องการและก็จำกัดที่แตกต่างกันออกไปการอยู่ร่วมกันของคนที่มีความแตกต่างกันถึง7แบบอาจจะสร้างความยุ่งยากเสียเล็กน้อยแต่เชื่อว่ามันไม่ไกลเกินเอื้อมที่เราเรียนรู้กันไปปรับตัวกันไปไม่ว่าจะมีคนที่แตกต่างกันสักกี่ร้อยประเภทก็คงไม่ใช่ปัญหาขอขอบคุณข้อมูลบทความดีๆจากเว็บไซต์1479สายด่วนคนพิการ
1: ช่วยด้วยมีเด็กจมน้ำลงไปช่วยแล้ว
2: เห็นเด็กตกน้ำอย่าเพิ่งตกใจ
1: จำให้ขึ้นใจตะโกนโยนยื่น
2: ช่วยชีวิตได
1: ้ตะโกนยังไง
2: ตะโกนเรียกคนมาช่วยแล้วรีบโทรแจ้งทีมแพทย์กู้ชีพ1669หรือโรงพยาบาลใกล้บ้านทันที
1: โยนแบบไหน
2: อย่ากระโดดลงไปช่วยเองให้รีบโยนของที่อยู่ใกล้ตัวเช่นถังแกลอนพลาสติกขวดน้ำพลาสติกปิดฝาให้เรียบร้อยหรือวัสดุที่ลอยน้ำได้ให้เด็กเกาะพยุงตัวไว้
1: ยื่นอะไร
2: ถ้าอยู่ใกล้ฝั่งยื่นไม้เชือกเสื้อหรือผ้าขาวม้าให้เด็กจับแล้วช่วยดึงขึ้นจากน้ำอย่างปลอดภัย
1: จำให้ขึ้นใจ
2: ตะโกนโยนยื่น
1: ช่วยได้ไม่เสี่ยงไม่สูญเสีย
2: รู้ก่อนรู้ทันป้องกันได
3: ้ด้วยความห่วงใยจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่9จังหวัดนครราชสีมาและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
5: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224

พลงเพราะๆให้ท่านได้รับฟังกันนะครับในช่วงเวลาของรายการแสงสว่างในความมืดนะครับกลับมาช่วงที่2ของรายการแสงสว่างในความมืด9นาฬิกากับอีก39นาทีโดยประมาณนะครับเราออกอากาศสดกันทุกๆวันนะครับจากชั้น3อาคารนิสามณีวงสำนักงานสมาคมคนตาบอดนครราชสีมายิงสัญญาณสดด้วยระบบเรดิโอสตรีมมิ่งไปที่ห้องส่งของสถานีวิทยุกระจายเสียงที่ให้ความอนุเคราะห์รับสัญญาณเราอยู่ณเวลานี้นะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนามอญจรนครราชสีมาคลื่นความถี่ FM 99.75 เมกะเฮิรตซ์นะครับแล้วก็สถานีวิทยุกระจายเสียงลุ่มน้ำลำตะคอง FM 100 เมกะเฮิรตซ์อำเภอสีคิ้วนะครับก็สามารถติดตามรับฟังกันได้ทั้ง2สถานีนะครับทุกวัน9นาฬิกาถึง10นาฬิกาทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับแล้วก็รับฟังผ่านทางระบบออนไลน์ครับ www.nmab.or.th /radio แล้วก็เว็บไซต์ของภาคีเครือข่ายผู้ประกอบการวิทยุภาคประชาชนแห่งประเทศไทย www.parkyfm.org นะครับก็ติดตามรับฟังกันได้หรือทาง www.ddlamtakong.com ได้อีกหนึ่งช่องทางครับหรือทางหน้าเพจ Facebook นะครับแล้วก็หน้าช่อง YouTube วิทยุมจร. นครราชสีมานะครับติชมรายการแจ้งผลการรับฟังกันเข้ามาได้ครับฟังจากสถานีใดช่องทางใดสัญญาณชัดเจนหรือไม่อย่างไรก็โทรสอบถามได้0815109471นะครับ0815109471หรือว่าจะเป็นทางด้านผ่านเพจ Facebook สมาคมคนตาบอดนครราชสีมาก็ได้นะครับหรือว่าในช่วงที่2นี้ท่านใดมีข้อสงสัยเกี่ยวกับสิทธิสวัสดิการต่างๆของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับหรือว่าสิทธิสวัสดิการต่างๆของคนพิการของผู้สูงอายุก็โทรสอบถามผ่านทางหน้าใหม่ได้ที่เบอร์นี้ได้เลยนะครับ0815109471นะครับ0815109471รายการแสงสว่างในความมืดนะครับเมื่อวานนี้ทางสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาก็ได้มีการออกประกาศนะครับหลายฉบับเลยนะครับจะได้มาไล่เรียงนะครับให้ท่านผู้ฟังนะครับที่เป็นสมาชิกของเราได้รับฟังกันนะครับก็จะมีประกาศที่022นะครับสตนม022/2569นะครับที่ได้มีการประกาศออกมาเมื่อวานนี้นะครับเรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าที่ปฏิบัติการปฏิบัติงานธุรการนะครับโดยสมาคมคนตาบอดนครราชสีมามีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุแต่งตั้งนะครับเป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานธุรการประจำสำนักงานสมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ครับตำแหน่งที่รับสมัครตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานธุรการจำนวน1ตำแหน่งนะครับ2เพศชายหรือหญิงอายุ22ปีบริบูรณ์ขึ้นไปสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีนะครับทุกสาขาอาชีพที่เกี่ยวข้องมีทักษะการใช้อุปกรณ์และโปรแกรมสำนักงานอย่างดีนะครับเช่นการใช้คอมพิวเตอร์การใช้เครื่องพิมพ์เตอร์นะครับการใช้เครื่องสแกนเนอร์หรือว่าโปรแกรมออฟฟิศต่างๆนะครับอย่างดีนะครับแล้วก็มีมนุษยสัมพันธ์ดีมีความรับผิดชอบขยันอดทนพร้อมเรียนรู้งานมีจิตสาธารณะพร้อมเปิดใจและสามารถทำงานร่วมกับคนตาบอดได้นะครับแล้วก็สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานนอกสถานที่ลงพื้นที่ต่างอำเภอหรือต่างจังหวัดและพักค้างคืนได้นะครับหากสามารถขับขี่รถยนต์ได้หรือมีใบและมีใบอนุญาตขับรถยนต์นะครับจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษนะครับ3ลักษณะงานและความรับผิดชอบนะครับปฏิบัติงานด้านงานสารบัญนั้นธุรการทั่วไป
งานทะเบียนเอกสารนะครับจัดทำจัดเก็บรวบรวมดูแลระบบเอกสารและบริหารจัดการนะครับระบบเอกสารสำนักงานรวบรวมพื้นที่ในการปฏิบัติงานกิจกรรมหรือโครงการต่างๆของทางสมาคมของภายในทั้งภายในและนอกพื้นที่นะครับพร้อมพักค้างคืนตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายนะครับแล้วก็ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ผู้บังคับบัญชาได้มอบหมายนะครับส่วนวันและเวลาปฏิบัติงานนะครับของทางสมาคมของเราก็ปฏิบัติงานวันจันทร์ถึงวันเสาร์นะครับเวลาปฏิบัติงานก็ 8:30 น.ถึง 17:00 น.หยุดวันอาทิตย์แล้วก็หยุดตามประกาศของสมาคมสำหรับอัตราค่าตอบแทนนะครับช่วงทดลองงาน3เดือน90วันได้รับค่าตอบแทน 10,000 บาทนะครับหลังผ่านการทดลองงานนะครับได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่จะได้รับเงินเดือน12,000 บาทโดยมีสัญญาจ้าง1ปีนะครับหากปฏิบัติงานผ่านเกณฑ์ที่สมาคมกำหนดก็จะมีการต่ออายุสัญญาไปปีต่อปีต่อไปนะครับ6สวัสดิการนะครับจะมีกองทุนประกันสังคมนะครับเครื่องแบบพนักงานอาหารกลางวันให้นะครับสำหรับขั้นตอนการคัดเลือกก็จะมีระยะเวลาการรับสมัครตั้งแต่วันนี้นะครับ1กันยายนไปจนถึงวันที่15กันยายน2569นะครับประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์การสัมภาษณ์นะครับวันที่16กันยายน2569นะครับกำหนดการสัมภาษณ์วันที่17กันยายน2569ครับโดยช่วง 9:00 น.ถึง 12:00 น.นะครับเป็นการทดสอบความรู้ทั่วไปหรือว่าการปฏิบัตินะครับ 13:00 น.ถึง 14:00 น.เป็นการสัมภาษณ์นะครับแล้วก็ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกในวันที่21นะครับกันยายน2569นะครับเริ่มปฏิบัติงานวันที่1ตุลาคม2569นะครับสถานที่และช่องทางการรับสมัครนะครับผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครหรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับได้ที่สมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่1178บ้านหนองสองห้องหมู่4ตำบลหัวทะเลอำเภอเมืองนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมารหัสไปรษณีย์30000นะครับหมายเลขโทรศัพท์044353452 044353452และ0816162399นะครับ0816162399 LINE official @nmabconnect นะครับอีเมล contact@nmab.or.th สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครได้นะครับผ่านทางหน้าเพจของสมาคมนะครับหรือว่าพิมพ์เบอร์ www.nmab.or.th/nmabwork2026 นะครับก็สามารถดาวน์โหลดได้แต่ถ้าเกิดอย่างให้ง่ายสุดคือมาหน้าเพจตรงนี้นะครับก็จะมีลิงก์ให้ดาวน์โหลดใบสมัครแล้วก็ยื่นใบสมัครจะมายื่นด้วยตัวเองนะครับหรือว่าจะส่งผ่านทางอีเมลก็ได้นะครับหรือว่าถ้าเกิดไม่สะดวกลดใบสมัครมากก็มาขอใบสมัครที่สมาคมเขียนที่สำนักงานก็ได้นะครับประกาศณวันที่31สิงหาคม2519นายสุชาติดันกระโทกนายกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับตรงนี้ก็เป็นการขยับขยายเพิ่มเติมของทางสมาคมนะครับน้องออมนะครับที่ทำตำแหน่งธุรการในปัจจุบันก็จะย้ายตำแหน่งไปดูแลด้านของโครงการโดยเฉพาะนะครับของทั้ง3องค์กรในเครือเรานะครับทั้งเป็นของสมาคมของมูลนิธิของศูนย์นะครับซึ่งแต่ละปีก็โครงการ3องค์กรนี้ก็ค่อนข้างเยอะนะครับเราจึงวางตัวนะครับแล้วก็ย้ายตำแหน่งน้องออมเพื่อให้มาดูแลตรงนี้โดยเฉพาะนะครับเพื่อความมีประสิทธิภาพสูงสุดของการจัดโครงการให้กับสมาชิกนะครับให้กับคนตาบอดเราที่จะมาร่วมโครงการนะครับท่านใดที่สนใจนะครับมาทำงานร่วมกับสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาก็มาสมัครกันได้จนถึงวันที่15กันยายน2569นี้นะครับ

อร์ชันพี่ฝนธนสุนทรอัลบั้มดวงจันทร์กลางดวงใจนะครับสำหรับประกาศของทางสมาคมนะครับก็ยังมีอีกหลายประกาศเดี๋ยวจะได้ทยอยนะครับมาอ่านให้กับทุกท่านได้รับฟังนะครับก็จะมีประกาศที่025นะครับเรื่องประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมนะครับโครงการฝึกอาชีพการทำผมเช็ดเท้าจากห่วงถุงเท้าสำหรับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมานะครับโดยมีการประกาศรายชื่อมาแล้วนะครับจำนวน10ท่าน1นายเสกศักดิ์มุ่งผลกลางนะครับ2นายสมศักดิ์ตับกลาง3นางอนงเฉยชาวนา4นายไพรแสงทอง5นางสาวจำนงสอนจันดา6นางสาวมณิกานรปฏิ7นางสาวเพ็ญสาทร8นายแทนคุณคำนึงผล9นางสาวดารณีหันสูงเนินและ10นายนนทวัฒน์จอมสูงเนินนะครับก็เป็นรายชื่อที่เราได้ประกาศออกมาแล้วก็ได้คัดเลือกมาแล้วนะครับหลังจากมีผู้ที่ลงทะเบียนมาก็เยอะกว่า10ท่านนะครับแล้วก็คัดตามความเหมาะสมนะครับแล้วก็ได้มีการโทรไปยืนยันแล้วว่าสามารถมาได้ตรงนี้นะครับก็ท่านอื่นที่ไม่ได้เข้าก็ไม่ต้องเสียใจนะครับเรายังมีโครงการอื่นๆให้ท่านได้เข้าร่วมนะครับสำหรับโครงการเกี่ยวกับด้านของอาชีพแล้วก็มีเตรียมไว้ในทุกๆปีในการส่งเสริมอาชีพนะครับหรือว่าโครงการของปีนี้ที่ยังเหลืออยู่ยังเปิดรับลงทะเบียนอยู่ก็จะเป็นโครงการการสัมมนาให้ความรู้นะครับการลดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินจากสาธารณภัยในรูปแบบต่างๆสำหรับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่12นะครับถึง14กันยายน2569นี้ที่โรงแรมโคราชโฮเทลนะครับก็ยังมีท่านได้เข้าร่วมอยู่หรือว่าในเร็วๆนี้ก็คือ6ถึง8นะครับ6ถึง8โครงการของสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างนะครับโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับศูนย์บริการคนพิการทั่วไปหรือแล้วก็ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดนะครับว่ามีสิทธิสวัสดิการบริการอย่างไรให้กับคนพิการหรือว่าคนตาบอดเราตรงนี้นะครับก็มีเปิดรับอยู่นะครับโดยจัดที่จังหวัดสุรินทร์สมาคมคนตาบอดนครราชสีมาจัดรถรับส่งให้ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับสนใจโครงการใดอยากเข้าร่วมโครงการใดก็โทรสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์044353452นะครับ044353452 0816162399ครับ0816162399ทุกๆโครงการที่ทางสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเราจัดนะครับฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับสามารถเข้าร่วมกันได้ติดตามข่าวสารต่างๆของทางสมาคมได้นะครับผ่านทางหน้าเพจ Facebook สมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับเพจหลักเพจจริงต้องมีติ๊กถูกสีน้ำเงินอยู่ที่ชื่อเพจนะครับตอนนี้ผู้ติดตามประมาณ 12,000 กว่าคนแล้วก็ฝากไปกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามเพจของทางสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาของเราไว้ด้วยนะครับหรือว่าถ้าเกิดต้องการบริจาคนะครับอยากร่วมสนับสนุนการดำเนินงานของเราก็โอนเงินหรือว่าบริจาค กันได้ในโพสต์ปักหมุดของเพจนะครับหรือว่าหน้าปกเพจก็ได้ก็จะมีตัว QR code ท่านสามารถนำแอปพลิเคชันของทุกๆธนาคารนะครับมาสแกนเพื่อบริจาคเงินให้กับสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาของเราได้นะครับบริจาคง่ายปลอดภัยถูกต้องรวดเร็วอย่างแน่นอนติดตามรายการแสงสว่างในความมืดของเรานะครับผ่าน2คืนนี้ได้เป็นประจำนะครับทางมจร 99.75 เมกะเฮิรตซ์อำเภอเมืองแล้วก็ลุ่มน้ำตาตะคอง100เมกะเฮิรตซ์อำเภอสีคิ้วทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์9นาฬิกาถึง10นาฬิกานะครับก็ติดตามรับฟังกันได้นะครับแล้วก็ติดตามทุกๆรายการทุกๆช่วงเวลาของรายการแสงสว่างในความมืดได้ที่ www.nmab.or.th/radio นะครับแล้วก็เว็บไซต์ของภาคีเครือข่ายผู้ประกอบการวิทยุภาคประชาชนแห่งประเทศไทย www.pakifm.org แล้วค้นหาสถานี KRB Radio โดยสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาครับดูเวลาแล้วนะครับหมดเวลาของรายการแสงสว่างในความมืดของเราวันนี้แล้วนะครับ
เราจะกลับมาพบกันใหม่ครั้งวันพรุ่งนี้วันนี้ผมนวลธวัฒน์พิมพ์สันเทียกรรมการและประชาสัมพันธ์สมาคมคนตาบอดนครราชสีมาต้องขออนุญาตลาทุกท่านเป็นเวลาเพียงเท่านี้สวัสดีครับ

0: ำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: รัฐบาลเตือนอย่าเชื่อข่าวปลอมสั่งยกเลิกปีใหม่ยันโควิดมียารองรับเตือนอย่าเชื่อข่าวปลอมชี้โควิด19ระบาดอ้างรัฐบาลเตรียมยกเลิกเทศกาลปีใหม่ยันสถานการณ์โควิดในไทยมียารับรองเพียงพอไม่มีความจำเป็นต้องยกเลิกเทศกาลปีใหม่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงกรณีที่มีการส่งต่อข้อความเตือนความรุนแรงโรคโควิด-19 ทางสื่อออนไลน์โดยมีการอ้างข้อมูลจากโรงพยาบาลจุฬาภรณ์และกระทรวงสาธารณสุขระบุว่ารัฐบาลเตรียมประกาศยกเลิกเทศกาลปีใหม่เนื่องจากการแพร่ระบาดของสายพันธุ์เดลต้าXBC ที่อันตรายกว่าเดิม3เท่ารัฐบาลขอยืนยันว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลเท็จที่เคยถูกสร้างขึ้นมาตั้งแต่ปี2565เพื่อสร้างความตื่นตระหนกและเป็นการนำข้อความบิดเบือนเก่ามาวนส่งต่อซ้ำในปัจจุบันสถานการณ์โควิด-19 ในปัจจุบันยังคงเป็นตามการคาดการณ์ของโรคติดต่อตามฤดูกาลซึ่งระบบสาธารณสุขไทยมีความพร้อมทั้งยาและเวชภัณฑ์รองรับผู้ป่วยอย่างเพียงพออีกทั้งไม่มีความจำเป็นต้องยกเลิกกิจกรรมหรือเทศกาลใดตามที่มีข่าวลือส่วนการเฝ้าระวังสายพันธุ์ร่วมกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์พบสายพันธุ์หลักที่เฝ้าระวังและพบว่าประเทศไทยขณะนี้คือสายพันธุ์โอเมก้า NB1.8.1ซึ่งไม่ใช่สายพันธุ์เดลต้าคอน XBC ตามที่กล่าวอ้างและส่งต่อในสื่อออนไลน์จากการติดตามข้อมูลทางการระบาดวิทยายืนยันว่าโควิด-19 สายพันธุ์ NB1.8.1 ไม่ได้ทำให้เกิดอาการรุนแรงและมีอัตราป่วยตายต่ำมากเพียงร้อยละ 0.01 โดยผู้ป่วยส่วนใหญ่มีอาการคล้ายไข้หวัดทั่วไปส่วนกรณีอาการรุนแรงยังคงพบเฉพาะกลุ่มเสี่ยง608รัฐบาลขอความร่วมมือจากประชาชนอย่าเชื่ออย่าส่งต่อข้อมูลที่ไม่ทราบแหล่งที่มาชัดเจนเพื่อไม่ให้เกิดความเข้าใจผิดและสร้างความสับสนตื่นตระหนกในสังคมขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลข่าวสารจากช่องทางอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานราชการเท่านั้นจบข่าวเยาวลักษณ์ไซคำศูนย์ข่าวอวชท.แอน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: ุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: รู้รักภาษาไทย
9: ตอนเสียงรอเรือ
10: โรงเรียนโรงเรือนโรคเรือนโรคร้ายร่ำร้องเรไรเรียบร้อยร่ำรวยร่ายรำร่ำไรรุกเร้ารีบเร่งรีรอรบรารุ่มร่ามรวนเร
11: ร้องอะไรนะก้อย
10: ครูให้ฝึกพูดรอเรือให้ชัดก้อยเลยหาคำรอเรือมาฝึกออกเสียง
11: รอเรือต้องออกเสียงรัวลิ้นนิดหน่อยไม่ต้องห่อริมฝีปากต้องฝึกพูดเมื่อคำที่เราจะพูดนั้นใช้รอเรือเราก็ต้องระวังออกเสียงให้เป็นรอเรือ
10: ตอนนี้ก้อยก็กำลังหาคำรอเรือมาไว้ฝึกพี่เก่งมาช่วยหาหน่อยสิ
11: รอเรือมีเยอะแยะไปเช่นรวบรวมรอบรู้รับรองรถรางรบเร้ารบร้าง
12: คำที่เขียนด้วยรอเรือต้องพูดรัวลิ้นเล็กน้อยให้ชัดเจน
13: แล้วพบกันใหม่นะคะ

0: ำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: จังหวัดยะลายกระดับเข้มข้นสูงสุดรับวันชาติมาเลเซียและครม.สัญจรตำรวจและฝ่ายความมั่นคงในจังหวัดยะลาเพิ่มการตรวจสอบบุคคลรถยนต์และรถจักรยานยนต์ต้องสงสัยในพื้นที่8อำเภอหลังมีข้อมูลข่าวกรองเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวในการจัดหายานพาหนะที่อาจถูกนำไปใช้ประกอบระเบิดแสวงเครื่องโดยเน้นป้องกันเหตุที่อาจเกิดขึ้นในช่วงวันสำคัญดังกล่าวขณะเดียวกันพื้นที่เมืองยะลาและแนวรอยต่อถูกจับตาเป็นพิเศษเจ้าหน้าที่เพิ่มการเฝ้าระวังสถานที่ราชการย่านชุมชนร้านค้าและจุดสำคัญต่างๆเพื่อป้องกันการสร้างสถานการณ์และลดความเสี่ยงต่อประชาชนด้านพื้นที่ชายแดนอย่างอำเภอเบตงก็มีการยกระดับมาตรการเช่นกันทั้งการตรวจรถบุคคลและการดูแลพื้นที่เศรษฐกิจและแนวชายแดนหลังมีข่าวแจ้งเตือนถึงความเป็นไปได้ในการโจรกรรมรถจักรยานยนต์เพื่อนำไปใช้ก่อเหตุส่วนการประชุมครม.สัญจรที่หาดใหญ่รัฐบาลเตรียมลงพื้นที่ในวันที่31สิงหาคมถึง1กันยายนโดยมุ่งขับเคลื่อนการพัฒนา5จังหวัดชายแดนภาคใต้ทั้งด้านเศรษฐกิจโครงสร้างพื้นฐานและความมั่นคงทำให้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายต้องเตรียมมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างรัดกุมเป็นพิเศษโดยจังหวัดยะลายกระดับการเฝ้าระวังอย่างเข้มข้นไม่ใช่เพราะเกิดเหตุใหญ่ขึ้นแล้วแต่เป็นการป้องกันล่วงหน้าจากข้อมูลด้านการข่าวโดยเจ้าหน้าที่ขอความร่วมมือประชาชนหากพบรถบุคคลหรือวัตถุต้องสงสัยให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ทันทีเพื่อช่วยกันสกัดเหตุรุนแรงก่อนเกิดขึ้นจริง
2: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกเข็นพระมหากรุณาธิคุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
5: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
6: English please press 1
7: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
8: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
9: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
8: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
9: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
10: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: ไว้โต๊ะใช่ครับอาหารใช่ครับใช่ครับได้ครับขอบคุณมากนะครับ
1: อ่ะอ๋อหนูมาพอดีเลยเดี๋ยวพี่ขอเอกสารกำหนดการงานวันที่21ให้พี่ด้วยนะ
2: พี่ทินคะหนูมีอะไรจะบอกค่ะ
1: อะไรล่ะจ๊ะ
2: คือว่าเมื่อครู่นี้ค่ะลูกค้าโทรศัพท์มาบอกว่าขอยกเลิกงานเลี้ยงทั้งหมดค่ะ
0: อะไรนะยกเลิกงานเหรอพี่เพิ่งยืนยันงานไปเมื่อสักครู่นี้เองร้อยโต๊ะกับอาหารน่ะแล้วทำยังไงอ่ะ
3: ลูกค้าเขาว่าไงทำไมถึงยกเลิกงานอ่ะ
2: ล้อเล่นค่ะพี่ทิน
3: ล้อเล่นเหรอโหทำไมน้องหนูมาล้อเล่นกับพี่อย่างเงี้ย
2: หนูขอโทษค่ะหนูแกล้งแย่พี่ทินเล่นไม่นึกว่าพี่ทินจะถึงกับหน้าถอดสีขนาดนี
1: ้หน้าถอดสีทำไมหน้าพี่เป็นอะไรหน้าพี่ถอดสียังไงเหรอ
2: หน้าถอดสีเป็นสำนวนค่ะหมายถึงหน้าซีดหน้าเผือดลงเมื่อมีอาการตกใจกลัวหรือผิดหวังคำว่าถอดสีใช้ในวงการนักเลงปลากัดปลากัดเป็นปลาสวยงามเพราะว่าลำตัวและครีบมีหลายสีธรรมชาติของปลากัดเมื่อพบปลากัดตัวอื่นก็จะเข้าต่อสู้ทันทีมันจะพองแก้มทั้งสองข้างกางครีบทุกครีบออกและสีลำตัวก็จะเข้มขึ้นแต่ถ้าปลากัดตกใจไม่สู้หรือยอมแพ้สีลำตัวจะจางซีดลงอาการเช่นนี้เรียกว่าถอดสีคำว่าถอดสีจึงนำมาใช้เปรียบกับสีหน้าที่ซีดเผือดลงของคนที่ตกใจกลัวหรือผิดหวังตัวอย่างเช่นพอเขาถูกจับได้ว่าพูดเท็จก็ถึงกับหน้าถอดสี
1: อ๋อเข้าใจแล้วหน้าถอดสีก็เหมือนหน้าพี่เมื่อกี้นี้ใช่ไหม
2: ใช่แล้วค่ะเดี๋ยวหนูไปเอาเอกสารเพิ่มเติมมาให้นะคะ
1: หัวเราะเยาะพี่เข้าไปตกใจหมดเลย

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: สระบุรีเริ่มวิกฤตฝนตกหนักน้ำป่าทะลักหลากเข้าท่วมพื้นที่นักท่องเที่ยวหนีไม่ทันติดในรีสอร์ทที่แก่งคอยระทึกอีกรถกระบะถูกน้ำป่าซัดลอยคลองช่วยรอดบุดวิดติดอยู่ในรถ3คนวันที่30สิงหาคมที่ผ่านมาเมื่อช่วงค่ำหลังมีฝนตกหนักในพื้นที่จังหวัดสระบุรีส่งผลให้เกิดน้ำป่าไหลหลากบริเวณหมู่9ตำบลชะอมอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีโดยก่อนหน้านี้มีนักท่องเที่ยวพักอยู่ภายในรีสอร์ทแห่งหนึ่งมวลน้ำไหลผ่านบริเวณที่พักอย่างรุนแรงทำให้ไม่สามารถเดินทางออกจากพื้นที่ได้ในช่วงเวลาดังกล่าวสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระบุรีได้รับแจ้งเหตุสายด่วนนิรภัย1784ก่อนประสานอำเภอแก่งคอยเข้าตรวจสอบและให้ความช่วยเหลือผู้ใหญ่บ้านหมู่9ได้ดำเนินการอพยพนักท่องเที่ยวออกจากพื้นที่เสี่ยงเรียบร้อยแล้วโดยนำมาพักคอยที่ทำการผู้ใหญ่บ้านเพื่อความปลอดภัยระหว่างรอระดับน้ำลดลงและสถานการณ์คลี่คลายอำเภอแก่งคอยได้จัดเตรียมกำลังพร้อมประสานกำนันผู้ใหญ่บ้านและเจ้าหน้าที่ในพื้นที่เฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อเตรียมความพร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชนหากสถานการณ์มีความรุนแรงเพิ่มขึ้นขอให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวในพื้นที่อำเภอแก่งคอยโดยเฉพาะบริเวณเชิงเขาลำห้วยและพื้นที่ลุ่มต่ำเพิ่มความระมัดระวังติดตามประกาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิดประชาชนถูกน้ำป่าซัดตกจากฝ่ายกั้นน้ำบริเวณหมู่1บ้านหมากตำบลมวกเหล็กอำเภอมวกเหล็กจังหวัดสระบุรีทำให้รถยนต์ถูกกระแสน้ำพัดลงไปในคลองมวกเหล็กมีผู้ติดอยู่ในรถล่าสุดสามารถช่วยเหลือออกมาได้แล้วจำนวน3คนขณะนี้กำลังเร่งดำเนินการเอารถที่ประสบเหตุขึ้นจากคลองน้ำจบข่าวเยาวลักษณ์ไซคำศูนย์ข่าวอวชท.อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่มองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: ุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
9: วันนี้เสนอคำว่าลั่นถันคำว่าลั่นถันเขียนลอลิงไม่หันอากาศไม้เอกนอนหนูทอถุงไม่หันอากาศนอนหนูลั่นถันเป็นคำภาษาจีนฮกเกี้ยนลั่นแปลว่าสับสนโอลมานวุ่นวายส่วนถันแปลว่ากระโดดโลดเต้นเดิมลั่นถันเป็นชื่องิ้วประเภทหนึ่งซึ่งเล่นกันแพร่หลายในแถบตะวันออกของมณฑลกวางตุ้งและทางใต้ของมณฑลฮกเกี้ยนในช่วงปลายราชวงศ์หมิงต่อกับต้นราชวงศ์ชิงไทยเรียกว่างิ้วลั่นถันเป็นงิ้วที่เมื่อถึงฉากต่อสู้ตัวงิ้วก็กระโดดฟาดฟันกันจนดูสับสนโอลหม่านไปทั่วทั้งเวทีต่อมาไทยได้นำทำนองเพลงประกอบงิ้วลั่นถันมาประดิษฐ์เป็นเพลงไทยสำเนียงจีนประเภทเพลงเถาเรียกว่าเพลงลั่นถันภายหลังแต่งขยายเป็นเพลงเถา3ชั้นเรียกว่าเพลงจีนลั่นถัน
8: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.royim.go

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: นราธิวาสเปิดงานบาราเทล2569ดึงนักวิ่งกว่า500ชีวิตเข้าร่วมชูนาขั้นบันไดบ้านยาเดะกระตุ้นท่องเที่ยวอเมซอนเมืองไทยจังหวัดนราธิวาสเปิดฉากกิจกรรมเดินวิ่งมาราเทลประจำปีงบประมาณ 2,569 อย่างเป็นทางการณโครงการนาขั้นบันไดบ้านยาเดะตำบลมามงอำเภอสุขีรินจังหวัดนราธิวาสเพื่อมุ่งส่งเสริมสุขภาพประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติและกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่โดยในพิธีเปิดมีนายพิชิตรุ่งประเสริฐนายอำเภอสุขีรินเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการนักกีฬาและภาคประชาชนเข้าร่วมอย่างคึกคักนายอำเภอสุขีรินเปิดเผยว่ากิจกรรมนี้นอกจากจะช่วยส่งเสริมสุขภาพและการออกกำลังกายแล้วยังเป็นโอกาสสำคัญในการประชาสัมพันธ์โครงการนาขั้นบันไดอันเนื่องมาจากพระราชดำริชุมชนบ้านยาเดะให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายผ่านกิจกรรมกีฬาโดยพื้นที่แห่งนี้มีความอุดมสมบูรณ์ทั้งป่าเขาน้ำตกและทะเลหมอกจนได้รับการขนานนามว่าเป็นอเมซอนเมืองไทยอีกทั้งยังมีที่พักโฮมสเตย์ชุมชนที่ผ่านการรับรองมาตรฐานจากกรมการท่องเที่ยวการจัดงานครั้งนี้นับเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และวัฒนธรรมซึ่งจะช่วยสร้างรายได้และพัฒนาชุมชนอย่างสร้างสรรค์และยั่งยืนกิจกรรมดังกล่าวได้รับการสนับสนุนงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี2569ของจังหวัดนราธิวาสเพื่อยกระดับภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวช่วยดึงดูดนักท่องเที่ยวให้หลั่งไหลเข้ามาในพื้นที่และใช้ศักยภาพรวมถึงทุนทางวัฒนธรรมของท้องถิ่นมาเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจทั้งนี้ภายในงานมีนักกีฬาที่ลงสมัครเข้าร่วมการแข่งขันวิ่งเทรลจำนวน582คนซึ่งแบ่งการแข่งขันออกเป็น3ระยะทางได้แก่ระยะทาง10กิโลเมตรมีผู้เข้าร่วมการแข่งขัน353คนระยะทาง25กิโลเมตรมีผู้เข้าร่วมการแข่งขัน171คนและระยะทาง35กิโลเมตรมีผู้เข้าร่วมการแข่งขัน58คน
2: จบข่าววินุรัตศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกเข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี6615480050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044 353 452 หรือ0816162399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
5: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201ถึง202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
6: English please press 1
7: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
8: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
9: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
8: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
9: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
10: สนับสนุนโดย1178 คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
11: เกษตรเพื่อประชาปัจจุบันแนวโน้มอุตสาหกรรมแปรรูปยางของประเทศไทยมีความน่าสนใจจากต่างประเทศมากขึ้นโดยเฉพาะถุงมือยางถือเป็นโปรดักต์แชมเปี้ยนในกลุ่มผลิตภัณฑ์แปรรูปยางของไทยโดยมีน้ำยางที่ผลิตในประเทศเป็นวัตถุดิบหลักผลักดันเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมซึ่งจะส่งผลต่อการกระตุ้นระบบเศรษฐกิจโดยรวมและเป็นการส่งเสริมให้อุตสาหกรรมยางของประเทศไทยมีความเข้มแข็งในการเป็นผู้นำด้านการผลิตการส่งออกและผลิตภัณฑ์ยางของโลกพร้อมผลักดันให้เป็นศูนย์กลางการผลิตถุงมือยางธรรมชาติของโลกเพื่อให้เกิดการพัฒนายางทั้งระบบอย่างยั่งยืนการยางแห่งประเทศไทยได้บูรณาการร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI ในการหาแนวทางส่งเสริมการลงทุนในกิจการยางพาราเพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการยางและสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางทั้งด้านการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันอำนวยความสะดวกด้านการลงทุนและการบริการสนับสนุนธุรกิจผ่านมาตรการต่างๆรวมถึงกระทรวงพาณิชย์ช่วยในการผลักดันเรื่องการตลาดการลงทุนและการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผลิตภัณฑ์ยางของไทยโดยมีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศส่งเสริมการส่งออกสินค้าไทยผ่านกิจกรรมจับคู่ธุรกิจระหว่างผู้ค้าและผู้ซื้อถุงมือยางซึ่งสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคและนักลงทุนในต่างประเทศต่อผลิตภัณฑ์ถุงมือยางธรรมชาติของประเทศไทยสนับสนุนโดยการยางแห่งประเทศไทยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

0: จุดหนึ่งสำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าวว
1: ุฒิสภาฉลุยพรก.กู้เงิน 400,000 ล้านท่านเอกนิติยันโครงการคุ้มค่าโปร่งใสตรวจสอบได้วุฒิสภา135เสียงอนุมัติพรก.กู้เงิน 400,000 ล้านท่านเอกนิติยันจำเป็นเร่งด่วนสู้วิกฤตเศรษฐกิจโลกทุกโครงการโปร่งใสตรวจสอบได้ไม่มีโกงรัฐสภาการประชุมวุฒิสภาวาระพิจารณาพระราชกำหนดพรก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพุทธศักราช2569วงเงิน 400,000 ล้านบาทที่สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาเสร็จแล้วนายเอกนิติธารประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังชี้แจงว่าขอบคุณทุกความเห็นทุกข้อสังเกตของสมาชิกที่มีทั้งความเห็นที่แตกต่างและสอดคล้องกันยืนยันว่าพ.ร.ก.กู้เงินเป็นความจำเป็นเร่งด่วนเพราะวิกฤตครั้งนี้ต่างจากวิกฤตเศรษฐกิจในอดีตเพราะตัวเลขเศรษฐกิจไตรมาส2ยืนยันได้ว่าถ้าไม่มีพรก.ฉบับนี้วิกฤตจะหนักมากเพราะวิกฤตรอบนี้มาเป็นระรอกระรอกเป็นวิกฤตพลังงานไม่รู้ว่าจะจบเมื่อไหร่ระลอกแรกวิกฤตน้ำมันตลาดโลกที่สูงขึ้น 60-70% และระลอก2วิกฤตของแพงจากค่าขนส่งแพงขึ้นเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 3% ระลอก3การบริโภคภาคเอกชนติดลบทำให้คนตกงานธุรกิจปิดตัวเริ่มเห็นสัญญาณกันแล้ววิกฤตระลอกนี้จะหนักมากและเป็นแผลเศรษฐกิจที่ลบไม่ออกพ.ร.ก.กู้เงินฉบับนี้มีวัตถุประสงค์2ข้อคือ1เยียวยาประชาชนช่วยลดค่าครองชีพจากโครงการไทยช่วยไทยพลัสและ2การเปลี่ยนผ่านพลังงานประเทศไทยนำเข้าน้ำมันก๊าซธรรมชาติสูงมากเป็นอันดับต้นๆของเอเชียจนดุลบัญชีเดือนสะพัดไตรมาส2ขาดดุลเกือบ 600,000 ล้านบาทในไตรมาสเดียวเป็นความอ่อนแอเศรษฐกิจไทยจำเป็นต้องรีบเปลี่ยนผ่านพลังงานจบข่าวเยาวลักษณ์ไซคำศูนย์ข่าวอวชท.
0: News. ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: ุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: วัสดีครับผมพุฒิชงโยธาพิทักษ์สายตรวจภาษารับหน้าที่พาคุณผู้ชมไปสำรวจการใช้ภาษาไทยของคนไทยในปัจจุบันครับวันนี้สายตรวจภาษาจะนำเสนอคำที่มักจะเขียนกันผิดและคำคำนั้นเขียนอ่านและมีความหมายอย่างไรไปชมกันครับวันนี้ผมมารับประทานอาหารครับแต่ก่อนจะสั่งอาหารผมไปเจอคำคำหนึ่งในเมนูเป็นเมนูอาหารประเภทปลาที่หลายๆคนมักจะสะกดผิดคำคำนั้นก็คือคำว่าจระเข้ครับพี่สะกดให้ฟังหน่อยครับ
1: จอจานสระอะลอลิงสระอะสระเอมอม้าไม่ได้คู่ดอเด็กค่ะ
2: จะมีจอจานลอเรือสระอานะครับแล้วก็สระเอมอม้าไม่ได้คู่แล้วก็ดอเด็ก
3: จอจานสระอารอเรือสระเอมอม้าไม่ได้คู่ดอเด็กค่ะ
4: จอจานสระอารอเรือสระอาสระเอมอม้าไม่ได้คู่ดอเด็ก
5: จอจานสระอารอเรือสระเอมอม้าไม่ได้คู่ดอเด็ก
6: จอจานสระอารอลิงสระอาสระเอมอม้าไม่ได้คู่ดอเด็ก
7: จอจานสระอารอเรือสระอาสระเอมอม้าไม่ได้คู่ดอเด็ก
8: น่าจะเขียนอย่างนี้แหละครับผม
9: จระเม็ด
0: คำว่าจระเม็ดที่เป็นชื่อของปลาที่ถูกต้องสะกดอย่างนี้นะครับจอจานสระอะลอลิงสระอะสระเอมอม้าไม่แต่คูดอเด็กครับรู้กันอย่างนี้แล้วอย่าลืมนะครับใช้กันให้ถูกเขียนกันให้ถูกต้องด้วยครับสำหรับคุณผู้ชมท่านใดมีคำถามหรือก็สงสัยเกี่ยวกับภาษาไทยส่งมาได้ที่แฟนเพจของรายการเรานะครับวันนี้รายการสายตรวจภาษาหมดเวลาลงแล้วพบกันได้ใหม่คราวหน้าสวัสดีครับ
10: 5 MHz จากถนนเลี่ยงเมืองตำบลหนองครกอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกษช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการโลกใบเล็กกับเด็กพิเศษ

0: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังกลับมาอีกครั้งนะคะกับรายการโลกใบเล็กของเด็กพิเศษนะคะออกอากาศทุกวันอังคารนะคะเวลา 14:00 นถึง 15:00 นโดยประมาณนะคะที่คลื่น FM 100.25 เมกะเฮิรตซ์ค่ะดิฉันนะคะนางสาวรภัทรดาแสงวิไลธนาค่ะ
1: ดิฉันนางสาวภาวณีพวงพลอยค่ะ
2: กับผมนายณัฐวุฒิชลัดครับ
3: ผมนายธนาวุฒิเพชรวงศ์ครับ
0: ค่ะวันนี้เราทั้ง4ท่านนะคะเป็นคุณครูจากศูนย์การศึกษาพิเศษรับผิดชอบดำเนินรายการในวันนี้นะคะค่ะก่อนอื่นนะคะต้องขอแนะนำศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดศรีสะเกษของเราให้ท่านผู้ฟังได้รู้จักกันนะคะศูนย์การศึกษาพิเศษของเรานะคะตั้งอยู่ที่364ถนนวันลูกเสือนะคะตำบลเมืองใต้อำเภอเมืองนะคะจังหวัดศรีสะเกษนะคะหรือตรงข้ามกับโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยนะคะโดยมีท่านผู้บริหารนะคะคือนางราชมาลีต้อนรับนะคะดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการค่ะและนายเลิศชัยนะคะแก้วภักดีค่ะดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการนะคะค่ะเรามาฟังบทบาทหน้าที่หลักๆของศูนย์ของเราเลยนะคะศูนย์ของเรานะคะมีการจัดและส่งเสริมนะคะสนับสนุนการจัดการศึกษานะคะในลักษณะช่วยเหลือระยะแรกเริ่มนะคะหรือเราเรียกว่า EI นะคะเป็นการเตรียมความพร้อมนะคะเพื่อเข้าสู่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค่ะโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนเรียนร่วมนะคะโรงเรียนเฉพาะความพิการค่ะศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการนะคะค่ะและศูนย์ของเรานะคะยังมีการพัฒนานะคะฝึกอบรมค่ะผู้ดูแลคนพิการนะคะรวมถึงบุคลากรนะคะที่จัดการศึกษาสำหรับคนพิการด้วยนะคะแล้วก็ยังมีการจัดระบบนะคะแล้วก็ส่งเสริมนะคะสนับสนุนการจัดทำแผนการศึกษาเฉพาะบุคคลหรือเราเรียกว่าแผน IEP นะคะสิ่งอำนวยความสะดวกค่ะสื่อบริการนะคะแล้วก็ความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาสำหรับคนพิการค่ะและก็ยังมีการจัดระบบนะคะบริการช่วงเชื่อมต่อสำหรับคนพิการค่ะทานซิชันเซอร์วิสนะคะแล้วก็ยังมีการให้บริการนะคะฟื้นฟูค่ะสมรรถภาพคนพิการนะคะโดยครอบครัวและชุมชนค่ะด้วยกระบวนการทางการศึกษานะคะแล้วก็ศูนย์ของเรานะคะยังเป็นศูนย์ข้อมูลรวมทั้งการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาสำหรับคนพิการด้วยนะคะและก็ยังมีการสนับสนุนนะคะการจัดการเรียนร่วมนะคะและก็มีการประสานงานค่ะการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการภายในจังหวัดด้วยนะคะค่ะและนอกจากนี้นะคะศูนย์ของเรานะคะยังมีภาระหน้าที่อื่นนะคะตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการนะคะก็มีการส่งเสริมนะคะสนับสนุนการจัดการศึกษาให้แก่คนพิการค่ะที่มีความบกพร่องนะคะทางสุขภาพนะคะซึ่งเจ็บป่วยเรื้อรังในโรงพยาบาลนะคะหรือที่บ้านนะคะเป็นระยะเวลานานจนไม่สามารถที่จะไปเรียนนะคะในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานได้ตามปกตินะคะแล้วก็มีการส่งเสริมนะคะสนับสนุนนะคะการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการที่มีการเรียนร่วมนะคะทั้งของภาครัฐและเอกชนด้วยค่ะแล้วก็ยังขออภัยค่ะยังมีการพัฒนานะคะศักยภาพด้านอาชีพนะคะให้แก่คนพิการค่ะแล้วก็ผู้ดูแลคนพิการตามความเหมาะสมและความจำเป็นด้วยค่ะค่ะแล้วก็ยังมีการประสานงานนะคะแล้วก็ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นค่ะองค์กรคนพิการค่ะหน่วยงานของภาครัฐและเอกชนนะคะสามารถที่จะพัฒนาสนับสนุนแล้วก็จัดการศึกษาสำหรับคนพิการนะคะทั้งของภาครัฐและเอกชนด้วยค่ะค่ะสำหรับศูนย์การศึกษาพิเศษของเรานะคะณปัจจุบันนะคะเรามีเด็กที่อยู่ในระบบของศูนย์เราทั้งหมด858คนนะคะณข้อมูลณปัจจุบันนะคะซึ่งศูนย์ของเรานะคะมีการให้บริการทั้งหมด3รูปแบบค่ะรูปแบบแรกนะคะเป็นการให้บริการแบบหมุนเวียนไปกลับค่ะรูปแบบที่2เป็นการให้บริการที่หน่วยบริการค่ะและรูปแบบที่3นะคะเป็นการให้บริการที่บ้านค่ะค่ะนอกจาก3รูปแบบนี้เรายังมีการให้บริการเด็กเจ็บป่วยเรื้อรังในโรงพยาบาลศรีสะเกษด้วยนะคะแล้วก็ให้บริการที่ห้องเรียนคู่ขนานสำหรับบุคคลออทิสติกที่โรงอนุบาลศรีสะเกษด้วยค่ะเรามาฟังการให้บริการแรกนะคะการให้บริการแบบหมุนเวียนไปกลับค่ะช่วงเช้าผู้ปกครองมาส่งนะคะเย็นก็จะรับกลับบ้านนะคะศูนย์ของเรานะคะเป็นการแบ่งห้องเรียนนะคะเป็นห้องเตรียมความพร้อมทั้งหมด13ห้องเรียนค่ะแล้วก็ห้องบริการสอนเสริมของเราอีก5ห้องเรียนนะคะซึ่งห้องเตรียมความพร้อมของเรา13ห้องเรียนก็จะมีห้องแรกรับ1ห้องเรียนค่ะห้องออทิสติก7ห้องเรียนห้องสติปัญญา2ห้องเรียนค่ะห้องร่างกาย1ห้องเรียนนะคะห้องเปลี่ยนผ่าน1ห้องเรียนแล้วก็ห้องทักษะดำรงชีวิต1ห้องเรียนค่ะส่วนห้องสอนเสริมของเรานะคะมีห้องธารบำบัด1ห้องเรียนค่ะห้องกายภาพบำบัด1ห้องเรียนห้องแพทย์แผนไทย1ห้องเรียนค่ะและห้องแก้ไขการพูดอีก2ห้องเรียนนะคะ สำหรับการจัดกิจกรรมของเรานะคะที่ศูนย์ของเราช่วงเช้า 8:15 นะคะเราจะมีการเข้าแถวเคารพธงชาติค่ะสวดมนต์ไหว้พระนะคะแล้วก็กิจกรรมวงกลมกิจกรรมการเคลื่อนไหวนะคะซึ่งกิจกรรมของเรานะคะจะจัดไม่ซ้ำกันนะคะอย่างวันจันทร์นะคะเป็นกิจกรรมการเคลื่อนไหววันอังคารเป็นกิจกรรมการแสดงออกตามจังหวะเพลงนะคะวันพุธค่ะเป็นกิจกรรมการเต้นออกกำลังกายนะคะวันพฤหัสค่ะเป็นกิจกรรมคุณธรรมจริยธรรมนะคะแล้วก็วันศุกร์เป็นกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านค่ะเมื่อเสร็จกิจกรรมแล้วนะคะเราจะมีการแยกให้เข้าห้องเรียนของตัวเองนะคะช่วง 11:15 ถึง 12:00 นะคะก็จะมีการพักรับประทานอาหารกลางวันค่ะส่วนเวลา 13:00 นะคะเด็กเล็กหรือเด็กที่ทานยานะคะจะต้องมีการนอนนะคะแล้วก็ช่วงเวลา 13:30 ค่ะเด็กโตหรือเด็กไม่นอนเราก็มีการจัดกิจกรรมเสริมให้น้องๆช่วงบ่ายเช่นกันนะคะอย่างวันจันทร์ค่ะเป็นกิจกรรมมัลติมีเดียนะคะวันอังคารเป็นกิจกรรมศิลปะข่าววันพุธเป็นกิจกรรมดนตรีค่ะวันพฤหัสนะคะเป็นกิจกรรมคุณธรรมจริยธรรมค่ะวันศุกร์ค่ะช่วงบ่ายนะคะคุณครูก็จะมีการลงติดตามนักเรียนนะคะที่ไม่ได้มารับบริการนะคะตามบ้านนะคะส่วนเด็กห้องเรียนผ่านค่ะมีการเรียนการสอนเต็มวันนะคะเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมเข้าสู่โรงเรียนที่สูงขึ้นนะคะค่ะสำหรับรูปแบบที่2นะคะเป็นการให้บริการที่หน่วยบริการค่ะซึ่งการให้บริการนี้นะคะจะคล้ายๆกันกับที่สวนใหญ่ของเรานะคะช่วงเช้าผู้ปกครองมาส่งเย็นจะรับกลับบ้านนะคะช่วง 8:30 ค่ะจะมีการเข้าแถวเคารพธงชาติสวดมนต์ไหว้พระนะคะแล้วก็กิจกรรมนันทนาการเสริมทักษะต่างๆนะคะแล้วก็มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผน IEP นะคะแล้วก็ 11:30 พักรับประทานอาหารกลางวันค่ะซึ่งสำหรับการให้บริการที่หน่วยบริการนะคะเป็นการให้บริการเด็กที่ไม่สามารถที่จะมารับบริการที่ศูนย์ใหญ่ในตัวเมืองของเราได้นะคะเนื่องจากผู้ปกครองนะคะไม่สะดวกที่จะมาส่งนะคะหรือบ้านของผู้เรียนนะคะอยู่ในพื้นที่ห่างไกลจากตัวเมืองนะคะเราจึงมีคุณครูนะคะลงไปประจำหน่วยบริการนะคะตามหน่วยอำเภอต่างๆเปิดให้บริการเด็กที่มีความต้องการจะเป็นพิเศษทั้งหมดครบ21อำเภอเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับรูปแบบที่3ค่ะการให้บริการตามบ้านนะคะเป็นการให้บริการเด็กพิการรุนแรงค่ะซึ่งผู้เรียนในกลุ่มนี้นะคะเป็นเด็กที่นอนติดเตียงค่ะหรือมีข้อจำกัดในการฝึกนะคะแล้วก็ไม่สามารถที่จะฝึกหรือกระตุ้นพัฒนาการได้อย่างต่อเนื่องนะคะอันเนื่องมาจากประเภทความพิการหรือโรคประจำตัวของผู้เรียนเองนะคะหรือข้อจำกัดอื่นที่ทำให้ไม่สามารถที่จะฝึกได้นะคะผู้เรียนนะคะมีหน้าที่ขออภัยค่ะผู้สอนค่ะมีหน้าที่ติดตามแล้วก็ดูแลแล้วก็ให้คำแนะนำกับผู้ปกครองนะคะหรือผู้ดูแลนะคะในการให้การช่วยเหลือดูแลเกี่ยวกับกิจวัตรประจำวันดูแลเกี่ยวกับการสอดแทรกการฝึกนะคะโดยกิจกรรมนั้นๆ นะคะผู้ปกครองจะเป็นผู้ฝึกผู้เรียนเองนะคะค่ะช่วงนี้เรามาพักฟังเพลงเพราะๆจากทางรายการนะคะเดี๋ยวช่วงต่อไปเรามาพูดคุยเกี่ยวกับประเภทความพิการทางการศึกษาต่อค่ะ

0: ค่ะกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการโลกใบเล็กของเด็กพิเศษนะคะช่วงนี้เราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับประเภทความพิการทางการศึกษาที่ศูนย์เราให้บริการนะคะเชิญครูอาร์ตค่ะ
1: ครับความพิการมีทั้งหมดทั้ง9ประเภทนะครับประเภทที่1นะครับก็คือบุคคลที่มีความบกพร่องทางการมองเห็นนะครับก็คือบุคคลที่สูญเสียการมองเห็นนะครับจนไม่สามารถรับการศึกษาได้โดยการมองเห็นหรือใช้สายตาได้ตามปกตินะครับแต่สามารถศึกษาเล่าเรียนได้โดยวิธีการต่างออกไปนะครับซึ่งแบ่งออกเป็น2ประเภทนะครับก็คือ1คนตาบอดนะครับหมายถึงบุคคลที่สูญเสียการมองเห็นมากจนไม่สามารถอ่านหนังสือธรรมดาได้นะครับและต้องใช้อักษรเบลนะครับหรือใช้วิธีการฟังแบบบันทึกเสียงนะครับหรือเครื่องบันทึกเสียงต่างๆนะครับและมีความสามารถในการเห็นตาข้างที่ดีนะครับหลังจากที่ได้รับการแก้ไขแล้วนะครับระหว่าง20ส่วน200ฟุตนะครับมีลานสายตาแคบกว่า30องศานะครับต่อมาจะเป็นแบบที่2นะครับก็คือคนตาบอดบางส่วนนะครับหรือคนที่มีการเห็นการมองเห็นแบบเลือนรางนะครับหมายถึงบุคคลที่มีการสูญเสียการมองเห็นนะครับแต่ยังสามารถอ่านอักษรตัวพิมพ์ที่มีขนาดใหญ่ได้นะครับโดยต้องใช้แว่นขยายหรืออุปกรณ์พิเศษนะครับบางอย่างที่ทำให้เห็นชัดขึ้นนะครับเมื่อแก้ไขแล้วนะครับจะอยู่ในระดับ20ส่วน60ฟุตนะครับถึง20ส่วน200ฟุตนะครับมีลานสายตาแคบกว่า30องศานะครับต่อมานะครับจะเป็นประเภทที่2นะครับคือบุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยินนะครับหมายถึงบุคคลที่สูญเสียการได้ยินตั้งแต่ระดับน้อยนะครับไปถึงระดับรุนแรงจนไม่สามารถฟังเสียงได้เหมือนคนปกติซึ่งอาจจะเป็นหูตึงหรือหูหนวกนะครับแบ่งเป็น2ประเภทนะครับก็คือ1คนหูหนวกนะครับก็คือบุคคลที่สูญเสียการได้ยินมากจนไม่สามารถรับข้อมูลผ่านทางการได้ยินไม่ว่าจะใช้หรือไม่ใช้เครื่องช่วยฟังก็ตามโดยทั่วไปหาตรวจการได้ยินจะสูญเสียการได้ยินประมาณ90เดซิเบลขึ้นไปไม่สามารถได้ยินเสียงดังๆอาจรับรู้เสียงบางเสียงได้นะครับจากการสั่นสะเทือนไม่สามารถใช้การได้ยินได้เป็นประโยชน์ตามประสิทธิภาพนะครับคนหูหนวกนะครับตรงส่วนนี้นะครับก็คือสูญเสียการได้ยินมาตั้งแต่กำเนิดนะครับหรือสูญเสียการได้ยินภายหลังนะครับ2คนหูตึงหมายถึงบุคคลที่มีการได้ยินเหลืออยู่บ้างนะครับไม่ว่าจะใช้เครื่องช่วยฟังหรือไม่ก็ตามนะครับหากตรวจการได้ยินจะพบว่ามีการสูญเสียได้ยินน้อยกว่า90เดซิเบลนะครับแบ่งกลุ่มย่อยได้ตามดังนี้นะครับก็คือตึงเล็กน้อยนะครับก็จะมี 26-40 เดซิเบลนะครับแล้วก็ตึงปานกลาง 41-55 เดซิเบลนะครับแล้วก็ตึงมาก 56-70 เดซิเบลแล้วก็ตึงรุนแรงนะครับ 71-90 เดซิเบลนะครับต่อไปเป็นข้อที่3นะครับก็คือบุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญานะครับหมายถึงบุคคลที่มีพัฒนาการล่าช้ากว่าคนปกติทั่วไปทางด้านร่างกายอารมณ์สังคมภาษาเมื่อวัดสติปัญญาโดยใช้แบบทดสอบมาตรฐานแล้วมีสติปัญญาต่างกับบุคคลปกติและความสามารถในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมต่างกว่าเกณฑ์อย่างน้อย2ทักษะนะครับหรือมากกว่าเช่นทักษะสื่อความหมายการดูแลตนเองการดำรงชีวิตในบ้านการควบคุมตนเองสุขอนามัยและความปลอดภัยนะครับการเรียนวิชาการเพื่อเ

0: ชีวิตประจำวันนะครับการใช้เวลาว่างการทำงานทักษะทางสังคมและทักษะในการสาธารณสมบัตินะครับเป็นต้นซึ่งลักษณะความบกพร่องทางสติปัญญาจะแสดงอาการแบ่งออกเป็น4ระดับนะครับคือ1บกพร่องระดับเล็กน้อยนะครับระดับ IQ ประมาณ 55-70 นะครับข้อที่2ปานกลาง IQ ประมาณ 40-55 นะครับข้อที่3รุนแรง IQ ประมาณ 25-40 นะครับและข้อที่4นะครับรุนแรงมากนะครับ IQ จะอยู่ที่ประมาณ 20-25 นะครับข้อที่4นะครับบุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกายและสุขภาพนะครับหมายถึงบุคคลที่มีความผิดปกติหรือสูญเสียอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งร่างกายนะครับทำให้ไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ดีหรือมีอาการเกร็งนะครับก็คืออาการตึงตัวของกล้ามเนื้อส่วนใดส่วนหนึ่งหรือหลายส่วนนะครับควบคุมการทรงตัวได้ยากหรือไม่ได้เลยนะครับมีการเคลื่อนไหวของแขนขาไม่สัมพันธ์กันนะครับมีอาการสั่นเดินเซหรืออาจเป็นบุคคลที่บกพร่องเนื่องจากสุขภาพหรืออุบัติเหตุอาการชักโรคเรื้อรังโรคติดต่อนะครับประเภทความบกพร่องทางร่างกายนะครับอาจแบ่งได้ดังนี้นะครับก็คือ1บกพร่องทางระบบประสาทเช่นบุคคลสมองพิการนะครับไม่ใช่บุคคลปัญญาอ่อนแต่หมายถึงสมองส่วนที่ใช้ควบคุมกล้ามเนื้อส่วนใดส่วนหนึ่งบกพร่องนะครับหรือส่วนเสียทำให้มีปัญหาในการเคลื่อนไหวซึ่งแต่ละคนมีลักษณะที่แตกต่างกันเช่นกล้ามเนื้ออ่อนแรงหรือกล้ามเนื้อเคลื่อนไหวช้านะครับทรงตัวได้ไม่ดีซึ่งแต่ละคนมีมากน้อยแตกต่างกันไปนะครับจะเกิดขึ้นตั้งแต่อายุ7ปีลักษณะที่เห็นได้ชัดนะครับของบุคคลสมองพิการได้แก่กล้ามเนื้อหดตัวเกร็งเป็นลักษณะความผิดปกติของการควบคุมการเคลื่อนไหวกล้ามเนื้อควบคุมการเคลื่อนไหวได้ยากนะครับมีลักษณะคนขาไม่สัมพันธ์กันหันไปทางตามทิศทางต่างๆนะครับกล้ามเนื้อตึงตัวนะครับมีอาการสั่นเดินเซซึ่งเราจะพบบุคคลที่มีอาการในกลุ่มนี้น้อยที่สุดนะครับแล้วก็แบบผสมนะครับมีลักษณะร่วมตั้งแต่2ชนิดเช่นมีอาการเกร็งร่วมกับการเคลื่อนไหวของแขนไม่สัมพันธ์กันหันไปคนละทิศละทางนะครับควบคุมการทรงตัวไม่ได้มีการสั่นเดินเซนะครับเป็นต้นนะครับต่อไปนะครับเป็นข้อที่2ก็คือบกพร่องทางระบบกล้ามเนื้อและกระดูกนะครับเช่นกล้ามเนื้อเปียกไขข้ออักเสบเป็นต้นนะครับข้อที่3ไม่สมประกอบมาตั้งแต่กำเนิดนะครับเช่นน้ำข้างในสมองแขนขาหรือกุดแขนขามีขนาดใหญ่เล็กผิดปกตินะครับข้อที่4สภาพความบกพร่องทางร่างกายและสุขภาพอื่นๆได้แก่บกพร่องจากอุบัติเหตุไฟไหม้แขนขาโรคติดต่อเช่นโปลิโอการได้รับอันตรายจากการคลอดหรือบกพร่องเนื่องจากสุขภาพเช่นโรคหกหืดโรคหัวใจโรคปอดโรคเอดเป็นต้นนะครับข้อ5นะครับบุคคลที่มีปัญหาทางการเรียนรู้นะครับหมายถึงบุคคลที่มีความบกพร่องทางการรับรู้หรือทางการเรียนรู้ที่มีความผิดปกติอย่างเดียวนะครับหรือหลายอย่างทำให้เกิดปัญหาทางด้านการฟังการอ่านการพูดการเขียนการสะกดการคำนวณแล้วก็การใช้เหตุผลนะครับซึ่งความผิดปกตินี้ไม่ใช่เกิดจากภาวะบกพร่องทางการมองเห็นการได้ยินทางร่างกายทางสติปัญญาทางอารมณ์นะครับแต่เป็นภาวะทางสมองที่มีความผิดปกติทำให้แปรสภาพการแปลเสียงหรือการรับรู้นะครับแปรปรวนไปจากเดิมจนเด็กบางคนมองเห็นหนังสือกลับหลังเด็กบางคนไม่สามารถแปลความหมายหรือเข้าใจจากการได้ยินนะครับเด็กบางคนไม่เข้าใจตัวเลขและความหมายตัวเลขนะครับข้อ6นะครับบุคคลที่มีความบกพร่องทางการพูดและภาษานะครับหมายถึงบุคคลที่มีความบกพร่องในเรื่องการออกเสียงพูดเช่นเสียงผิดปกติอัตราความเร็วและจังหวะการพูดผิดปกติหรือคนที่มีความบกพร่องในเรื่องการเข้าใจการใช้ภาษาพูดการเขียนตลอดจนระบบสัญลักษณ์อื่นที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารนะครับซึ่งอาจเกี่ยวกับรูปแบบภาษาเนื้อหาของภาษาและหน้าที่ของภาษานะครับข้อ7นะครับบุคคลที่มีความบกพร่องทางพฤติกรรมและอารมณ์นะครับหมายถึงบุคคลที่มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนไปจากบุคคลทั่วไปและพฤติกรรมที่เบี่ยงเบนนี้ส่งผลกระทบต่อการเรียนรู้ต่างๆนะครับและปัญหาทางพฤติกรรมนั้นเป็นไปอย่างต่อเนื่องนะครับไม่เป็นที่ยอมรับทางสังคมนะครับก็จะมีลักษณะดังนี้นะครับก็คือก้าวร้าวก่อกวนแล้วก็การเคลื่อนไหวที่ผิดปกติ ความวิตกกังวลและปมด้อยนะครับแล้วก็การหนีสังคมหรือการปิดตัวเองออกจากสังคมเป็นพฤติกรรมที่เบี่ยงเบนอย่างหนึ่งเช่นการที่เด็กไม่ค่อยพูดไม่เล่นกับเพื่อนไม่ร่วมกิจกรรมขี้อายชอบอยู่คนเดียวบางคนเจ้าอารมณ์นะครับบางคนแสดงออกทางสังคมไม่เหมาะสมนะครับความผิดปกติทางการเรียนเป็นเด็กที่มีปัญหาทางพฤติกรรมและอารมณ์จะมีผลการเรียนต่ำนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการอ่านการสะกดคำการคำนวณการตัดสินว่าเด็กคนใดเป็นเด็กที่มีปัญหาทางพฤติกรรมนะครับข้อ8นะครับบุคคลออทิสติกครับก็คือบุคคลที่มีความบกพร่องทางด้านสังคมภาษาและการสื่อความหมายพฤติกรรมอารมณ์และจินตนาการนะครับซึ่งสาเหตุเนื่องจากมาจากการทำงานในหน้าที่นะครับบางส่วนของสมองที่ผิดปกติไปและมีความผิดปกตินั้นนะครับพบได้ก่อนวัย30เดือนนะครับลักษณะของเด็กออทิสติกนะครับก็จะมีดังนี้นะครับ1มีความบกพร่องทางปฏิสัมพันธ์ทางสังคมนะครับข้อ2มีความบกพร่องทางด้านการสื่อสารทั้งการใช้ภาษาความเข้าใจและการแสดงกริยาและก็สื่อความหมายนะครับข้อ3มีความบกพร่องด้านพฤติกรรมและอารมณ์บางคนมีพฤติกรรมซ้ำๆผิดปกตินะครับข้อ4นะครับมีความบกพร่องด้านการรับรู้ประสาทสัมผัสการใช้ประสาทสัมผัสทั้ง5นะครับข้อ5มีความบกพร่องด้านการใช้อายะต่างๆอย่างประสานกันนะครับข้อ6มีความบกพร่องด้านจินตนาการไม่สามารถแยกเรื่องจริงหรือเรื่องสมมุติได้นะครับหรือประยุกต์วิธีการจากเหตุการณ์1ไปยังอีกเหตุการณ์1ได้นะครับข้อ7มีความบกพร่องด้านสมาธิมีความสนใจสั้นหรือว่าอยู่ไม่นิ่งนะครับข้อ9นะครับก็คือบุคคลพิการซ้อนนะครับก็คือบุคคลที่มีความบกพร่องตั้งแต่อย่างใดอย่างหนึ่งนะครับขึ้นไปนะครับในตัวบุคคลเดียวกันนะครับแบ่งได้ตามนี้นะครับเช่น1บกพร่องทางการมองเห็นร่วมกับบกพร่องอื่นๆเช่นการได้ยินสติปัญญาร่างกายการเรียนรู้นะครับแล้วก็สมาธิสั้นเป็นต้นนะครับข้อที่2บกพร่องทางร่างกายร่วมกับบกพร่องอื่นๆเช่นสติปัญญาการมองเห็นการได้ยินการเรียนรู้ออทิสติกสมาธิสั้นเป็นต้นนะครับแล้วก็ข้อที่3นะครับบกพร่องทางสติปัญญาร่วมกับบกพร่องอื่นๆเช่นสติปัญญาการมองเห็นร่างกายการเรียนรู้สมาธิเป็นต้นนะครับ
1: ค่ะขอบคุณข้อมูลจากคุณครูอาร์ตนะคะค่ะช่วงนี้เรามาพักฟังเพลงเพราะๆจากทางรายการนะคะเดี๋ยวช่วงต่อไปเราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับช่องทางการติดต่อหรือการขอรับคำปรึกษานะคะเดี๋ยวเราพักสักครู่ค่ะ

0: ค่ะกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการนะคะค่ะช่วงนี้นะคะเราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับช่องทางการติดต่อของผู้ปกครองนะคะหรือขอคำรับปรึกษาจากศูนย์การศึกษาพิเศษเดี๋ยวให้คุณครูฟักแฟงเป็นคนแนะนำในช่องทางนี้นะคะเชิญค่ะ
1: ได้ค่ะครูแอนสำหรับผู้ปกครองนะคะสามารถนำบุตรหลานของท่านมาเรียนได้ที่ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดศรีสะเกษมาได้ทุกวันนะคะเวลาราชการค่ะตั้งแต่เวลา 8:30 นาทีจนถึง 16:30 นาทีนะคะเอกสารหลักฐานที่ต้องนำมาสมัครนะคะก็คือ1สำเนาทะเบียนบ้านบิดามารดาผู้ปกครองนะคะแล้วก็สำเนาบัตรประชาชนบิดามารดาผู้ปกครองสำเนาสุติบัตรนะคะของเด็กนะคะสำเนาบัตรพิการหรือเอกสารรับรองจากทางการแพทย์นะคะแล้วก็ผู้ปกครองท่านใดที่สงสัยว่าบุตรหลานของตัวเองนะคะมีพัฒนาการไม่สมวัยนะคะสามารถมาขอรับคำปรึกษาได้ที่ศูนย์การศึกษาพิเศษของเรานะคะซึ่งจะมีนักสหวิชาชีพนะคะที่จะคอยให้คำแนะนำปรึกษาทุกท่านได้เป็นอย่างดีนะคะเวลาที่ท่านพาบุตรหลานของท่านมาเรียนนะคะก็มาสมัครเรียนนะคะก็ให้นำตัวเด็กมาด้วยนะคะเพื่อที่คุณครูจะได้มีการสังเกตประเมินแล้วก็คัดกรองพัฒนาการของเด็กไปด้วยเลยนะคะเพื่อความชัดเจนแล้วก็สะดวกมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ถ้าผู้ปกครองท่านไหนไม่สะดวกที่จะพามาที่ศูนย์ใหญ่ของเรานะคะท่านก็สามารถพาบุตรหลานของท่านไปสมัครเรียนได้ที่หน่วยบริการที่อยู่ใกล้บ้านนะคะหรือว่าไม่สะดวกก็สามารถโทรมาที่เบอร์ศูนย์การศึกษาพิเศษได้นะคะซึ่งได้แก่ทางศูนย์การศึกษาพิเศษก็จะได้ประสานงานไปตามหน่วยบริการให้ซึ่งเบอร์ก็คือ0456174001นะคะแล้วเราก็ทางเราก็จะประสานงานไปที่หน่วยบริการนั้นๆให้นะคะเพื่อความสะดวกและรวดเร็วค่ะครูแอน
0: ค่ะท่านสามารถมาสมัครแล้วก็ในวันและเวลาราชการนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ขอย้ำเอกสารหลักฐานที่จะต้องนำมานะคะสำเนาทะเบียนบ้านบิดามารดาหรือผู้ปกครองนะคะสำเนาบัตรประชาชนค่ะบิดามารดาหรือผู้ปกครองนะคะสำเนาสุติบัตรเด็กนะคะแล้วก็บัตรพิการเด็กนะคะหรือเอกสารที่รับรองจากทางการแพทย์นะคะ
1: ใช่ค่ะครูแอน
0: ค่ะขอบคุณข้อมูลนะคะจากคุณครูฟักแฟงนะคะครูเบิ้มคะช่วงสุดท้ายของเราแล้วครูเบิ้มมีข่าวสารหรือมีข่าวสารที่จะประชาสัมพันธ์ให้ท่านผู้ใหญ่ใจบุญหรือข่าวสารเกี่ยวกับศูนย์ของเราณช่วงนี้เรามีกิจกรรมอะไรบ้างคะครูเบิ้มเชิญคร ับ
2: ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดศรีสะเกษนะครับขอประชาสัมพันธ์ท่านผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านนะครับที่ท่านต้องการบริจาคขนมอาหารเครื่องดื่มนะครับสามารถบริจาคได้ที่ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดศรีสะเกษนะครับหรือที่หน่วยบริการต่างๆนะครับได้ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการนะครับหรือโทรประสานงานได้ที่0456174001นะครับขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีในสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับที่ได้มาร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันหรือจะเป็นมอบสิ่งของต่างๆให้กับทางศูนย์ของพวกเรานะครับซึ่งมีท่านผู้ใหญ่ใจดีหลายๆท่านได้เข้ามามอบสิ่งของนะครับแล้วก็วันศุกร์ที่ผ่านมานะครับเราได้รับเกียรติต้อนรับท่านผู้ตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการนะครับท่านเสริมฤทธ์นะครับหวายฤทธนกุลนะครับท่านผู้ตรวจราชการนะครับของกระทรวงศึกษาธิการนะครับในเขตตรวจราชการที่14นะครับท่านก็ได้มาเยี่ยมชมนะครับแล้วก็มาให้กำลังใจบุคลากรศูนย์การศึกษาพิเศษนะครับแล้วก็ให้คำแนะนำต่างๆนะครับในการจัดการศึกษาหรือให้คำแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของคณะครูและบุคลากรของพวกเราเป็นอย่างดีนะครับก็ต้องกราบขอบพระคุณทุกๆ ท่านนะครับก็มีหลายๆส่วนหลายๆหน่วยงานที่เข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนานะครับศูนย์การศึกษาพิเศษของพวกเรานะครับสำหรับวันนี้นะครับเวลาของรายการลูกใบเล็กของเด็กพิเศษนะครับพบกันทุกวันอังคารเวลาประมาณ 14:00 นถึง 15:00 นโดยประมาณนะครับที่วิทยุ FM 100.25 เมกะเฮิรตซ์นะครับที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดศรีสะเกษนะครับก็ต้องกราบขอบพระคุณนะครับท่านผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดศรีสะเกษนะครับท่าน ราชมารีต้อนรับรองผู้อำนวยการเลิศชัยแก้วภักดีนะครับและท่านผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับที่ให้พวกเราทั้ง4คนนำสาระดีๆมาฝากคุณผู้ฟังทุกๆ ท่านนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับทุกวันอังคารเวลานี้นะครับเวลาเดียวกันนี้นะครับพบกันใหม่ในอาทิตย์หน้านะครับสำหรับวันนี้นะครับพวกเรา4คนขอลาคุณผู้ฟังไปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: ่ากดอย่าโอน
1: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
0: ก่อนจ่าย
2: ฮ่าอย่าเพิ่งหมุนคลื่นหนีไปไหนพักโฆษณาสักครู่เดี๋ยวมา
3: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
4: 5จังหวัดภาคใต้ระดมข้อเสนอความมั่นคงภัยพิบัติเศรษฐกิจเตรียมชงครม.แก้ปัญหาครบวงจรที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยวิทยาเขตสงขลานายพิพัฒน์ราชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการระดมความคิดเห็นจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาสังคมใน5จังหวัดภาคใต้ได้แก่สงขลาสตูลยะลาปัตตานีและนราธิวาสเพื่อรวบรวมปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอด้านเศรษฐกิจสังคมความมั่นคงและภัยพิบัติเตรียมนำเสนอต่อรัฐบาลในการประชุมครม.สัญจรจังหวัดสงขลาในวันที่1กันยายนนี้นายพิพัฒน์กล่าวว่าปัญหาที่พบเป็นประจำในพื้นที่ภาคใต้โดยเฉพาะ5จังหวัดคือปัญหาอุทกภัยที่เกิดขึ้นทุกปีจึงให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือผู้แทนแต่ละจังหวัดนำเสนอความต้องการและข้อเสนอของพื้นที่ว่าต้องการสนับสนุนในด้านใดบ้างรวมถึงข้อเสนอเพิ่มเติมจากการประชุมครั้งก่อนเพื่อนำไปจัดทำข้อเสนอเดียวกันก่อนนำเสนอต่อนายกรัฐมนตรีสำหรับข้อเสนอด้านภัยพิบัติเน้นการบริหารจัดการน้ำตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำการสำรวจพื้นที่เสี่ยงการขุดลอกคูคลองการพัฒนาแก้มลิงและพื้นที่รับน้ำตลอดจนการเพิ่มเครื่องจักรอุปกรณ์กู้ภัยและบุคลากรพร้อมยกระดับระบบแจ้งเตือนภัยแบบเรียลไทม์เชื่อมโยงข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆและนำเทคโนโลยีเซลล์บรอดแคสต์แดชบอร์ดไซเรนและหอเตือนภัยมาใช้เพื่อให้สามารถแจ้งเตือนและเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วขณะที่การประชุมด้านความมั่นคงเศรษฐกิจและสังคมได้รวบรวมข้อเสนอเกี่ยวกับยาเสพติดความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้อาชญากรรมข้ามชาติการพัฒนาด่านชายแดนโครงสร้างพื้นฐานการศึกษาการยกระดับทักษะแรงงานและการรองรับกลุ่มเปราะบางโดยมุ่งแก้ปัญหาที่เชื่อมโยงกันทั้งระบบขณะเดียวกันกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมจะเข้ามามีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนข้อมูลเทคโนโลยีและระบบเตือนภัยหลังจากการประชุมครั้งนี้ทั้งนี้ข้อเสนอจากทั้ง5จังหวัดจะถูกรวบรวมและนำเสนอต่อนายกรัฐมนตรีในที่ประชุมครม.สัญจรนอกสถานที่จังหวัดสงขลาในวันที่1กันยายน2519เพื่อพิจารณาผลักดันเป็นนโยบายและมาตรการแก้ไขปัญหาในพื้นที่โดยมุ่งยกระดับการบริหารจัดการจากการรอแก้เมื่อเกิดปัญหาไปสู่การป้องกันลดความเสี่ยงและสร้างความพร้อมรับมือภัยพิบัติและความท้าทายด้านเศรษฐกิจและความมั่นคงอย่างเป็นระบบและยั่งยืน
5: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
3: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
6: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวัยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็ญพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
7: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่า าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
8: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
9: English please press 1
10: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
11: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
12: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
13: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
12: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
14: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
15: กฎหมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจโดยสำนักงานกิจการยุติธรรม
16: ตอนมีซากสัตว์ในครอบครองผิดกฎหมายไหม
17: มาเที่ยวป่าอย่างนี้ถ้าได้กินอาหารป่าด้วยคงดีนะพี
18: ่เฮ้ยเข้าท่าเลยเฮ้ยดีเหมือนกันว่ะไปตามพวกชาวบ้านดีกว่าเผื่อเขาล่าสัตว์อะไรมาได้เราจะได้ซื้อไปทำกินเช่นผัดกวางแกงป่าไก่ฟ้าอะไรอย่างงี
17: ้แล้วมันไม่ผิดกฎหมายใช่ไหมพี
18: ่โอ้ยไม่ผิดหรอกเราไม่ได้ไปฆ่ามันนี่นะเราแค่ไปซื้อซากมันไอ้ที่มันตายแล้วเนี่ยมาทำเป็นอาหารนะเฮ้ย
19: ผิดกฎหมายค่ะถึงแม้ไม่ได้ล่าแต่การมีซากสัตว์หรือแม้แต่ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากซากสัตว์เช่นงาช้างเขี้ยวเสือเล็บหมีซึ่งถ้าเป็นสัตว์ป่าสงวนสัตว์ป่าคุ้มครองก็มีโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 500,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับค่ะเพราะฉะนั้นทานอาหารปกติที่เป็นหมูเห็ดเป็ดไก่จะดีกว่านะคะ
17: ผมว่าเราไปกินที่ร้านอาหารดีกว่านะพี่ไม่ต้องเสี่ยงทำผิดกฎหมายแค่คิดก็กินไม่อร่อยแล้ว
18: ใช่พี่เห็นด้วยไอ้น้องไปกินร้านอาหารดีกว่าเนอะป่ะไปเถอะ
15: หากสงสัยเรื่องกฎหมายหรือได้รับความไม่เป็นธรรมติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนยุติธรรม1111กด77นะจะบอกให้

0: ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
1: การบริหารงานที่ทันสมัยสร้างองค์กรเครือข่ายให้เข้มแข็งพัฒนาคนตาบอดในทุกด้านอย่างเท่าเทียมคุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงโดยสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการแสงสว่างในความมืดสดพร้อมกันทางสถานีวิทยุเครือข่ายในจังหวัดนครราชสีมาค่ะ
2: วันนั้นจนถึงวันนี้ที่ยังหยัดยืนช่วยฟูฟื้นพี่น้องของเราดูแลบุคคลพิการสายตาร
3: ายการแสงสว่างในความมืดโดยสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาท่านจะได้ติดตามข่าวสารงานประชาสัมพันธ์และสร้างความรู้ความเข้าใจในสังคมส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิ์และเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดอย่างยั่งยืน

สวัสดีครับพบกับรายการแสงสว่างในความมืดนะครับในช่วงบ่ายของวันอังคารที่1กันยายน2569ครับพบกับผมนนทพัฒน์พิมพ์สันเทียกรรมการและประชาสัมพันธ์สมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับเราก็จะนำเรื่องราวข่าวสารจากทางสมาคมจากทางองค์กรในเครือและองค์กรเครือข่ายมาประชาสัมพันธ์ให้กับทุกท่านได้รับฟังกันนะครับเป็นประจำทุกวันเลยนะครับบ่าย3โมงถึง4โมงเย็นนะครับติดตามรับฟังกันได้3สถานีที่ให้ความอนุเคราะห์รับสัญญาณเราอยู่ณเวลานี้ครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของจอมสุรางเรดิโอ 91.75 เมกะเฮิรตซ์ฟังได้ที่อำเภอเมืองและอำเภอใกล้เคียงนะครับแล้วก็สายสัมพันธ์เรดิโอ FM 89.0 เมกะเฮิรตซ์ฟังได้ที่อำเภอโนนแดงและอำเภอใกล้เคียงเช่นเดียวกันแล้วก็ท้องถิ่นประทายนะครับ 104.50 เมกะเฮิรตซ์ฟังได้ที่อำเภอประทายและอำเภอใกล้เคียงครับแล้วก็ฟังผ่านระบบออนไลน์ก็ได้นะครับที่ www.nmab.or.th/radioหรือเว็บไซต์ของภาคีเครือข่ายผู้ประกอบการวิทยุภาคประชาชนแห่งประเทศไทยครับ www.parkeyfm.org รวมไปถึงจอมสุรางโคราช .com ด้วยนะครับติชมรายการแจ้งผลการรับฟังกันเข้ามาได้นะครับฟังจากช่องทางใดฟังจากสถานีใดสัญญาณชัดเจนหรือไม่อย่างไรก็ติดตามรับฟังกันได้นะครับก็แจ้งผลการรับฟังเข้ามาได้0815109471นะครับ0815109471รายการแสงสว่างในความมืดครับในช่วงแรกนี้ครับเช่นเคยช่วงของ NMAB อัปเดตนะครับเราก็มีข่าวสารให้ท่านได้รับฟังกันเช่นเดิมไม่ว่าจะเป็นข่าวพยากรณ์อากาศประจำวันนะครับจากกรมอุตุนิยมวิทยากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะครับช่วงนี้โคราชบ้านเราก็ฝนตกกันทุกๆเย็นเลยนะครับตกเย็นดึกจนถึงเช้านะครับตอนนี้ก็พายุก็น่าจะใกล้หมดแล้วในรอบนี้เพราะว่าตามที่กรมอุตุพยากรณ์มาเป็นวันที่เท่าไหร่29-2นะครับวันนี้ก็วันที่1แล้ววันพรุ่งนี้ก็น่าจะหมดถ้าไม่มีพายุลูกใหม่เข้ามาอีกนะครับก็ชุ่มฉ่ำกันเลยทีเดียวกับสำหรับทุกท่านเดี๋ยวไปตามรับฟังกันแล้วก็อีกหนึ่งข่าวนะครับก็เป็นข่าวเกี่ยวกับกิจกรรมดีๆจากสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยกลับมาอีกครั้งกับไม้เท้าขาวแรลลี่นะครับชิงเงินรางวัลรวมกว่า 18,000 บาทรายละเอียดข่าวจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวไปติดตามรับฟังกันในช่วงของ NMAB อัปเดตกันได้เลยครับ

0: ช่วง NMAB Update สนับสนุนโดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
1: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วง NMMB Update นะคะซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งของรายการแสงสว่างในความมืดค่ะ
2: ใช่ครับรายการที่จะอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังแบบนี้ทุกวันเลยครับ
1: ตั้งแต่เวลา15นาฬิกาถึง16นาฬิกาเลยนะคะรับฟังกันได้ผ่าน3สถานีหลักเลยค่ะ
2: ครับผมก็จะมีสถานีวิทยุกระจายเสียงท้องถิ่นประทาย FM 104.50 MHz อำเภอประทายครับ
1: แล้วก็สถานีวิทยุสายสัมพันธ์เรดิโอ FM 89.0 MHz อำเภอโนนแดงและสถานีวิทยุจอมสุรางเรดิโอ FM 91.75 MHz อำเภอเมืองค่ะ
2: ผลิตรายการโดยคณะอนุกรรมการงานประชาสัมพันธ์และการระดมทุนสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาครับ
1: ค่ะสำหรับวันนี้วันอังคารที่1กันยายน2569นะคะเรามีภารกิจมาเจาะลึกข่าวสารกันแบบจัดเต็มเลย
2: โดยเฉพาะข่าวกิจกรรมสุดท้าทายกลางเมืองของคนตาบอดนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะไปเชื่อมโยงกับเรื่องของสภาพอากาศด้วย
1: น่าสนใจมากเลยค่ะเริ่มที่ข่าวกิจกรรมกันก่อนดีกว่า
2: คือแบบนี้ครับวันนี้เรามีอัปเดตการแข่งขันแรลลี่ไม้เท้าขาวประจำปี2569ที่จะจัดขึ้นในวันที่17ตุลาคมนี้ครับ
1: โหงานใหญ่นะคะเนี่ยทีมงานปีนี้คืออะไรนะคะ
2: ใช้แนวคิดว่าไม้เท้าขาวก้าวตามรอยพระเมตตาน้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยครับชิงเงินรางวัลรวมกว่า 18,000 บาทเลยนะครับ
1: ว้าวคือฟีลเหมือนเป็นการล่าขุมทรัพย์กลางเมืองกรุงเลยเนอะ
2: ใช่ครับกติกานี่คือสนุกและท้าทายมากคือผู้เข้าแข่งขันต้องเริ่มจากโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพนะครับแล้วก็เดินทางไปขึ้นรถเมย
1: ์หุยแค่ขึ้นรถเมย์สำหรับคนตาบอดก็ท้าทายแล้วนะคะ
2: ยังไม่จบแค่นั้นครับต้องไปต่อรถไฟฟ้า BTS ที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิด้วย
1: โอ้โห
2: แล้วก็ไปต่อ MRT อีกเพื่อตามหา RC ไปจนถึงจุดหมายที่ศูนย์พัฒนาสมรรถภาพคนตาบอดครับ
1: แล้วทีมละกี่คนคะเนี่ยกิจกรรมแน่นขนาดนี
2: ้ทีมละ4คนครับจะเป็นคนตาบอดสนิททั้งทีมเลยก็ได้หรือว่าจะมีคนสายตาเลือนรางรวมอยู่ด้วยก็ได้ครับแต่ว่าไม่เกิน1คนต่อทีมนะครับ
1: แล้วเรื่องความปลอดภัยล่ะคะเพราะต้องใช้ระบบขนส่งสาธารณะที่แบบวุ่นวายมาก
2: ตรงนี้ไม่ต้องห่วงครับเขาจะมีการจับสลากเลือกอาสาสมัครประจำทีมด้วย
1: อ๋อมีอาสาสมัครด้วย
2: ใช่ครับแต่อาสาเนี่ยจะไม่ได้คอยจูงหรือนำทางให้นะครับคือถ้าปล่อยให้ผู้เข้าแข่งขันเดินทางเองเลยอาสาจะแค่คอยดูแลความปลอดภัยให้ในจุดที่วิกฤตจริงๆเท่านั้นครับ
1: ดีจังเลยค่ะใครที่สนใจอยากลองท้าทายขีดจำกัดตัวเองก็สมัครได้ที่สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยสาขากรุงเทพนะคะ
2: ครับผมโทรไปได้เลยครับที่เบอร์022463835ต่อ102สมัครได้ภายในวันที่30กันยายนนี้นะครับ
1: ค่ะแต่ว่าลองคิดดูตามนะคะการเดินทางของคนตาบอดที่ต้องใช้เสียงและสัมผัสเป็นหลักเนี่ยถ้าไปเจอสภาพอากาศแปรปรวนหรือแบบฝนตกหนักจะเป็นยังไงคะ
2: โหอันนี้คือเรื่องใหญ่เลยครับคือพอฝนตกเนี่ยเสียงน้ำที่กระทบพื้นหรือเสียงฟ้าร้องมันจะไปกลบเสียงเครื่องยนต์หรือเสียงแวดล้อมหมดเลย
1: จริงด้วยค่ะคนตาบอดก็คือฟังเสียงทิศทางยากขึ้นไปอีกแล้วถ้าน้ำท่วมขังล่ะคะ
2: น้ำท่วมขังนี่คือตัวตัดขาดข้อมูลการสัมผัสเลยครับไม้เท้าขาวจะแยกแยะพื้นผิวถนนกับฟุตบาทแทบไม่ออกเลย
1: มันเลยอิงมาที่เรื่องของพยากรณ์อากาศของวันนี้ด้วยใช่ไหมคะ
2: ถูกต้องเลยครับซึ่งก็นำมาสู่ข้อมูลพยากรณ์อากาศของเราในวันนี้ครับ
1: งั้นมาอัปเดตสภาพอากาศกันหน่อยค่ะวันนี้ภาคอีสานบ้านเราเป็นยังไงบ้างคะ
2: วันนี้ร่องมรสุมกำลังพาดผ่านนะครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือของเราก็เลยมีฝนฟ้าคะนองถึงร้อยละ70ของพื้นที่เลยครับ
1: โหตั้งร้อยละ70เลยงั้นเจาะลึกมาที่โคราชนครราชสีมาบ้านเราเลยดีกว่าค่ะ
2: สำหรับโคราชวันนี้มีฝนตกหนักบางแห่งนะครับอุณหภูมิต่ำสุดจะอยู่ที่25องศาเซลเซียสส่วนสูงสุดก็33องศาเซลเซียสครับ
1: ก็ยังถือว่าร้อนอบอ้าวอยู่นะคะแล้วภาคอื่นๆล่ะคะขอภาพรวมหน่อยค่ะ
2: ถ้าเป็นภาคเหนือก็มีฝนร้อยละ70เท่าเราเลยครับส่วนภาคกลางภาคตะวันออกแล้วก็กรุงเทพมหานครเนี่ยอยู่ที่ร้อยละ60ครับ
1: ค่ะแล้วทางใต้ล่ะคะ
2: ภาคใต้จะเบาหน่อยครับมีฝนอยู่ที่ร้อยละ30ของพื้นที่ครับ
1: อ๋อเข้าใจแล้วค่ะแล้วช่วงนี้เห็นว่ามีพายุด้วยใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับเป็นอีกกลไกที่น่าสนใจมากคือตอนนี้มีพายุโซนร้อนชื่อโซเดลครับ
1: โซเดลที่แปลว่านายทหารองครักษ์ในภาษาไมโครนีเซียใช่ไหมคะ
2: ใช่เลยครับคือถึงพายุลูกนี้จะไม่ได้เข้าประเทศไทยโดยตรงแต่มันไปดึงให้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังแรงขึ้นครับ
1: แบบนี้ก็คือเพิ่มโอกาสเกิดฝนตกสะสมแล้วก็น้ำท่วมขังเข้าไปอีกนะคะเนี่ยต้องระวังกันให้ดีเลย
2: ครับผมซึ่งพอมองกลับไปที่เรื่องการเดินทางของคนตาบอดข้อมูลพวกนี้ชวนให้เราคิดต่อยอดได้เยอะเลยนะครับ
1: ยังไงคะ
2: คือถ้าในอนาคตประเทศเรามีการออกแบบผังเมืองและทางเท้าที่แบบสามารถรับมือกับปัญหาน้ำท่วมขังได้ดีเนี่ยมันจะไม่ได้แค่ช่วยแก้ปัญหารถติดนะครับแต่มันคือการคืนอิสระความปลอดภัยแล้วก็ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับคนพิการและคนตาบอดได้อย่างมหาศาลเลยล่ะครับ
1: เป็นมุมมองที่ทำให้เราเห็นความสำคัญของการออกแบบเมืองเพื่อทุกคนจริงๆค่ะถ้าใครมีข้อสงสัยหรืออยากสอบถามข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติมจากทางรายการก็สามารถติดต่อมาได้เลยนะคะ
2: ครับจดเบอร์โทรศัพท์กันไว้ได้เลยนะครับ044-353-452ครับ
1: หรืออีกเบอร์นะคะ0816162399ค่ะ
2: โทรมาพูดคุยสอบถามกันได้เลยครับ
1: พบกันใหม่ในครั้งถัดไปพักฟังสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการสักครู่เชิญติดตามช่วงที่2ของรายการแสงสว่างในความมืดกับคุณนนทวัฒน์ต่อได้เลย
0: คุณกำลังฟังรายการแสงสว่างในความมืดพูดคุยหน้าไมค์หรือติ

สารคดีส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิผู้พิการโดยสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่นวันนี้เสนอเรื่องเปิดช่องทางออนไลน์สำหรับผู้พิการจองตั๋วรถไฟรับส่วนลด 50% ทุกขบวนตามที่การรถไฟแห่งประเทศไทยเดินหน้าที่จะเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการในด้านต่างๆอย่างต่อเนื่องเพิ่มในความสะดวกในการเดินทางสูงสุดให้กับประชาชนทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมโดยเฉพาะกลุ่มผู้พิการผู้สูงวัยเด็กสตรีมีครรภ์ให้สามารถเข้าถึงสิ่งอำนวยความสะดวกสวัสดิการตลอดจนความช่วยเหลือในด้านขนส่งสาธารณะล่าสุดการรถไฟแห่งประเทศไทยได้เพิ่มช่องทางการจำหน่ายตั๋วและสำรองที่นั่งผ่านระบบออนไลน์สำหรับผู้ใช้บัตรประจำตัวผู้พิการให้สามารถจองตั๋วได้ผ่านช่องทางเว็บไซต์ dticket www.dticket.railway.co.thและแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือแอปพลิเคชัน SRT D Ticket ทั้งระบบปฏิบัติการ Android และ iOS สำหรับใช้สิทธิ์เป็นส่วนลดค่าโดยสารได้ร้อยละ50ของขบวนรถทุกประเภทไม่รวมค่าธรรมเนียมเริ่มตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปนายเอกรัตน์ศรีอารยันพงศ์หัวหน้าสำนักงานผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าการดำเนินการดังกล่าวถือเป็นนโยบายของการรถไฟประเทศไทยในการส่งเสริมยกระดับคุณภาพชีวิตผู้พิการให้สามารถเข้าถึงการบริการได้อย่างสะดวกสบายซึ่งเพิ่มเติมจากเดิมที่ใช้สิทธิ์ส่วนลดค่าโดยสารได้เฉพาะการซื้อตั๋วที่สถานีเท่านั้นและถือเป็นการพัฒนาการให้บริการอย่างต่อเนื่องในการอำนวยความสะดวกในการเดินทางของพี่น้องประชาชนทุกคนอย่างเท่าเทียมสำหรับหลักเกณฑ์การจองตั๋วผ่านระบบออนไลน์ของผู้ใช้บัตรประจำตัวผู้พิการจะต้องเป็นสมาชิกที่ได้รับการยืนยันตัวตนจากระบบ dticket ก่อนจากนั้นให้กรอกข้อมูลเลขที่บัตรประจำตัวผู้พิการและบัตรประชาชนเพื่อทำการตรวจสอบสิทธิ์ซึ่งสามารถเลือกสำรองที่นั่งล่วงหน้าในขบวนต่างๆไม่ว่าจะเป็นขบวนรถด่วนพิเศษขบวนรถด่วนขบวนรถเร็วขบวนรถนำเที่ยวและขบวนรถพิเศษโดยสารทั้งสายเหนือสายตะวันออกเฉียงเหนือสายตะวันออกและสายใต้ด้วยตั๋วโดยสารทุกใบจะต้องมีชื่อและเลขบัตรประชาชนตรงกับบัตรประชาชนของผู้เดินทางเพื่อใช้ยืนยันสิทธิ์รับความคุ้มครองหากเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาการรถไฟประเทศไทยมีความมุ่งมั่นในการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาช่วยพัฒนาการให้บริการในด้านต่างๆให้ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของประชาชนและสามารถเข้าถึงการบริการได้อย่างสะดวกสบายโดยคำนึงถึงการให้บริการแก่ผู้โดยสารทุกคนอย่างเท่าเทียมไม่ว่าจะเป็นผู้พิการผู้สูงวัยเด็กและสตรีมีครรภ์ให้ได้รับความสะดวกสบายเกิดความพึงพอใจสูงสุดเป็นสำคัญขอขอบคุณข้อมูลบทความดีๆจากเว็บไซต์ mgronline.com

0: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
1: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืน

0: หยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224

ฟันต่อฟันนะครับงานเพลงเพราะๆจากคุณคัทยามลสีนะครับหยิบเป็นความสุขให้ท่านได้รับฟังกันในช่วงเวลาของรายการแสงสว่างในความมืดครับ15นาฬิกาครับอีก35นาทีโดยประมาณครับกลับมาช่วงที่2ของรายการแสงสว่างในความมืดจากทางสมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับเราออกอากาศสดกันทุกวันครับจากชั้น3อาคารนิสามณีวงสำนักงานสมาคมคนตาบอดนครราชสีมายิงสัญญาณสดโดยระบบเรดิโอสตรีมมิ่งนะครับไปที่ห้องส่งของสถานีวิทยุกระจายเสียงทั้ง3สถานีที่รับสัญญาณเราอยู่ตอนนี้นะครับเมื่อสักครู่นี้มีท่านผู้ฟังแจ้งเข้ามาว่าทางอำเภอเมืองนะครับระบบน่าจะมีปัญหาทางจอมสุรางเรดิโอนะครับวันนี้ไม่ได้ดึงสัญญาณไปนะครับก็ไม่เป็นไรเดี๋ยววันต่อไปน่าจะได้แก้ไขเสร็จนะครับน่าจะได้ฟังกันเช่นเดิมนะครับก็ฟังได้ทาง 99.75 เมกะเฮิรตซ์ 91.75 เมกะเฮิรตซ์จอมสุรางนะครับโดยปกติแล้วก็สายสัมพันธ์เรดิโอ 89.0 เมกะเฮิรตซ์อำเภอโนนแดงนะครับแล้วก็ท้องถิ่นประทาย 104.50 เมกะเฮิรตซ์สำหรับประทายก็รับฟังกันได้นะครับณตอนนี้หรือว่าติดตามรับฟังผ่านทางระบบออนไลน์ก็ www.nmab.or.th/radio แล้วก็เว็บไซต์ของภาคีเครือข่ายผู้ประกอบการวิทยุภาคประชาชนแห่งประเทศไทย www.parkeyfm.org นะครับก็ติดตามรับฟังกันได้นะครับติชมรายการแจ้งผลการรับฟังนะครับฟังจากสถานีใดฟังผ่านช่องทางใดสัญญาณชัดเจนหรือไม่อย่างไรก็โทรแจ้งผลการรับฟังติชมรายการได้ที่0815109471 0815109471รายการแสงสว่างในความมืดนะครับหรือว่าในช่วงที่2นี้ท่านใดรับฟังอยู่และสงสัยเกี่ยวกับสิทธิสวัสดิการต่างๆของคนตาบอดนะครับไม่ว่าจะเป็นของทางภาครัฐเองหรือว่าสิทธิสวัสดิการบริการต่างๆของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาก็โทรสอบถามผ่านทางหน้าไมค์ตรงนี้ได้เลยนะครับ0815109471 0815109471รายการแสงสว่างในความมืดครับเมื่อวานนี้นะครับในช่วงเย็นสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาของเราก็มีการออกประกาศนะครับมาหลายประกาศเลยนะครับมีหลากหลายเรื่องราวที่จะได้มาประชาสัมพันธ์กันในวันนี้นะครับเริ่มต้นด้วยประกาศที่สตนม022/2569นะครับเรื่องนะครับรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าที่ปฏิบัติงานธุรการนะครับด้วยสมาคมคนตาบอดนครราชสีมามีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่นะครับปฏิบัติงานธุรการประจำสำนักงานสมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับโดยมีหลักเกณฑ์และก็รายละเอียดดังต่อไปนี้นะครับตำแหน่งที่รับสมัครตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานธุรการจำนวน1อัตรานะครับส่วนคุณสมบัติก็เพศชายหรือหญิงอายุ22ปีบริบูรณ์ขึ้นไปนะครับ22ปีบริบูรณ์ขึ้นไปสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีนะครับในสาขาที่เกี่ยวข้องมีทักษะการใช้อุปกรณ์หรือและโปรแกรมสำนักงานนะครับอย่างดีนะครับมีมนุษยสัมพันธ์ดีมีความรับผิดชอบขยันและอดทนพร้อมเรียนรู้งานมีจิตสาธารณะพร้อมเปิดใจและสามารถปฏิบัติงานกับคนตาบอดได้นะครับแล้วก็สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานนอกสถานที่ต่างอำเภอต่างจังหวัดและพักค้างคืนได้นะครับหากสามารถขับขี่รถยนต์ได้และมีใบอนุญาตขับครบรถยนต์นะครับจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ3นะครับลักษณะงานหน้าที่ความรับผิดชอบนะครับก็จะเป็นลักษณะของปฏิบัติงานด้านงานสารบัญงานธุรการทั่วไปนะครับแล้วก็งานทะเบียนเอกสารจัดทำจัดเก็บรวบรวมดูแลระบบเอกสารนะครับแล้วก็บริหารจัดการระบบ
เอกสารสำนักงานนะครับรวมลงพื้นที่ปฏิบัติงานในกิจกรรมหรือโครงการต่างๆของทางสมาคมจัดทั้งภายในแล้วก็ต่างพื้นที่นะครับพร้อมทั้งพักค้างคืนตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายนะครับแล้วก็ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมายนะครับวันและเวลาปฏิบัติงานนะครับวันปฏิบัติงานก็จะเป็นวันจันทร์ถึงวันเสาร์8:30 น.ถึง17:00 น.นะครับวันจันทร์ถึงวันเสาร์หยุดวันอาทิตย์แล้วก็หยุดตามประกาศของสมาคมอัตราค่าตอบแทนนะครับช่วงทดลองงาน3 เดือน 90 วันได้รับ10,000 บาทนะครับหลังผ่านการทดลองงานได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่อัตราเงินเดือนจะขึ้นเป็น 12,000 บาทโดยมีสัญญาการทำงาน1ปีนะครับหากทำงานผ่านเกณฑ์ที่สมาคมกำหนดก็จะมีการต่อสัญญาไปในทุกๆปีนะครับสวัสดิการนะครับก็จะมีกองทุนประกันสังคมเครื่องแบบพนักงานอาหารกลางวันให้นะครับกำหนดการและขั้นตอนการคัดเลือกนะครับระยะเวลาการรับสมัครก็ตั้งแต่วันนี้นะครับไปจนถึงวันที่15 กันยายน 2569นะครับ15ตรงกับวันที่เท่าไหร่อะไรเนาะเดี๋ยว15ตรงกับวันน่าจะเป็นวันอังคารนะครับประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับการสัมภาษณ์นะครับในวันที่16 กันยายนนะครับแล้วก็กำหนดการสัมภาษณ์ในวันที่17 กันยายน 2569นะครับโดยแบ่งช่วงเวลาเป็น2 ช่วงเวลาครับช่วง9 นาฬิกาถึง12 นาฬิกาก็จะเป็นการสอบความรู้ทั่วไปหรือว่าการสอบปฏิบัตินะครับแล้วก็ช่วง13 นาฬิกาถึง14 นาฬิกาก็จะเป็นการสอบสัมภาษณ์นะครับและจะมีการสอบประกาศรายชื่อผู้ที่ได้การคัดเลือกครับในวันจันทร์ที่21 กันยายน 2569ครับเริ่มปฏิบัติงาน1 ตุลาคม 2569นะครับสำหรับสถานที่และช่องทางการรับสมัครนะครับผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครหรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่1178บ้านหนอง2ห้องหมู่4ตำบลหัวทะเลอำเภอเมืองนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมารหัสไปรษณีย์300000นะครับหมายเลขโทรศัพท์ก็044-353-452 044-353-452แล้วก็0816162399นะครับ0816162399 LINE official @nmabconnect email contact@nmab.or.thนะครับสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้นะครับที่ www.nmab.or.th/nmabwork2026 นะครับหรือว่าเข้าไปที่หน้าเพจ Facebook ของสมาคมตอนนี้เลยนะครับแล้วก็เลื่อนลงมาก็จะมีประกาศที่022ได้โพสต์ไว้อยู่นะครับก็กดลิงก์เข้าไปดาวน์โหลดในประกาศตรงนั้นได้เลยนะครับประกาศณวันที่31 สิงหาคม 2569นายสุชาติไดกระโทกนายกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับก็เป็นข่าวดีๆนะครับสำหรับท่านใดที่หางานอยู่แล้วก็สนใจในงานธุรการตรงนี้นะครับเพราะว่าเจ้าที่ท่านเดิมนะครับน้องออมก็ได้มีการปรับเปลี่ยนตำแหน่งนะครับจากเดิมที่ดูแลด้านของงานธุรการทั้งหมดก็ปรับเปลี่ยนไปดูแลด้านของงานโครงการนะครับเพราะว่าในปีงบประมาณ2570นี้นะครับทั้ง3องค์กรของเราก็จะได้มีการส่งขอโครงการกันเพื่อนำมาให้กับสมาชิกคนตาบอดทั้งในจังหวัดนครราชสีมาเราเองแล้วก็คนตาบอดทั่วประเทศนะครับจึงมีได้ปรับเปลี่ยนให้น้องไปดูโครงการทั้งหมดนะครับของทั้งสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาของเราเองของทางศูนย์บริการคนตาบอดนครราชสีมาแล้วก็ของทางมูลนิธิพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดนะครับตรงธุรการตอนนี้ก็จะว่างลงนะครับจึงได้เปิดรับสมัครตรงนี้ใครสนใจก็อ่านรายละเอียดอีกครั้งได้หน้าเพจ Facebook นะครับสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสอบถามก็ตามเบอร์ของสมาคมได้เลย044-353-452 081-616-2399มาร่วมเป็นครอบครัวเดียวกันกับสมาคมคนตาบอดนครราชสีมากันได้นะครับ

พี่ฝนธนสุนทรอัลบั้มดวงจันทร์กลางดวงใจนะครับกลับมาช่วงสุดท้ายของรายการแสงสว่างในความมืดจากทางสมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับเมื่อวานนี้นอกจากประกาศรับสมัครงานแล้วก็มีประกาศผู้ที่ได้สิทธิ์เข้าร่วมนะครับโครงการการทำผมเช็ดเท้าจากห่วงถุงเท้าสำหรับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมานะครับที่ได้ประกาศไปเมื่อวานนี้นะครับก็มีอยู่10ท่านนะครับได้แก่1นายเสกศักดิ์มุ่งผลกลางนะครับ2นายสมศักดิ์ตับกลาง3นางอนงเฉยชาวนา4นายภัยแสงทอง5นางสาวจำนงสอนจันดา6นางสาวมณิกานรปติ7นางสาวเพ็ญสาธร8นางสาวนายแทนพุนแทนคุณคำนึงผลนะครับ9นางสาวดารณีหันสูงเนินและ10นายนนทวัฒน์จอมสูงเนินนะครับก็เดี๋ยวท่านที่มีรายชื่อทั้ง10รายชื่อนี้ก็จะได้พบกันในวันพรุ่งนี้นะครับทางเจ้าหน้าที่เราก็ได้โทรไปคอนเฟิร์มเรียบร้อยแล้วนะครับก็ยังเหลืออีก1โครงการนะครับที่เรายังเปิดรับอยู่ท่านใดที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการผมเช็ดเท้าก็ไม่ต้องเสียใจไปนะครับในปีถัดไปแล้วก็จะมีการเขียนโครงการนะครับด้านของอาชีพต่างๆขอให้กับสมาชิกได้เข้าร่วมกันอยู่เหมือนเดิมนะครับโครงการผมเช็ดเท้าก็ลงมาประมาณ10กว่าคนเกือบ20คนนะครับก็ถือว่ามีให้ความสนใจอย่างล้นหลามเลยทีเดียวแล้วก็คัดเลือกนะครับแล้วก็โทรสอบถามผู้ที่คอนเฟิร์มนะครับตรงนี้ก็จะมา10ท่านตรงนี้เริ่มเรียนกันตั้งแต่เช้าเลยนะครับ 9:00 น.วันที่2ไปจนถึงวันที่11กันยายน2569ที่ห้อง1178คาเฟ่นะครับเปลี่ยนที่แล้วตอนแรกนึกว่าจะเป็นชั้น3ตอนนี้เป็น1178คาเฟ่นะครับที่เรียนด้านล่างได้เลยนะครับก็ท่านใดอยากมาเยี่ยมชมการเรียนการสอนก็มาเยี่ยมชมกันได้นะครับที่สำนักงานสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาในช่วงวันที่10ในวันที่9ขออภัยวันที่2นะครับถึง11กันยายน2569ส่วนอีกหนึ่งโครงการนะครับโครงการการลดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินจากสาธารณภัยในรูปแบบต่างๆสำหรับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาตรงนี้ก็ยังเปิดรับกันอยู่เช่นเดิมนะครับยังพอมีที่ว่างอยู่นะครับโครงการนี้จัดขึ้นในวันที่12ถึง14กันยายน2519ณโรงแรมโคราชโฮเทลตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมานะครับก็ลงทะเบียนกันได้หรืออีกหนึ่งโครงการนะครับลงผ่าน Google Form นะครับหรือว่าโทรมาลงได้ที่044-353-452นะครับ044-353-452นะครับโครงการดีๆแบบนี้จัดโดยสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสนับสนุนงบประมาณโดยกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการนะครับท่านที่รับฟังอยู่ตอนนี้ครับอยากร่วมสนับสนุนการดำเนินงานของทางสมาคมนะครับให้สามารถอยู่คู่กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาของเราต่อไปได้นะครับเพราะว่าคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาของเรามีมากที่สุดในประเทศไทยกว่า 12,000 คนนะครับแต่คนตาบอดที่ได้รับการพัฒนาอย่างมีค่อนข้างน้อยครับสมาคมของเราก็จะคอยส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดนะครับผ่านการจัดกิจกรรมจัดโครงการจัดสวัสดิการจัดบริการให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมานะครับก็ร่วมสนับสนุนการดำเนินงานของเราช่วยจ่ายค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่ต่างๆนะครับค่าลงพื้นที่ในการค้นหาคนตาบอดมาพัฒนาก็สามารถร่วมสนับสนุนกันเข้ามาได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาหมายเลขบัญชี661-548-0050นะครับ661-548-0050บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมา661-548-0050ครับแล้วก็ว่าเข้าไปที่หน้าแฟนเพจ Facebookสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาแล้วก็ไปที่โพสต์ปักหมุดหรือว่าไปที่หน้าปกเพจนะครับหรือเว็บไซต์ www.nmab.or.th แล้วก็คลิกไปที่บริจาคนะครับทั้ง2จุดนี้ก็จะมีตัว QR Code
นะครับท่านสามารถนำแอปพลิเคชันของทุกๆธนาคารนะครับมาสแกนเพื่อบริจาคเงินให้กับสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาของเราได้บริจาคง่ายปลอดภัยถูกต้องรวดเร็วอย่างแน่นอนนะครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือว่าติดตามข่าวสารของทางสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาของเราได้หลากหลายช่องทางไม่ว่าจะเป็นหมายเลขโทรศัพท์044-353-452นะครับ044-353-452กด1ติดต่อสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาหรือหมายเลขโทรศัพท์มือถือก็0816162399นะครับ0816162399ครับ LINE Official @nmabconnect นะครับส่งข้อความหรือว่ากดโทรมาพูดคุยกันได้ในเวลาทำการนะครับแล้วก็แฟนเพจ Facebook สมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับกดติดตามข่าวสารกดไลค์กดแชร์เพจของเราได้นะครับหรือว่าสงสัยข้อมูลส่วนใดก็ส่งข้อความมาคุยกันได้กดโทร Messenger มาคุยกันได้นะครับหรือว่าจะติดตามผ่าน Instagram ก็มีนะครับ @tabord.nm นะครับ YouTube สมาคมคนตาบอดนครราชสีมา TikTok เรื่องเล่าชาวตาบอดเว็บไซต์ www.nmab.or.thนะครับแล้วก็ติดตามรายการแสงสว่างในความมืดของเราในทุกๆช่วงเวลานะครับไม่ว่าจะเป็นช่วงเช้า 9:00 นถึง 10:00 นนะครับผ่าน2สถานีมจร 99.75 เมกะเฮิรตซ์อำเภอเมืองลุ่มน้ำลำตะคอง100เมกะเฮิรตซ์อำเภอสีคิ้วนะครับแล้วก็ในช่วงบ่ายก็ทาง3สถานีนะครับทุกวันจอมสุรางเรดิโอ 91.75 เมกะเฮิรตซ์อำเภอเมืองสายสัมพันธ์เรดิโอ 89.0 เมกะเฮิรตซ์อำเภอนนท์แดงและท้องถิ่นประทาย 104.50 เมกะเฮิรตซ์อำเภอประทายแล้วก็ติดตามรับฟังผ่านทางเว็บไซต์ www.nmab.or.th นะครับหรือว่า www.pakifm.org แล้วก็ค้นหาชื่อสถานี KRB Radio นะครับก็ในทุกช่องทางในทุกรูปแบบที่เราเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารก็ฝากทุกท่านติดตามข่าวสารจากทางสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาของเราไว้ด้วยนะครับช่วงนี้ดูเวลาแล้วครับหมดเวลาของรายการแสงสว่างในความมืดของเราประจำวันนี้แล้วนะครับเราจะกลับมาพบกันอีกครั้งวันพรุ่งนี้วันนี้ผมนนทวัฒน์พิมพ์สันเทียกรรมการและประชาสัมพันธ์สมาคมคนตาบอดนครราชสีมาต้องขออนุญาตลาทุกท่านไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้สวัสดีครับ

0: ำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: กรมการพัฒนาชุมชนจัดประกวดผ้าลายพระราชทานผ้าลายขอสมเด็จเจ้าฟ้าและผ้าลายบุพภาบรมราชินีนาถและงานหัตถกรรมประจำปี2569ภาคเหนือที่จังหวัดเชียงใหม่ที่โรงแรมยูนิมมานเชียงใหม่อำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่นายสยามสิริมงคลอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนเป็นประธานเปิดการประกวดผ้าลายพระราชทานผ้าลายขอสมเด็จเจ้าฟ้าและผ้าลายบุพภาบรมราชินีนาถและงานหัตถกรรมประจำปี2569ตามโครงการยกระดับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาผ้าไทยและงานหัตถกรรมภาคเหนือโดยมีนายบุญลือธรรมธารานุรักษ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดเชียงใหม่ที่ปรึกษาโครงการประธานชมรมแม่บ้านพัฒนาชุมชนหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารกรมการพัฒนาชุมชนผู้เชี่ยวชาญด้านผ้าไทยและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงานซึ่งกรมการพัฒนาชุมชนยังให้ความสำคัญกับแนวคิด sustainableแฟชั่นหรือแฟชั่นแห่งความยั่งยืนด้วยการส่งเสริมการใช้วัสดุธรรมชาติเส้นใยธรรมชาติและเส้นใยรีไซเคิลเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมควบคู่กับการสร้างเศรษฐกิจหมุนเวียนจะนำไปสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอที่ยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนกล่าวว่าโครงการนี้เป็นการสืบสานพระราชกรณียกิจด้านผ้าและงานหัตถกรรมโดยน้อมนำแบบผ้าลายพระราชทานผ้าลายขอสมเด็จเจ้าฟ้าและผ้าลายบุพภาบรมราชินีนาถมาส่งเสริมให้กลุ่มผู้ผลิตผู้ประกอบการและช่างทอผ้านำไปพัฒนาต่อยอดให้เกิดผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพมีความหลากหลายและสอดคล้องกับความต้องการของตลาดในปัจจุบันไม่ว่าจะนำผ้าลายพระราชทานไปพัฒนาต่อยอดหรือประยุกต์ใช้ในรูปแบบใดลายผ้าพระราชทานยังคงเป็นส่วนหนึ่งของโครงการผ้าไทยใส่ให้สนุกซึ่งเป็นแนวทางสำคัญในการส่งเสริมการใช้ผ้าไทยให้มีความร่วมสมัยสามารถสวมใส่ได้ในชีวิตประจำวันและสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนอย่างเป็นรูปธรรมทั้งนี้การประกวดระดับภาคกำหนดจัดขึ้นทั้ง4ภูมิภาคจากนั้นจะเข้าสู่การประกวดรอบคัดเลือกระดับภาควันที่11กันยายน2569และรอบรองชนะเลิศระดับประเทศวันที่12กันยายน2569ที่ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีโดยจะคัดเลือกผ้าและงานหัตถกรรมที่มีความเหมาะสมเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศต่อไปพิมลกันเดชาชัยทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอดีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: ตอนรหัสไปรษณีย
1: ์พี่พอดคะพี่พอดยุ่งอยู่หรือเปล่าคะใจดีขอรบกวนสักครู่นะคะ
0: พี่ไม่ยุ่งหรอกจ้า
2: ดีใจกับใจดีเขียนจดหมายถึงคุณตาคุณยายครับ
1: แต่สับสนเรื่องรหัสไปรษณีย์ค่ะพี่พอดใจดีจำได้ว่า 80,000 แต่ดีใจบอกว่า 83,000 ค่ะ
0: รหัสไปรษณีย์บ้านคุณตาคุณยายน่ะ80310จ้ะ
3: 80310หรือคะ
0: ใช่แล้วจ้าเวลาที่เราจะอ่านเลขรหัสไปรษณีย์เราจะต้องอ่านเรียงตัวจ้ะไม่ได้อ่านแบบจำนวนเต็ม
2: แบบนี้นี่เองก่อนนี้ดีใจเข้าใจผิดมาตลอดเลยครับอ่านแบบจำนวนเต็มทุกครั้งเลย
0: ไม่เป็นไรจ้าแต่ต่อไปนี้ดีใจกับใจดีต้องจำไว้ว่าเวลาจะอ่านเลขรหัสไปรษณีย์จะต้องอ่านแบบเรียงตัวจึงจะถูกต้องนะจ๊ะ
2: ครับทราบครับ
0: น้องๆทางบ้านอย่าลืมนะครับเราคนไทยต้องใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง
4: This is Thai PBS podcast View the world via the voice
5: คนสายตาสั้นเนี่ยมันมาจาก2กลุ่มถ้าคุณพ่อหรือคุณแม่สายตาสั้น1คนลูกจะมีโอกาสสายตาสั้นประมาณ 30% แต่ถ้าทั้งคุณพ่อและคุณแม่สายตาสั้นลูกเนี่ยโอกาสเกินกว่า 60% ที่จะต้องใส่ตาสั้นตามไปด้วยคำว่าสั้นที่เป็นถ่ายทอดทางกรรมพันธุ์เนี่ยมักจะสั้นเกินสัก 400-500 เนี่ยพวกนี้กรรมพันธุ์แน่ที่ไต้หวันเนี่ยเดิมเขาเคยสั้นไปถึง 53% เลยนะเด็กหลังจากที่เขามีนโยบายเทียน120ของเขาเนี่ยใส่ตาสั้นก็ลดลงมาละเหลือ40%กว่าถ้าสมมติในช่วง 10-15 ขวบแรกของเขาเนี่ยเขาเห็นภาพไม่ชัดแล้วไม่มีใครไปแก้ไขเขาเนี่ยสมองส่วนใหญ่การมองเห็นก็พัฒนาน้อยเราเรียกภาวะนี้หรือโรคนี้ว่าโรคตาขี้เกียจ
6: ฟังทุกเรื่องสุขภาพอัปเดต ทุกโรคภัยฟังรายการโรงหมอกับดิฉันสุรีพรวงศ์สถิตพรค่ะ
4: This is Thai PBS podcast
7: วันนี้ค่ะเราคุยกันถึงเรื่องของสายตาสั้นนะคะซึ่งก็ต้องบอกว่ามันเป็นปัญหาการมองเห็นที่เราเจอกันได้ใกล้ตัวมากขึ้นนะคะมองใกล้ได้ชัดมองไกลไม่ชัดเอ๊ะหรือยังไงนะคะคุยกับรองศาสตราจารย์นายแพทย์ศักดิ์ชัยวงศ์กิตติรักษ์ประธานวิชาการราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทยกันค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอคะ
5: ครับสวัสดีครับสวัสดีคุณลีและผู้ฟังทุกท่านด้วยครับ
7: สายตาสั้นส่วนใหญ่เราก็จะมองว่าก็เป็นเรื่องที่ส่วนใหญ่เจอกันแต่บางคนที่ไม่เคยสายตาสั้นนี่โชคดีเนาะ
5: โอ้โชคดีทีนี้คนโชคดีก็จะน้อยลงเรื่อยๆเพราะว่าคนสายตาสั้นเยอะขึ้นเรื่อยๆก่อนอื่นปูพื้นก่อนเผื่อบางคนเขาไม่เคยใส่แว่นก็งงสายตาสั้นคืออะไรกันเนาะสายตาสั้นเนี่ยชื่อก็คงค่อนข้างสื่อความหมายเนาะหมายความว่ามองไกลๆไม่ชัดมองชัดใกล้ถ้าเป็นเด็กนักเรียนก็มีปัญหาเรื่องไปโรงเรียนแล้วก็มองกระดานไม่เห็น เรียนไม่ทันเพื่อนจริงๆจริงๆตอนเด็กๆนึกว่าสายตาสั้นนี่เขามองอะไรไม่เห็นเลยนะคนสายตาหนาแว่นหนาๆเงี้ย แต่จริงๆก็ไม่ใช่นะเขาเห็นอย่างเช่นน่ะเห็นเป็นรถยนต์เห็นเป็นคนเดินมาอะไรเงี้ยเพียงแต่เขาไม่เห็นรายละเอียดของภาพมันเหมือนเราถ่ายรูปไม่โฟกัสอะเวลามองไกลๆใช่แต่ไม่ได้แบบเหมือนคนตาบอดแต่เพื่อนเด็กๆตอนเราเด็กๆเนาะชอบรอเพื่อนใส่แว่นนะจริงๆไม่ใช่เขาแก้ไม่เห็นรายละเอียดของภาพเพราะว่าภาพมันโฟกัสไม่ดีนะครับซึ่งจริงๆทางการแพทย์เนี่ยคำว่าสายตาสั้นเนี่ยมันมาจากเหตุผลทางการแพทย์นะเพราะว่าเวลาแสงที่มันเข้าตาคนเราเนี่ยมันจะมีการหักเหที่กระจกตาดำกับที่เลนตาและธรรมดาเนี่ยมันต้องแสงเนี่ยมันต้องไปรวมตัวกันที่จอประสาทตานะฮะซึ่งก็เหมือนฟิล์มถ่ายรูปอะภาพก็จะชัดคนแต่ตาสั้นเนี่ยแสงมันตกสั้นไปหน่อยหมายความว่ามันไปตกก่อนที่จะไปถึงจอประสาทตาเขาก็เลยเรียกว่าสายตาสั้นสายตาสั้นเนี่ยทำไมเราสังเกตว่าเอ๊ะมันก็คงมีโรคนี้มานานเนาะแบบคุ้นๆไหมครับว่าใครในประวัติศาสตร์ที่เรารู้สึกว่าเราเห็นเขาใส่แว่นจนเรารู้สึกว่าก็ใส่แว่นนะท่านจักรพรรดิปุยไหมในหนังเนาะใช่ไหมนะท่านก็ใส่แว่นเหมือนกันเพราะจริงๆแสดงว่าแว่นมีมาเป็นร้อยๆปีแหละนะรูปแบบและแว่นแบบนี้จริงๆอ่ะเหตุผลที่ทำไมเดี๋ยวนี้เด็กหรือคนเราสายตาสั้นเยอะขึ้นเนี่ยจริงๆไม่อยากให้โทษมือถือเนาะเพราะว่าอะไรอะไรก็โทษมือถือไว้ก่อนอะไรเงี้ยเพราะว่าบางบ้านนี่เลยโทษมือถือเลยทำไม่ยอมให้ลูกใช้มือถือก็ทะเลาะกันลูกตกยุคบ้างตามเพื่อนไม่ทันบ้างอะไรเงี้ยจริงๆถ้าเราดูแลดีๆเราสามารถให้ลูกอยู่กับเทคโนโลยีได้โดยปัญหาสายตาสั้นไม่รุนแรงนะครับที่เหตุผลที่คนสายตาสั้นตอนนี้เยอะเพราะว่าคนสายตาสั้นเนี่ยมันมาจาก2กลุ่มกลุ่มแรกเนี่ยก็คือกลุ่มที่เป็นกรรมพันธุ์คุณลีสังเกตไหมว่าถ้าบ้านไหนคุณพ่อคุณแม่ใส่แว่นคุณลูกมักจะไม่ค่อยรอดถ้าคุณพ่อหรือคุณแม่ใส่ตาสั้น1คนลูกจะมีโอกาสใส่ตาสั้นประมาณ 30% แต่ถ้าทั้งคุณพ่อและคุณแม่ใส่ตาสั้นลูกเนี่ยโอกาส เกินกว่า 60% ที่จะต้องสายตาสั้นตามไปด้วย
7: คำว่าสายตาสั้นเนี่ยที่บอกว่ามันเป็นพันธุกรรมส่งต่อถึงลูกต้องค่าแบบสั้นมากๆทั้งคู่จริงๆแล้วลูกโดนแน่ๆหรือว่า
5: ใช่ครับส่วนใหญ่ก็คือคำว่าสั้นที่เป็นถ่ายทอดทางกรรมพันธุ์เนี่ยมักจะสั้นเกินสัก 400-500 เนี่ยพวกนี้กรรมพันธุ์แน่ที่ที่แย่กว่านั้นคือกลุ่มนี้คุณพ่อคุณแม่มักจะใส่แว่นตอนอยู่มัธยมหรือมหาวิทยาลัยแต่พอมีลูกออกมาเนี่ยลูกมักจะใส่แว่นตั้งแต่ประถมเลยเด็กที่เป็นจากกรรมพันธุ์เนี่ยเป็นเร็วค่อนข้างโปรเกรสเร็วหมายความว่าจากสั้น300เป็น400 500เนี่ยโอ้โหบางทีไม่กี่ปีอ่ะสั้นเยอะเลย
7: แต่หมายถึงว่าตอนเด็กเขาเกิดมาเขาก็ยังใช่ไหมอ
5: าจจะยังหรือสั้นแต่เขาบอกไม่ได้เราไม่รู้ใช่ไหม
7: ต้องเข้าเรียนก่อน
5: หรือต้องแบบเริ่มมีพฤติกรรมการมองที่แปลกๆนะซึ่งคุณพ่อคุณแม่ต้องช่วยกันสังเกตคือไม่ต้องรอถึงเรียนก็ได้เพราะว่าจริงๆอย่างเด็กบางคนเนี่ยพฤติกรรมที่บอกถึงว่าอาจจะมีปัญหาสายตาถ้าเกิดเขาเป็นตั้งแต่อยู่น้อยๆเช่นเราดูทีวีกันอยู่นั่งดูกันอยู่เงี้ยห่างทีวีสัก 4-5 เมตรอ่ะปรากฏว่าน้องชอบแบบทำเป็นเดินเข้าไปดูใกล้ๆ อะไรอย่างเงี้ยเขามองไม่เห็นไงเขาเลยเดินเข้าไปหรือเวลามองอะไรตั้งใจมันก็จะหยีตามองอ่ะแบบขมวดคิ้วหลีตาดูเนี่ยอันนี้เป็นอาการของเด็กสายตาสั้นหรือเด็กบางคนที่แบบชอบไปเอียงคอดูนู่นดูนี่เนี่ยอันนี้ก็ต้องระวังนะอันนี้อาจจะเป็นสายตาสั้นหรือสายตาเอียงก็ได
7: ้ค่ะแล้วเวลาเขาสายตาสั้นเนี่ยเขาจะค่อยๆสั้นไปจนค่าเลขขึ้นเรื่อยๆหรือว่าเขาแบบโอ้โหมาปุ๊บเกิน500เลย
5: ส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับว่าคุณพ่อคุณแม่ช่างสังเกตแค่ไหนถ้าคุณพ่อคุณแม่ช่างสังเกตก็อาจจะเจอตั้งแต่ยังแค่แบบ 200-300 แต่ถ้าคุณพ่อคุณแม่ไม่ค่อยสังเกตน
7: ะ
5: หรือลูกอาการผิดปกติไม่ชัดเจนอ่ะบางคนก็มาเจอทีเดียวก็ 400-500 ก็
7: ม
5: ีนะครับอันนี้กลุ่มที่1นะไอ้กลุ่มที่เป็นกรรมพันธุ์ก็เป็นแน่กลุ่มที่2ก็คือมาเกิดที่รุ่นเจเนเรชันเขาเองก็คือพ่อแม่ไม่ได้ใส่เลยในบ้านไม่มีใครอยู่ๆก็ใส่ขึ้นมาคนเดียวมันก็อาจจะเป็นความผิดปกติของโครงสร้างของดวงตาที่เกิดขึ้นในตัวเขาเองนะฮะเช่นแบบว่าลูกตายาวเกินไปกระจกตาโค้งเกินไปแสงมันเลยตกก่อนที่จะถึงจอประสาทตารวมทั้งมันมีงานศึกษานะครับที่ได้รับการยอมรับของไต้หวันเนี่ยพบว่าพฤติกรรมบางอย่างเนี่ยมีผลต่อการทำให้เกิดสายตาสั้นและก็สายตาสั้นเร็วขึ้นนะฮะซึ่งอันเนี้ยไต้หวันเขาเรียกเทียน120นะ
7: เทียน
5: เป็นภาษาของเขาจริงๆการที่เด็กเนี่ยไม่ได้มีกิจกรรมกลางแจ้งเด็กยุคใหม่เนี่ยมันเลยทำให้เกิดภาวะสายตาสั้นเยอะขึ้นก็เขามีงานวิจัยว่าจริงๆแล้วอ่ะถ้าเลี้ยงเด็กเดี๋ยวนี้จะต้องให้มีกิจกรรมกลางแจ้งอย่างน้อยสัปดาห์ละ11ชั่วโมงนะครับเพราะยันที่ไต้หวันเนี่ยโรงเรียนประถมของเขาเนี่ยกระทรวงศึกษาเนี่ยเขาแนะนำให้ไปมีการศึกษาที่ outdoor หมายถึงว่ากิจกรรมกลางแจ้งเนี่ยอย่างน้อยวันละ2ชั่วโมง5วันก็10ชั่วโมงแล้วก็พ่อแม่พาไปตากแดดอีกสัก
7: 1
5: ชั่วโมง
7: หร
5: ือ
7: มากกว่านั้นแล้วแต
5: ่ได้นั่นแหละก็จะช่วยลดโอกาสสายตาสั้นในเด็กที่ไต้หวันเนี่ยเดิมเขาเคยสั้นไปถึง 53% เลยนะเด็กหลังจากที่เขามีนโยบายเทียน120ของเขาเนี่ยสายตาสั้นก็ลดลงมาแล้วเหลือ40%
7: พอฟังอย่างนี้เรารู้สึกว่าเขาแก้ปัญหาที่ต้นเหตุก่อนเลยไม่ใช่ต้องมานั่งตัดแว่นให้เด็ก
5: ใช่ประเทศเรานี่ก็ตอนนี้ก็ไล่ตามแจกแว่นเด็กอยู่จริงๆเราต้องไปป้องกันตั้งแต่ต้นที่ไต้หวันเนี่ยที่เขาถือว่าประสบความสำเร็จในประเทศแถวๆเราเพราะว่าเป็นโซนประเทศที่มีปัญหาสายตาสั้นเยอะในเด็กไต้หวันเนี่ยเป็นหนึ่งในประเทศที่ค่อนข้างประสบความสำเร็จในการแก้ปัญหานี้นโยบายอันที่หนึ่งคือให้เด็กนักเรียนประถมไปมีกิจกรรมกลางแจ้งอย่างน้อยสัปดาห์ละ11ชั่วโมง อันที่สองเขามีสูตรการใช้สายตาในเด็กน
7: ะ
5: เขาเรียกว่า30 10 30คำว่า30แรกก็หมายความว่าถ้าเด็กต้องเรียนหนังสือหรือใช้คอมพิวเตอร์หรือใช้มือถือเนี่ย30นาทีเนี่ยจะต้องพักการใช้อย่างน้อย10นาทีเพราะว่าในผู้ใหญ่เราอาจเคยได้ยินสูตรบอก20 20 20 20นาทีหยุดพัก20วินาทีให้มองไกล20ฟุตเนี่ย20วินาทีมันไม่พอให้เด็กคลายการเพ่งได้คลายการเพ่งตาได
7: ้ค่ะ
5: เพราะฉะนั้นเด็กใช้แต่ตาไป30นาทีต้องคลาย10นาทีเลยก็คือต้องหยุดให้ออกไปวิ่งเล่นไปกินน้ำไปมองหน้าต่างไปอะไรอย่างนี้เลยเพื่อคลายการเพ่งแล้วก็กลับมาใช้คอมพิวเตอร์หรือมือถือใหม่ส่วน30ตัวสุดท้ายก็คือเวลาถือเนี่ยอย่าให้เด็กติดนิสัยเอามาใกล้ตาเกินต้องห่างตาอย่างน้อย30เซนก็จะช่วยลดการเพ่งโดยไม่จำเป็นของเด็กได
7: ้
5: นะอันนี้ก็เป็น2วิธีที่ไต้หวันเขาใช้แล้วก็ประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งที่ลดเปอร์เซ็นต์การสายตาสั้นในเด็กลงได้ในปัจจุบัน
7: เอ๊ะทำไมบ้านเราไม่เอามาใช้
5: เดี๋ยวหลังจากรายการนี้เสร็จผู้ปกครองทั้งหลายนะฮะกรุณาไปดูแลลูกๆเนาะเพราะว่าแทนที่จะไปนั่งทะเลาะลิฟมือถือกันอะไรเงี้ยไปวางกติกาการใช้มือถือหรือแท็บเล็ตกับลูกให้เหมาะสมดีกว่า
7: ทันไหมคุณหมอ
5: บ่อยนะคุณว่าคุณแม่พามาตรวจพาน้องมาตรวจเงี้ยแอบเข้ามาห้องตรวจก่อนแล้วก็มาล็อบบี้คุณหมอไว้เดี๋ยวลูกเข้ามานะบอกอย่าเล่นมือถือนะอะไรอย่างเงี้ย
7: คือบอก
5: พราะฉะนั้นเอาพอดแคสต์อันนี้เอาไปเปิดให้ลูกฟัง
7: บอกคุณพ่อคุณแม่บอกแล้วก็แบบว่าไม่เชื่อไงคือต้องใช้คุณหมอแล้วแหละ
5: ใช่เพราะผมจะบอกคุณพ่อคุณแม่ว่าคุยกันเองนะครับเพราะว่าผมเป็นฝ่ายเด็ก
7: ได้แย่แล้วรับนี้ไม่ได
5: ้เพราะว่าผมอะมีความเชื่อตามที่ผมเล่าให้ฟังเมื่อเนี้ยผมมองว่าเด็กยุคนี้ยังไงเขาต้องเอ็กโพสหรือสัมผัสกับเทคโนโลยีเราจะไปบอกว่าไม่ให้เขาเล่นมือถือไม่ทำแท็บเล็ตไม่ดู YouTube เลยมันเป็นไปได้ยากมากเพราะแล้วเขาก็จะตามเพื่อนไม่ทันเพราะฉะนั้นการกำหนดกติกาที่เหมาะสมอะจะช่วยทำให้พบกันครึ่งทางเด็กก็ได้เรียนรู้เทคโนโลยีได้พัฒนาแล้วก็มีสุขภาพตาที่ดีด้วยนะอย่าลืมสูตร30 10 30เทียน120ก็คือ120นาทีนี่แหละก็คือต้องมีกิจกรรมกลางแจ้งอย่างน้อยวันละ2ชั่วโมงก
7: ็
5: จะช่วยลดโอกาสเกิดสายตาสั้นแล้วก็ลดความเร็วของการเพิ่มขึ้นของสายตาสั้นด้วย
7: ค่ะลองเอาวิธีนี้ไปปรับใช้ดูนะทีนี้มาถึงตัวร้ายที่บอกว่าม ันก็ต้องใช้แหละโทรศัพท์มือถือคอมพิวเตอร์คือมันต้องอยู่อ่
5: ะ
7: แต่ทีนี้ไอ้ผู้ร้ายตัวนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดสายตาสั้นหรือไม
5: ่จริงๆงานวิจัยตีกันเยอะเลยสับสนไปหมดเพราะว่าบางงานวิจัยก็บอกเกี่ยวนะการนำมองใกล้ๆเยอะๆจะเป็นบางวิจัยบอกไม่เกี่ยวเลยอะไรเงี้ยจริงๆอ่ะเนื่องจากงานวิจัยอ่ะยังไม่ซัพพอร์ตแน่นอนเราก็เลยยังไม่อยากให้โทษมือถือว่าเป็นผู้ร้ายเต็มตัวงานวิจัยที่เขาค่อนข้างยอมรับก็คือการปรับพฤติกรร
7: ม
5: นะการใช้มือถือให้เหมาะสมก็จะทำให้เราไปด้วยกันกับเทคโนโลยีหรือมือถือได้โดยที่ไม่เป็นอันตรายกับดวงตามากนะ
7: แต่ว่าพอเวลาได้ใช้มือถือหรือแบบแท็บเล็ตจอใหญ่ๆนี่มันก็เพลินจะมา20 10 30ไม่ใช่30 10 30เนี่ยอย่างที่คุณหมอบอกมันยากแล้วยิ่งเล่นเกมอ่ะโอ้โหใจจดใจจ่อจ้องแบบอย่าว่าแต่เด็กเลยผู้ใหญ่เหอะเอาจริงๆซีรีส์
5: จะห้ามเด็กอยู่เนาะจะห้ามเด็กกับผู้ใหญ่ต้องทำก่อน
7: ยากมาก
5: ยากตรงนี้แหละจริงๆมีอุปกรณ์อีกอันนึงนะผมยังใช้อยู่เลยที่ช่วยได้อ่ะเดี๋ยวนี้มันจะมีอุปกรณ์ที่มันไปเสียบหลังทีวีอ่ะแล้วมันจะสะท้อนแท็บเล็ตหรือมือถือเราอ่ะไปขึ้นที่ทีวี
7: อ๋อใช่ใช่
5: นะอันเราไม่กี่ร้อยนะผมว่าคุณพ่อคุณแม่ไปลองเซิร์ชดูแบบผมว่ามันพบกันครึ่งทางมากเลยเด็กแต่ที่จะมานั่งจ้องมือถือเนี่ยให้เขาสะท้อนขึ้นไปที่ทีวีอ่ะแล้วก็นั่งดูทีวีมันก็ไม่ต้องเพ่งตา
7: ใช่
5: ไหมก็น่าจะเป็นประโยชน์กับตามากกว่าแล้วก็ไม่ปวดตาด้วยผู้ใหญ่ก็ใช้ได้ผมก็ใช้อยู่ทุกวันเพราะว่าเราก็ไม่อยากจะมานั่งจ้องเพ่งจอมือถือหรือแท็บเล็ตมากๆ
7: แล้วก็เวลาก้มดู
5: ใช่
7: ปวดคอ
5: คือไปอีก
7: แสดงว่าโทรศัพท์ก็ไม่ได้เป็นตัวผู้ร้ายขนาดนั้นซะทีเดียว
5: ใช่ครับ
7: ทีนี้มันก็มีอีกอันนึงที่เป็นตัวร้ายอีกเหมือนกันมักจะถูกพูดถึงแสงสีฟ้าตัวนี้แหละ
5: ครับ
7: มันทำให้สายตาสั้นด้วยไหม
5: จริงๆคนรุ่นนี้ไม่คุ้นนะแต่รุ่นคุณลีกับผมอาจจะเคยคุ้นไอ้จอคอมที่เราต้องมีแผ่นสกรีนมาบังอ่ะ
7: ใช่ใช่
5: ใช่ไหมแต่ก่อนเนี้ยจอคอมพิวเตอร์ต้องมีฉากมากั้นระหว่างรักเราระหว่างเรากับจอ เพราะว่ากลัวรังสีออกมาจากจอ
7: ใช่ใช่ปีลึกมากเลยเรา
5: จริงๆแล้วอ่ะเดี๋ยวนี้ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์ไม่ได้ใจเนี่ยเคยทำสัมมนาร่วมกับวิศวะนะเขาก็บอกว่าจริงๆจอคอมพิวเตอร์เดี๋ยวนี้มันไม่ได้ปล่อยรังสีมาเหมือนสมัยก่อนที่เราคิดว่าโอ้โหมันต้องมีตัวกันรังสีไม่ให้มาที่คนอะไรเงี
7: ้
5: ยไม่มีแหละก็อันนี้ค่อนข้างปลอดภัยส่วนปัญหาเรื่องแสงสีฟ้าเนี่ยจริงๆอ่ะถ้าจะลึกเรื่องแสงสีฟ้านี่อาจจะต้องคุยกันเป็นเรื่องเป็นราวเพราะว่าแสงสีฟ้าเนี่ยมีทั้งส่วนที่เป็นประโยชน์และส่วนที่เป็นโทษนะฮะซึ่งมันอยู่ในแสงดวงอาทิตย์ก็มีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆอ่ะถ้าถามตรงๆในฐานะจักษุแพทย์เนี่ยก็ไม่ได้คิดว่าจะต้องไปขวนขวายอะไรที่จะต้องไปหาตัวกันแสงสีฟ้าหรืออะไรเงี้ยเพราะจริงๆอ่ะแสงสีฟ้าเนี่ยมันมีอยู่ในธรรมชาติอยู่แล้วแล้วก็มีทั้งประโยชน์และมีทั้งส่วนที่เป็นโทษซึ่งธรรมชาติก็ได้ช่วยเราอยู่แล้วระดับนึงตัวเลนส์เราเนี่ยมันก็กรองแสงได้ระดับนึงอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆถามว่าจะต้องจำเป็นต้องหูไปเสียเงินเยอะแยะขวนขวายเพื่อป้องกันแสงสีฟ้าไหมเนี่ยผมว่าไม่ค่อยจำเป็นนะเราใช้อย่างเหมาะสมอย่างถูกต้องอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าเวลาจะใช้มือถือหรืออะไรให้หรือแท็บเล็ตให้ดีเนี่ยสิ่งแวดล้อมตรงนั้นสำคัญเราก็ไม่ต้องเปิดหน้าจอสว่างมากน
7: ะ
5: ถ้าสำหรับเด็กๆอะไรเงี้ยนะแล้วก็แสงจะได้ไม่เยอะมากไม่ต้องเข้าตาเยอะเกินจำเป็นอันที่สองคือสิ่งแวดล้อมในห้องเนี่ยมันก็ควรจะเป็นห้องที่มีแสงสว่างปกติจริงๆอ่ะการที่เราอยู่ในห้องมืดเนี่ยมันจะทำให้รูม่านตามันขยาย เป็นธรรมชาติเพื่อรับแสงเยอะๆเพราะอย่างนี้ก็ไปบังคับให้เด็กเนี่ยรูม่านตาขยายแล้วก็รับแสงจากจอเข้าไปเยอะเยอะกว่าปกติเพราะอย่างจริงๆอ่ะที่ดีกว่าก็คือการปรับสิ่งแวดล้อมให้เหมาะส
7: ม
5: กับการใช
7: ้สั้นเท่าไหร่ดีถึงต้องใส่แหละ
5: สมัยก่อนเนี่ยเราก็จะบอกสั้นน้อยๆอย่าไปใส่อะไรเงี้ยสั้นไม่ถึงร้อยอย่าไปใส่เลยคือแต่ก่อนมันมีความเชื่อผิดๆบางคนก็บอกว่าเด็กสายตาสั้นใส่แว่นจะยิ่งสั้น
7: เ
5: คยได้ยินไหม
7: ได้ยิน
5: เออไปอีกบ้านนึงบอกเด็กสายตาสั้นไม่ใส่แว่นเดี๋ยวยิ่งสั้นอ้าวตกลงมันยังไงกันแน่นะ
7: ทำไงดีล่ะ
5: สองบ้านคิดกันคนละทางไอ้บ้านนึงก็กลัวไม่ใส่เดี๋ยวยิ่งลูกสายตาเสียอีกบ้านนึงก็บอกยิ่งใส่อ่ะเดี๋ยวยิ่งสั้นหนักเข้าไปอีก
7: ค
5: ่
7: ะ
5: นะก็แล้วแต่ความเชื่อหรือประสบการณ์ที่เขาเจอมา
7: ค่ะ
5: จริงๆแล้วเนี่ยสายตาสั้นเนี่ยถ้าในผู้ใหญ่เนาะในผู้ใหญ่ที่แบบระบบการมองเห็นมันเติบโตเต็มที่แล้วอายุ16 15 16ขึ้นไปเนี่ยสมองมันพัฒนาไปหมดแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้การใส่แว่นเนี่ยเพื่อ

0: อ่ะไม่เต็มที่ช่วงก่อน15ขวบแรกเนี่ยอันนี้สำคัญนอกจากการใส่เพื่อให้เห็นชัดในตอนนั้นเนี่ยมันยังมีอีก2วัตถุประสงค์แอบแฝงของการใช้แว่นในเด็กอันแรกก็เห็นชัดเหมือนผู้ใหญ่ในขณะนั้นอันที่2มันไปปิดกั้นการเรียนรู้ของเขาใช่ไหมอย่างเด็กเนี่ยสมมุติอ่ะเขาบอกเขาสั้น75แต่เขานั่งเรียนเนี่ยเขามองกระดานไม่เห็นนะเขาเรียนไม่ทันเพื่อน
1: อ
0: ันนี้ต่อให้สั้นเท่าไหร่แต่ลูกเกิดปัญหากับการมองไม่เห็นอันนี้ก็ต้องยอมใส่สั้น75อยู่บ้านวิ่งเล่นได้แต่เวลาเรียนหนังสือก็ต้องมีแว่นให้เขาไม่งั้นเขาก็เรียนหนังสือไม่ทันเพราะฉะนั้นวัตถุประสงค์ที่2ของเด็กเนี่ยก็คือใส่เพื่อให้เขาได้เรียนรู้ทันเด็กปกติเขาวัตถุประสงค์ที่3ของเด็กซึ่งสำคัญมากๆพอกันก็คือว่าเด็กเนี่ยอยู่ในช่วงของการพัฒนาสมองเกี่ยวกับการมองเห็นก็คล้ายๆกับ IQ อะไรทั้งหลายนี่แหละซึ่งธรรมชาติเนี่ยจะให้เวลาอยู่ประมาณถึงสัก10ถึง15ขวบแรกนี่แหละ
1: ค่ะ
0: เขาต้องเห็นภาพชัดสมองเขาถึงจะพัฒนาเต็มที่ถ้าสมมุติในช่วง10ถึง15ขวบแรกของเขาเนี่ยเขาเห็นภาพไม่ชัดแล้วไม่มีใครไปแก้ไขเขาเนี่ยเหมือนกับเด็กที่ไม่มีคนเลี้ยงอ่ะก็จะแบบ IQ ต่ำคล้ายๆอย่างนั้นสมองส่วนใหญ่การมองเห็นก็พัฒนาน้
1: อ
0: ยเราเรียกภาวะนี้หรือโรคนี้ว่าโรคตาขี้เกียจ
1: เคยได้ยิน
0: นะภาษาอังกฤษเขาเรียกแอมไบโอเปียหรือเลซี่อายหรือเลซี่แปลว่าขี้เกียจนี่เลย
1: มันไม่ใช่ว่าขี้เกียจจะมองหรืออะไรเงี้ยไม่ใช่นะ
0: ข
1: ี้
0: เกียจนะเคยบอกว่าเนี่ยลูกเป็นตาขี้เกียจแม่หันไปดุลูกเลยบอกแล้วอย่าขี้เกียจจริงไม่ใช่ไม่เกี่ยวกันคือโรคตาขี้เกียจเนี่ยก็คือในเด็กที่มีปัญหาทำให้เขามองภาพไม่ชัดในช่วง10ถึง15ขวบแรกแล้วไม่แก้ไขจะทำให้การพัฒนาของสมองส่วนการมองเห็นเสียไปเสียโอกาสทองไปเพราะฉะนั้นวัตถุประสงค์ที่3ของการต้องมีแว่นให้เด็กเนี่ยก็คือในกรณีที่ถึงแม้ว่าเด็กจะไม่เดือดร้อนในการที่จะเรียนหนังสือเช่นโอ้โหไปนั่งตัวเล็กพอดีได้นั่งหน้าตลอดอย่างเงี้ยแต่ถ้าสายตาสั้นยาวหรือเอียงระดับนึงที่คุณหมอจะแนะนำนะฮะอย่างเช่นส่วนใหญ่ก็สายตายาวเกิน150สายตาเอียงเกิน150นะสายตาสั้นข้างใดข้างหนึ่งเกิน300หรือสายตาสั้นทั้งสองข้างเลย 1,000 อย่างเงี้ยหรือสายตายาวสองข้าง500เนี่ยมันจะมีตัวเลขของคุณหมอเขาอยู
1: ่
0: นั่นแหละคุณหมอก็จะแนะนำว่ายังไงซะก็อยากให้น้องเขาใส่เพราะว่าสายตาสั้นเอียงยาวขนาดนี้มันจะทำให้สมองไม่พัฒนาแล้วก็เกิดตาขี้เกียจเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงที่สำคัญเพราะว่าพอเป็นตาขี้เกียจไปแล้วอะต่อให้อายุ18ไปแล้วไปทำเลสิกแก้สายตาไปหมดแล้วน้องก็จะมองไม่ได้เห็นเหมือนคนปกติแหละเพราะสมองมันหยุดการพัฒนาไปแล้วมันพ้นเวลาทองโกลเด้นพีเรียดไปแล้ว
1: คือเหมือนมันว่ามองแล้วคือแบบสมองมันสั่งว่าเราเห็นไม่ชัดมันก็คือ
0: ใช่มันไม่พัฒนาเลยแล้ว
1: อุ้ยหรออ
0: ่าก็เหมือนเด็กที่แบบไม่ได้มีคนสอนอะไรเลยตอนช่วงเล็กๆอ่ะเขาก็จะ IQ ต่ำพัฒนาการก็น้อยไม่สู้เด็กที่ได้เรียนรู้ตามวัยมีการกระตุ้นไม่ได้ก็เช่นกันสมองก็เป็นส่วนหนึ่งของการมองเห็นก็เป็นส่วนหนึ่งของสมองเหมือนกัน
1: นี่เป็นนึกถึงเด็กต่างจังหวัดเลย หมอแบบที่เขาว่าอาจจะขาดโอกาสหรือว่าแบบผู้ปกครองเขาว่าไม่ได้อยู่อาจจะถูกเลี้ยงดูโดยปู่ย่าตายายที่เขาอาจจะแบบ
0: ไปปลุกคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายมาฟังพอดแคสต์เราว่าให้ช่วยกันสังเกตพฤติกรรมการมองเห็นที่สื่อว่าเด็กอาจจะมีสายตาผิดปกติเช่นอันที่หนึ่งเด็กชอบวิ่งเข้าไปดูทีวีใกล
1: ้ๆ
0: อันที่สองเด็กชอบหยีตามองหรือเอียงคอมองเวลาตั้งใจจะมองอะไร
1: ค่ะ
0: อันที่สามคือเด็กเรียนหนังสือไม่ทันเพื่อนอย่าไปนึกว่าเด็กไม่ฉลาดอย่างเดียวบางทีอาจจะเป็นเพราะเขามองไม่เห็นแต่เขาไม่รู้คุณลีนึกออกไหม
1: อธิบายไม่ถ
0: ูกเขาเกิดมาเนี่ยเขาก็เห็นแบบนี้เขาไม่รู้นะว่าคนอื่นเห็นดีกว่าเขา
1: เออใช่
0: ใช่ป่ะเพราะงั้นกว่าจะรู้เนี่ยเด็กบางคนเนี่ยโตเลยเพราะว่าเขาไม่ได้บอกใครเลยเขาก็นึกว่าทุกคนก็เบลอๆเหมือนเขาเนี่ย
1: อืม
0: เพราะเขาไม่เคยเปรียบเทียบกับใครไม่เหมือนผู้ใหญ่ที่เราเคยเห็นชัดแล้วอยู่เรามาใส่ตาสั้นเราก็รู้อุ้ยเราไม่ชัดเราก็ไปตัดแว่น
1: เออจริง
0: แต่เด็กก็เป็นอย่างนี้มาตั้งแต่เกิดอ่ะเขาก็ไม่รู้เพราะงั้นเนี่ยคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายต้องช่วยกันสังเกตพฤติกรรมการมองเห็นที่ผิดปกติที่บอกเมื่อกี้เนี่ยหนีตามองวิ่งไปดูทีวีใกล้ๆเอียงคอมองอะไรพวกเนี้ยนะแล้วก็จะได้รีบพาไปหาคุณหมอตาซะหน่อยว่าเอ้ยตกลงมันเป็นสายตาผิดปกติที่ต้องใส่แว่นหรือเปล่าไม่งั้นเดี๋ยวเรียนรู้ก็ขาดทุนแถมโอกาสเกิดเป็นเยอะกลายเป็นตาขี้เกียจก็เขาเรียกพิการถาวรเลยนะถ้าเป็นตาขี้เกียจเนี่ย
1: ค่าสายตามันจะเปลี่ยนต่อให้สายตาสั้นมันก็จะเปลี่ยนไปได้เรื่อยๆใช่ไหมคะอันนี้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่เลยยังไงก็ควรจะใส่แว่นดีกว่าใช่ไหมคะ
0: อย่างนี้ไม่ก็ไม่เชิงอีกเหมือนกันอันนี้ก็เป็นความเชื่ออีกเหมือนกันว่าถ้ามีแว่นต้องใส่ตลอดเวลาหรือว่าใส่ถอดใช่ไหมเคยได้ยินนะอย่างบางบ้านก็บอกใส่ตลอดเวลาบางบ้านก็บอกต้องใส่ตอนจำเป็นอะไรอย่างเงี้ยคือจริงๆแล้วเนี่ย สายตาคนเราอ่ะมัน

0: เปลี่ยนได้ตลอดอะตลอดชีวิตเลยเนาะใช่ไหมอย่างคุณลีก็ไม่ใช่ว่าตัดแว่นตอนอายุ20แล้วก็ใช้ไปตลอดชีวิตก็ไม่ใช่คือปกติอะช่วงประมาณ15-16ปีแรกเนี่ยลูกตามันก็มีการเติบโตเพราะฉะนั้นช่วงเนี้ยสายตาจะเปลี่ยนเร็วนะฮะแต่หลังจากอายุไปสัก18ที่เราบอกไปทำเลสิกให้รอ18เพราะว่าสายตามันค่อนข้างนิ่งถ้าเทียบกับเด็กแต่คำว่านิ่งในนี้หมายถึงว่าจะเปลี่ยนช้าหน่อยแต่ยังเปลี่ยนได
1: ้ค่ะ
0: เพราะว่าสายตามันขึ้นกับความสมดุลของโครงสร้างของลูกตาเขา
1: ค่ะ
0: นะเพราะฉะนั้นไม่ได้แปลว่าอายุ18แล้วไม่ต้องเปลี่ยนแว่นแหละก็ยังเปลี่ยนได้หรือในคนที่สายตายาวไปเริ่มต้องใส่แว่นอ่านหนังสือตอนอายุ40
1: ค่ะ
0: แล้วก็อาจจะยาวเพิ่มขึ้นใช่ไหม42 43อาจจะต้องไปเปลี่ยนแว่นปีละหน2ปีหนอย่างเงี้ย
1: อ่าฮะ
0: เนี่ยเพราะฉะนั้นคำถามว่าเราควรสายตาไม่เปลี่ยนเลยไหมไม่ใช่ยังเปลี่ยนในทุกอายุแต่เด็กจะเปลี่ยนเร็วเพราะฉะนั้นเนี่ยในเด็กคุณหมอเขาจะนัดไปวัดแว่นทุกปีเพราะวิธีวัดแว่นเด็กเนี่ยห้ามไปวัดตามร้านแว่นหรือที่ไม่มีหมอตานะเพราะว่าคุณหมอตาเนี่ยต้องหยอดยาลดการเพ่งก่อนเพราะไม่งั้นเนี่ยค่าสายตาเด็กจะคลาดเคลื่อนเด็กอายุต่ำกว่า12-13ปีเนี่ยต้องไปพบหมอตาก่อนถึงจะได้เบอร์แว่นมาแล้วจะไปตัดที่ไหนก็ได้เด็กควรใส่ตลอดไหมถ้าสมมุติว่าใส่เด็กสายตาสั้นไม่เยอะเพื่อให้เรียนหนังสือได้ถนัดใส่เฉพาะตอนเรียนก็ได
1: ้
0: วิ่งเล่นเตะบอลกลัวแว่นพังไม่ใส่ก็ได้แต่ถ้าเด็กที่คุณหมอบอกโอ้โหสายตาสั้นยาวเอียงเยอะถ้าไม่ใส่เดี๋ยวกลายเป็นตาขี้เกียจอ
1: ัน
0: นี้ก็อาจจะต้องพยายามชวนลูกให้ใส่ให้เคยชิ
1: ชน
0: เพราะว่าถ้าไม่ใส่อ่ะเดี๋ยวกลายเป็นตาขี้เกียจแต่ถ้าสายตาประมาณเท่านั้นเนี่ยส่วนใหญ่ไม่ต้องคุณพ่อคุณแม่ต้องกังวลหรอกเด็กตื่นมาก็อยากได้แว่นแหละ
1: มองไม่เห็น
0: เพราะว่าเขารู้ว่าพอใส่ปุ๊บมันชัดนะเพราะฉะนั้นอีกเหมือนกันคำถามว่าเด็กอายุเท่าไหร่ถึงเริ่มใส่แว่นได้มันแปรผันกันถ้าสายตาสั้นเยอะๆอายุน้อยๆเด็กก็ยอมใส่เพราะว่าพอใส่ปุ๊บเขาเห็นโลกคนละใบแต่ในขณะเดียวกันถ้าสายตาผิดปกติหรือสั้นน้อยๆเนี่ยเด็กเล็กๆจะไม่ยอมใส่ต้องรอโตจนเขารู้สึกว่าอ๋อใส่แล้วมันเรียนหนังสือทันเพื่อนเขาถึงจะยอมใส
1: ่
0: เพราะฉะนั้นกลไกธรรมชาติมันช่วยกันเอง
1: เหมือนแบบจุดเริ่มต้นก็อยู่ที่เด็กเลยเนาะตั้งแต่เด็กเนาะเรื่องของค่าสายตาโดยเฉพาะสายตาสั้นที่เราคุยกันวันนี
0: ้
1: เออแต่ถ้าผู้ใหญ่เราก็ใส่เพื่อให้มองเห็นชัด
0: ใช่ใส่เสริมบุคลิกใส่แว่นแล้วสวยอะไรอะไรก็ว่ากันไป
1: คล้ายๆคุณหมอกำลังจะชมอยู่เลยว่าใส่แว่นแล้วสวย
0: ผู้ฟังในบ้านจะได้เห็นไหม
1: โอ้ไม่ได้เห็นนะสิถ้างั้นคุณหมอช่วยแนะนำถึงหลักการง่ายๆอย่างไรในการใช้สายตาในชีวิตประจำวันแล้วก็เพื่อป้องกันไม่ให้สายตาสั้นในทุกช่วงวัยเนี่ยมันสั้นเร็วขึ้นหรือว่าเพิ่มมากขึ้นค่ะ
0: เรื่องสายตาสั้นก็เป็นปัญหาใหญ่ระดับโลกนะครับคาดการณ์กันว่าปี2050จะมีประชากรมีภาวะสายตาผิดปกติไม่รวมแต่ตายาวนะ 50% เลยเยอะมากนะครับเพราะว่ากลุ่มนึงมาจากกรรมพันธุ์อีกกลุ่มนึงมาเป็นในเจเนอเรชันนี้เองนะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือถ้าเรารู้สึกว่าเรามองภาพไม่ชัดนะก็ไปตรวจถ้ามีปัญหาสายตาสั้นอะไรเงี้ยเราก็มีแว่นไว้ไม่เป็นไรฮะเราก็ใส่ถ้าในผู้ใหญ่เนาะใส่เมื่อเราอยากเห็นชัดเราก็ใส่แต่ถ้าในเด็กเนี่ยต้องฝากคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าเนี่ยช่วยกันสังเกตอาการผิดปกติเพราะบางทีเด็กบอกเราไม่ได้แล้วเขาบอกเราช้าเด็กอาจเสียโอกาสเพราะว่ารู้ช้ารักษาช้าอาจจะกลายเป็นตาขี้เกียจไปแล้วเพราะฉะนั้นต้องช่วยกันดูเด็กวิ่งเข้าไปดูทีวีใกล้ๆหีตามองเอียงคอมองเรียนหนังสือไม่ทันเพื่อนเนี่ยพาไปหาหมอตาดูสักนิดนึงว่ามีปัญหาเรื่องสายตาหรือเปล่าถ้ามีปัญหาเรื่องสายตาก็ตัดแว่นแล้วก็คุณหมอก็จะแนะนำให้ว่าจะควรจะใส่มากน้อยแค่ไหนยังไงแล้วก็อย่างที่บอกครับฝากการแนะนำการใช้สายตาในเด็กนะครับก็2ข้อข้อแรกคือต้องทุกๆ30นาทีที่เขาให้เขาใช้มือถือหรือแท็บเล็ตคอมพิวเตอร์อะไรเนี่ยต้องให้หยุดพัก10นาทีแล้วก็ต้องถือวัตถุนั้นห่างตาอย่างน้อย30เส้น1ฟุต1ไม้บรรทัดนะแล้วก็ข้อ2คือพยายามให้ลูกได้มีกิจกรรมกลางแจ้งมองออกไปไกลๆนะอยู่ออกไปเล่นอะไรเหมือนเด็กสมัยก่อนมั่งอย่างน้อยสัปดาห์ละ11ชั่วโมงนะครับก็จะช่วยให้ปัญหาสายตาสั้นในเด็กไทยลดลงนะครับไม่ต้องไปนั่งแก้ปัญหาปลายทางวิ่งแจกแว่นกันมั่วกันไปหมดจะเป็นประโยชน์กับเด็กมากกว่าครับ
1: เพราะฉะนั้นเราก็มีวิธีการป้องกันคือจริงๆไม่ได้ยากเลยนะคะแล้วถ้าเกิดไม่ได้อยากจะต้องไปอะไรมากมายหมายถึงว่าถ้าเด็กต้องใส่คือต้องใส่แต่ถ้าเขาอาจจะยังไม่ต้องใส่ก็ไม่เป็นไรในจุดนี้นะคะทั้งนั้นวันนี้ก็ได้คำแนะนำกันไปแล้วนะคะว่าจะเอาไปปรับลองดูกับบุตรหลานของคุณผู้ฟังดูนะคะวันนี้ต้องขอบคุณรองศาสตราจารย์นายแพทย์ศักดิ์ชัยวงศ์กิติลักษณ์ประธานวิชาการราชวิทยาลัยจากสุแพทย์แห่งประเทศไทยค่ะที่มาให้ความรู้กับรายการโรงหมอเราในวันนี้นะคะขอบคุณค่ะ
0: สวัสดีครับสวัสดีผู้ฟังทุกท่านครับ
1: เอาละค่ะหมดเวลาแล้วค่ะเราจะพบกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการโรงหมอทางไทย PBS Podcast นะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: This is Thai PBS Podcast
3: ความเศร้าความเสียใจอะไรบ้างเป็นสัญญาณกระทบชีวิตคนที่อยู่ในภาวะนี้ต้องการคนแบบไหนรองศาสตราจารย์ดร.ธีรนงค์สกุลศรีจากสถาบันวิจัยประชากรและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดลมาเล่าให้ฟังครับ
4: ปกติถ้าเราเสียใจเรื่องเล็กน้อยเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้ส่งผลกระทบเยอะแต่ว่าเราอาจจะต้องเริ่มสังเกตตัวเองว่าถ้าการเสียใจเราเนี่ยมันเริ่มกระทบวิถีชีวิตของเราละเช่นเราเริ่มนอนไม่หลับกินไม่ได้น้ำหนักตัวลดพูดน้อยลงอะไรที่เคยชอบก็ไม่ชอบงานที่เคยทำก็ไม่อยากทำละเบื่ออะไรเงี้ยหรืออารมณ์แปรปรวนชีวิตไม่อยากอยู่ละจะอยู่ไปทำไมนะอะไรเงี้ยค่ะถ้าเริ่มมีอาการพวกนี้มันจะเริ่มเป็นสัญญาณของความเศร้าที่มันอาจจะลึกลงไปที่เราอาจจะไม่ได้ทันสังเกตเพราะจริงๆคนที่มีอาการเศร้าเนี่ยเขาน่าจะอยากได้คนที่ฟังมากกว่าแต่ว่าเราเนี่ยเรามักจะติดเราชอบไปสอนว่าแบบเนี่ยคนอื่นเขาก็เป็นอย่างเธอเนี่ยแหละคนอื่นเขาแย่กว่านี้อีกทำไมแบบเธอแค่นี้เองทำไมเธอไม่อย่างนี้เธอคิดบวกสิเธอมีพลังอย่าร้องไห้เธอทำใจได้แล้วมันผ่านมาหลายวันเลยนะคะการพูดเรื่องพวกเนี้ยมันทำให้เขารู้สึกว่าเธอไม่ได้เป็นฉันน่ะเธอจะมารู้ได้ยังไงว่าฉันเป็นอะไรอะไรเงี้ยในบางครั้งการผ่านเรื่องพวกเนี้ยมันต้องอาศัยประสบการณ์อาศัยวุฒิภาวะอาศัยหลายๆอย่างเลยค่ะคือแม้กระทั่งเราโตเท่านี้เนี่ยบางครั้งเรายังจัดการปัญหาเดียวกันนะได้ไม่เหมือนกัน
1: ใช่
4: อยู่ที่ว่าค่ะเราได้ฝึกจิตใจที่เราเข้มแข็งเรามีคนรอบข้างที่มากพอไหมมีคนที่เข้าใจหรือเปล่าอย่างเงี้ยค่ะยังไงก็ตามเนี่ยค่ะให้ทุกคนรู้ไว้เลยว่าไม่ว่าเราจะเป็นใครก็ตามอ่ะเราจะเป็นบทบาทไหนก็ตามเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกเป็นสามีเป็นเจ้านายเป็นทุกคนนะคะมีโอกาสที่จะเศร้าได้หมดแล้วก็จริงๆอยากให้ทุกคนรู้ว่าตัวเราเนี่ยไม่ต้องเป็นคนเข้มแข็งตลอดเวลาก็ได้อะค่ะความเศร้ามันไม่ใช่ความล้มเหลวอ่ะมันไม่จำเป็นที่เราต้องรีบหายเราไม่จำเป็นต้องแบบเศร้าแค่วันสองวันก็พออะไรเงี้ยเราสามารถเศร้าไปได้เรื่อยๆค่อยๆเยียวยาตัวเองขึ้นมาเรื่อยๆอะค่ะถ้าเกิดวันไหนเรารู้สึกว่าเรายังทำมันไม่ได้เราจะเผชิญมันเพียงลำพังเนี่ยจริงๆความกล้าหาญในการขอความช่วยเหลือเนี่ยเป็นความกล้าหาญนะคะอย่ารู้สึกว่ามันเป็นความอ่อนแอแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่เรากล้าที่จะบอกว่าเราเนี่ยมีความเสียใจอะไรเรามีความสูญเสียอะไรการที่เราบอกคนอื่นเนี่ยให้เขาอ่ะมาช่วยพวกเนี้ยมันจะทำให้เราอาจจะเดินต่อไปได้อย่างดีขึ้นจริงๆเราอาจจะแค่นั่งกับเขาก็ได้นะคะบางคนน่ะเขาต้องการนั่งด้วยกันถ้าเขาเริ่มเปิดพื้นที่นิดนึงเช่นเดินไปข้างนอกกันไหมไปซื้อกาแฟไหมหรืออะไรเงี้ยค่
1: ะ
4: เราอาจจะเริ่มแบบเป็นพื้นที่ปลอดภัยให้เขาแสดงว่าเขาอาจจะเปิดมานิดนึงละเราก็ไม่ต้องไปเร่งเร้าให้เขาแบบจะต้องเล่าอะไรเงี้ยค่
1: ะ
4: อาจจะค่อยๆถามค่อยๆสังเกตจนเขารู้สึกว่าเราอาจจะเป็นพื้นที่ปลอดภัยให้กับเขาแล้วแต่การเล่าของเขาเขาอาจจะไม่ได้อยากได้คำตอบนะคะ
2: This is Thai PBS podcastติดตามรายการของไทย PBS Podcast ได้ทางเว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com แอปพลิเคชันไทย PBS Podcast รวมถึงฟังผ่านพอดแคสต์ช่องทางอื่นๆ Spotify, YouTube, Apple Podcast และ SoundCloud
5: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
6: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี6615480050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ0816162399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
7: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201ถึง202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
8: English please press 1
9: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
10: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
11: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store
10: และ App Store สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
11: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
12: สนับสนุนโดย1178 คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: ำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: ไม่หลุดโอกาสสอบตเติมทักษะอาชีพเยาวชนปัตตานีสร้างอาชีพสร้างอนาคตพึ่งพาตนเองนางกันทิมานวลศรีผู้ช่วยเลขาธิการสอบตเป็นประธานเปิดโครงการอบรมทักษะอาชีพระยะสั้นให้กับเยาวชนและผู้หลุดออกจากระบบการศึกษาในพื้นที่จังหวัดปัตตานีหน้าลานโปรโมชั่นห้างบิ๊กซีปัตตานีอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีโดยมีเยาวชนและผู้เข้าร่วมโครงการเข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะอาชีพที่สามารถนำไปต่อยอดสร้างรายได้และประกอบอาชีพได้จริงนางกันทิมากล่าวว่าการที่เยาวชนหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งต้องหลุดออกจากระบบการศึกษาไม่ได้หมายความว่าเส้นทางการเรียนรู้หรือการสร้างอนาคตจะต้องหยุดลงเพราะทักษะอาชีพและทักษะการปฏิบัติงานจริงถือเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยให้ทุกคนสามารถพึ่งพาตนเองสร้างรายได้ที่มั่นคงดูแลตนเองและครอบครัวตลอดจนเป็นเกราะป้องกันไม่ให้เยาวชนก้าวพลาดไปสู่สิ่งที่ไม่พึงประสงค์พร้อมกล่าวถึงผู้เข้าร่วมอบรมว่าขอให้ทุกคนภาคภูมิใจในตนเองที่ตัดสินใจก้าวเข้ามาคว้าโอกาสในครั้งนี้และใช้ช่วงเวลาของการฝึกอบรมอย่างเต็มที่ตั้งใจเรียนรู้และเก็บเกี่ยวประสบการณ์จากวิทยากรไม่เพียงเฉพาะทักษะฝีมือเท่านั้นแต่ยังขอให้สั่งสมทัศนคติที่ดีความซื่อสัตย์และความมุ่งมั่นซึ่งเป็นทุนชีวิตที่ไม่มีใครสามารถแย่งชิงไปได้และจะเป็นรากฐานสำคัญสู่การเป็นผู้ประกอบการหรือช่างฝีมือที่มีคุณภาพในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ทั้งนี้การจัดโครงการดังกล่าวสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของสอบตในการสร้างโอกาสให้เยาวชนและผู้ที่หลุดออกจากระบบการศึกษาได้เข้าถึงการพัฒนาทักษะที่สอดคล้องกับการประกอบอาชีพสามารถนำความรู้ไปใช้จริงต่อยอดเป็นอาชีพสร้างรายได้และก้าวเดินไปสู่การพึ่งพาตนเองอย่างมั่นคงในอนาคต
2: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชทจังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน News.
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านค คือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
5: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201ถึง202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 นถึง 17:00 นทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
6: English please press 1
7: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
8: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
9: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
8: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
9: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
10: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
11: กฎหมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจโดยสำนักงานกิจการยุติธรรม
12: ตอนไม่หลบรถไซเรนมีความผิด
13: เฮ้ยทำไมวันนี้รถติดขนาดนี้เนี่ยขนาดออกจากออฟฟิศไวแล้วนะเนี่ย
14: เฮ้ยเอาเฮ้ยนั่นรถไซเรนนี่นะสงสัยจะมีอุบัติเหตุหลีกให้ดีกว่า
15: ทำถูกแล้วค่ะเมื่อผู้ขับขี่หรือคนเดินเท้าได้ยินเสียงสัญญาณไซเรนขอทางฉุกเฉินต้องหลบทางให้ห้ามขัดขวางทุกกรณีหากฝ่าฝืนต้องโทษปรับเงินไม่เกิน500บาทตามกฎหมายจราจรทางบกและอาจเสี่ยงต่อการทำผิดกฎหมายอาญาถ้าหากส่งผลให้ผู้ป่วยผู้บาดเจ็บไปรักษาไม่ทันมีโทษจำคุกตั้งแต่15ปีถึง20ปีหรือจำคุกตลอดชีวิตหรือแม้แต่ประหารชีวิตเลยนะคะฉะนั้นหากได้ยินเสียงสัญญาณไซเรนขอทางฉุกเฉินขอให้ผู้ขับขี่ตั้งสติอย่าตื่นตระหนกพยายามหลีกทางให้รถฉุกเฉินขับผ่านไปก่อนและไม่ควรขับตามรถฉุกเฉินไปนะคะ
11: หากสงสัยเรื่องกฎหมายหรือได้รับความไม่เป็นธรรมติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนยุติธรรม1111กด77นะ
16: จะบอกนำมาฝากกันวันนี้จะมีเรื่องราวอะไรต้องติดตามกันได้และช่วง3ของรายการในช่วงของข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักข่าวต้นการนิวส์ครับและก็ปิดท้ายกันในช่วงของเช็คข่าวก่อนแชร์มาตรวจสอบข่าวสารกันครับว่าข่าวที่ส่งต่อกันไปแชร์กันไปนั้นเป็นข่าวจริงหรือข่าวปลอมเรามาตรวจสอบกันของศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมกันนะครับสี่ช่วงครับกับรายการเรื่องเด่นประเด็นเด็กคุณผู้ฟังสามารถจะติดตามรับชมรับฟังผ่านทาง Facebook Live ของสวทเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยนะครับพอกลางอีกหนึ่งช่องทางนะครับและฟังผ่านทางวิทยุออนไลน์ครับมันจะเป็นเว็บไซต์ของกรมประชาสัมพันธ์ที่ nbt.prd.go.th และก็ทางสถานีเด็ก .com ครับและ www.pakifm.org ก็รับฟังกันได้หลากหลายช่องทางนะครับแล้วก็สามารถจะติดตามรับฟังรายการย้อนหลังได้ตามวันและเวลาของแต่ละสถานีที่นำออกอากาศนะครับก็ต้องขอขอบคุณผู้อำนวยการสถานีทุกสถานีครับที่นำรายการเรื่องเด่นประเด็นเด็กออกอากาศพร้อมกันทั่วประเทศกรรมเรามาเริ่มกันที่ช่วงแรกของรายการครับในช่วงคิดสารตีวันนี้จะมีสาระอะไรมาฝากนั้นติดตามได้ในรายการครับ
17: ขอบคุณ
18: ขอโทษ
17: ขอบคุณ
18: ขอโทษ
17: ขอบคุณ
18: ขอโทษคำที่ต้องจำให้ขึ้นใจท่องไว้ให้ติดปาก
17: สร้างไมตรีมีน้ำใจให้แก่กันด้วยคำพูดดีๆนะคะ
19: ท่านคะนโยบายการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนและเสริมสร้างความมั่นคงของประเทศให้พัฒนาอย่างยั่งยืนเนี่ยประชาชนจะมีส่วนร่วมทำอะไรได้บ้างคะ
20: ลำดับแรกสำคัญที่สุดก็คือทุกคนต้องมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและเชื่อมั่นการทำงานของหน่วยงานภาครัฐในการมุ่งมั่นตั้งใจแก้ไขปัญหาของชาติบ้านเมือง
21: เชื่อมั่นเข้าใจสร้างไทยไปด้วยกัน
22: ประชาธิปไตยเริ่มต้นได้ที่สถาบันครอบครัวว
23: ันนี้คุณไปส่งลูกแล้วพรุ่งนี้ผมจะสลับไปส่งเองคุณแค่ทำอาหารเช้าให้ก็พอนะ
24: ได้จ้าเอ๊คุณคิดว่าเราควรไปเที่ยวช่วงวันหยุดกันที่ไหนดีล่ะคะ
23: ผมให้สิทธิ์คุณเลือกตัดสินใจเลย
24: เรามาเสนอไอเดียกันแล้วให้ลูกๆเสนอความคิดเห็นกับเราว่าเขาอยากไปที่ไหนบ้าง
25: ผสมผสานประชาธิปไตยในครอบครัวในหน่วยงานองค์กรด้วยการเคารพความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
26: คิดสารดี
27: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงคิดสาระดีค่ะผลิตรายการโดยทีมงานสถานีเด็กคิดสเตชันวันนี้อยู่กับมดมัณฑนาเอื้อประชานนท์ค่ะคิดสาระดีนะคะหยิบเอาเรื่องราวสาระดีๆค่ะที่เป็นประโยชน์เรื่องราวที่อยู่รอบตัวเราค่ะมีเรื่องราวให้เราได้เรียนรู้มากมายเลยค่ะในวันนี้ค่ะจะพาไปทำความรู้จักกับฝนค่ะฝนเอ่ยทำไมจึงตกนั่นน่ะสิฝนเอ่ยทำไมถึงตกที่ฝนมันตกเพราะว่ากบมันร้องหรือเปล่าคะวันนี้มาหาคำตอบกันค่ะการที่เกิดฝนเนี่ยนะคะต้องบอกเลยค่ะว่าเราก็คงจะได้เรียนรู้เรื่องของวัฏจักรของน้ำกันไปบ้างแล้วเนาะตอนเด็กๆเราก็จะจำกันได้ว่าก็คือน้ำเนี่ยนะคะความร้อนทำให้น้ำระเหยขึ้นไปเป็นไอกลายเป็นก้อนเมฆก้อนเมฆรวมตัวกันกลายเป็นเม็ดฝนและเม็ดฝนก็หยดลงมาให้เรานั่นเองแต่ก่อนค่ะกว่าจะรู้ว่าจะเกิดฝนได้ดียังไงเนี่ยก็อาจจะพยากรณ์กันยากเดี๋ยวนี้นักอุตุนิยมวิทยานะคะสามารถศึกษาแล้วก็ทราบได้ว่าการเกิดฝนเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงนะคะจะเกิดขึ้นมากน้อยแค่ไหนได้ดีกว่าแต่ก่อนเยอะเลยค่ะเราทราบมาว่าอนุภาคของไอน้ำขนาดต่างๆในก้อนเมฆเมื่อมีขนาดใหญ่ค่ะจนไม่สามารถลอยตัวอยู่ในก้อนเมฆได้เมื่อนั้นล่ะค่ะเขาอ้วนเกินไปเขาก็จะตกลงมาเป็นฝนใช่ไหมคะแต่บางครั้งค่ะฝนตกก็จะแผ่เป็นบริเวณกว้างบางครั้งก็อาจจะตกเป็นบริเวณแคบแต่อย่างไรก็ตามค่ะต้องบอกว่ายังไม่มีนักอุตุนิยมวิทยาคนไหนนะคะที่เข้าใจการเกิดฝนได้อย่างสมบูรณ์นักค่ะฝนที่ตกลงมาบนพื้นดินได้เนี่ยนะคะก่อนอื่นเลยก็อย่างที่บอกว่าเจ้าไอ้น้ำเนี่ยจะต้องไปเป็นเมฆก่อนคือก่อนที่จะเป็นฝนเราจะต้องมีเมฆเกิดขึ้นในท้องฟ้าก่อนดังนั้นถ้าช่วงไหนที่ท้องฟ้าโปร่งโล่งไม่มีก้อนเมฆแน่นอนค่ะว่าอันนั้นคือมันจะไม่มีฝนทีนี้ก่อนอื่นเลยก่อนจะมีฝนมีเมฆเกิดขึ้นบนท้องฟ้าเมฆก็มีอยู่หลายชนิดด้วยกันค่ะเมฆไม่ใช่ทุกชนิดนะคะที่จะทำให้ฝนตกได้ลองเงยหน้าขึ้นไปดูบนฟ้ากันดูนะคะว่าเมฆบางชนิดทำให้เกิดฝนตกได้แต่เมฆบางชนิดก็ไม่ได้สามารถทำให้เกิดฝนได้นะคะทีนี้เราจะมาดูกันว่าเจ้าไอน้ำเนี่ยมันจะกลั่นตัวรวมการกลายเป็นเมฆใช่ไหมคะก็ต่อเมื่อมีอนุภาคกลั่นตัวเล็กๆอยู่เป็นจำนวนมากเพียงพอและไอน้ำจะเกาะตัวบนอนุภาคเหล่านั้นค่ะรวมกันทำให้เห็นเป็นเมฆเมฆจะกลั่นตัวเป็นน้ำฝนได้ก็ต้องมีอนุภาคแข็งตัวค่ะหรือว่าเม็ดน้ำขนาดใหญ่ซึ่งจะดึงเม็ดน้ำขนาดเล็กมารวมตัวกันจนเกิดเป็นเม็ดฝนค่ะสภาวะของน้ำที่ตกลงมาจากท้องฟ้าก็อาจจะเป็นไปได้ทั้งฝนหิมะละอองหรือว่าลูกเห็บซึ่งเราเรียกสิ่งเหล่านี้รวมกันว่าน้ำฟ้าค่ะคือมันเป็นน้ำที่หยดมาจากฟ้าเนี่ยนะคะเป็นได้ทั้งจะเป็นน้ำฝนก็ได้จะเป็นหิมะก็ได้จะเป็นลูกเห็บก็ได้นะคะการที่น้ำฟ้าจะตกลงมาเป็นฝนหรือว่าเป็นหิมะได้เนี่ยขึ้นอยู่กับอุณหภูมิของอากาศค่ะว่าอุณหภูมิของอากาศเราร้อนหรือเย็นแค่ไหนลักษณะของหิมะเนี่ยจะเป็นผลึกน้ำแข็งเล็กๆค่ะแต่ละอันก็จะมีรูปร่างที่แตกต่างกันไปนะคะแต่มีลักษณะคล้ายๆกันอยู่ค่ะ คือหิมะหรือว่าผลึกน้ำแข็งส่วนมากจะมีรูปร่างเป็นลักษณะหกเหลี่ยมค่ะซึ่งถ้าคิดไม่ออกนะคะลองนึกถึงการ์ตูนเรื่องฟอร์เซนค่ะที่เอลซ่าเนาะอันนี้ค่ะเราจะเห็นผลึกของก้อนน้ำแข็งซึ่งผลึกของน้ำแข็งเล็กๆเนี่ยนะคะจะมีรูปร่างที่แตกต่างกันไปแต่โดยมากแล้วจะเป็นหกเหลี่ยมแต่อาจจะรูปร่างไม่เหมือนกันนะคะน้ำฟ้าจะต้องเกิดจากเมฆถ้าไม่มีเมฆจะไม่มีน้ำฟ้าแต่เมื่อมีเมฆก็ไม่จำเป็นต้องมีน้ำฟ้าเสมอไปนะคะเพราะอย่างที่บอกไปตอนต้นว่าเมฆมีหลายชนิดเมฆบางชนิดลอยอยู่บนท้องฟ้าเฉยๆค่ะไม่ตกลงมามีเมฆบางชนิดค่ะที่จะทำให้เกิดน้ำฟ้าได้ค่ะทีนี้มาดูกันค่ะว่าเมื่ออากาศเย็นลงไอ้น้ำในบรรยากาศค่ะจะเกิดการกลั่นตัวเป็นเมฆหรือว่าเป็นหมอกนะคะเมฆหรือหมอกก็คือเม็ดน้ำเล็กๆค่ะซึ่งมีไอ้น้ำรวมตัวกันเกาะอยู่บนอนุภาคดูดน้ำเช่นอนุภาคเกลือนะคะเราจะเรียกอนุภาคชนิดนี้ว่าอนุภาคกลั่นตัวอนุภาคแบบนี้จะมีอยู่ในธรรมชาติค่ะมีความสำคัญในการช่วยทำให้ไอ้น้ำกลั่นตัวเป็นเมฆหรือว่าเป็นหมอกได้ง่ายขึ้นคือถ้าไม่มีอนุภาคกลั่นตัวเนี่ยไอ้น้ำจะเปลี่ยนเป็นหมอกหรือว่าเป็นเมฆได้ยากค่ะทีนี้เมฆเนี่ยประกอบด้วยเม็ดน้ำและเม็ดน้ำแข็งขนาดเล็กมากเมื่อขนาดยังไม่โตพอค่ะเม็ดน้ำและเม็ดน้ำแข็งจะลอยอยู่ในบรรยากาศค่ะเนื่องจากมีกระแสลมพัดขึ้นในแนวตั้งนะคะคอยต้านปะทะไม่ให้ตกลงมาซึ่งเจ้าเม็ดเมฆเนี่ยนะคะก็จะขนาดเล็กมากๆนะคะเขาก็จะไม่ตกลงมาจะลอยอยู่ทีนี้พอเขารวมตัวกันค่ะเขาจะมีเส้นผ่านศูนย์กลางที่ใหญ่ขึ้นนะคะมันจะทำให้เขาตกลงมาจากเมฆตามธรรมดาแล้วค่ะเม็ดฝน1เม็ดนะคะจะเกิดจากการรวมกันของเม็ดเมฆที่รวมกันมากกว่า1ล้านเม็ดแต่เรื่องนี้นะคะก็ดูจะยังมีปัญหาค่ะว่าก็ยังไม่มีใครที่จะมีความรู้ที่จะรวบรวมว่าเอ๊ะแล้วเม็ดเมฆเป็นล้านเม็ดจะรวมเป็นเม็ดฝน1เม็ดได้ยังไงนักวิทยาศาสตร์เลยได้แบ่งทฤษฎีใหญ่ๆจากการรวมตัวกันของเม็ดเมฆนะคะไว้เป็น2วิธีคือการชนกันแล้วรวมกันการจับรวมกันหรือว่าวิธีของฝนเขตร้อนนะคะวิธีนี้เนี่ยนะคะก็จะสมมุติว่าในก้อนเมฆก้อนหนึ่งมีเม็ดเมฆขนาดหลายๆขนาดค่ะเม็ดเมฆขนาดใหญ่จะเคลื่อนที่เร็วกว่าเม็ดเมฆขนาดเล็กจึงชนเอาเม็ดเมฆขนาดเล็กเข้ามานะคะมารวมตัวกันเมื่อเม็ดใหญ่เม็ดเล็กมาชนกันก็เกิดการรวมที่ใหญ่ขึ้นนั่นเองพฤติการนี้จะเกิดขึ้นซ้ำๆอย่างต่อเนื่องและรวดเร็วค่ะจนเกิดเม็ดน้ำที่ใหญ่มากๆและเม็ดน้ำใหญ่ๆก็จะแยกกันออกมาเกิดกรรมวิธีซ้ำๆแบบนี้เป็นปฏิกิริยาลูกโซ่เลยทำให้เกิดฝนตกมากได้อันนี้เป็นลักษณะของการเกิดฝนในโซนร้อนซึ่งเมฆมีอุณหภูมิสูงกว่า0องศาค่ะแต่อีกหนึ่งกรรมวิธีคือผลึกน้ำแข็งอันนี้ฝนจากแบบนี้เนี่ยเขาบอกว่าเมฆที่มีไอน้ำและผลึกน้ำแข็งแล้วก็น้ำปนกันอยู่ซึ่ง3สภาวะนี้นะคะอยู่ในก้อนเมฆที่มีอุณหภูมิต่ำกว่า0องศาเราจะเรียกน้ำที่มีอุณหภูมิต่ำกว่า0องศาว่าน้ำซุปเปอร์คูลค่ะซึ่งก็จะมีอยู่ในธรรมชาติแล้วก็เป็นปรากฏการณ์ธรรมดานะทีนี้เมื่อไอ้น้ำผลึกน้ำแข็งและน้ำซึ่งเย็นกว่า0องศารวมอยู่ด้วยการในสภาวะที่มันไร้เสถียรภาพมันไม่มั่นคงเพราะว่าความดันไอ้น้ำของเม็ดน้ำสูงกว่าความดันไอ้น้ำของผลึกน้ำแข็งฉะนั้นไอ้น้ำจะกลั่นตัวลงมาบนผลึกน้ำแข็งทำให้ผลึกน้ำแข็งมีเม็ดโตใหญ่ขึ้นอย่างรวดเร็วค่ะน้ำซึ่งเย็นกว่า0องศาก็ระเหยไปเป็นไอน้ำก็เกิดกรรมวิธีนี้ซ้ำเรื่อยๆนะคะจนผลึกน้ำแข็งใหญ่โตขึ้นตกลงมาเป็นหิมะถ้าตกลงมาในบริเวณที่มีอุณหภูมิสูงกว่า0องศาหิมะก็ละลายค่ะก็คือเจ้าผลึกน้ำแข็งเนี่ยก็ละลายกลายเป็นน้ำฝนตกลงมาอันนี้เป็นกรรมวิธีที่นักวิทยาศาสตร์ให้ชื่อว่าBergeron Fin Descent ค่ะเป็นชื่อของนักวิทยาศาสตร์ที่ค้นพบว่าอ๋อมันเกิดจากผลึกน้ำแข็งนะแล้วก็ตกลงมาทีนี้เราก็จะพอจะสรุปได้ว่าการกลั่นตัวของไอ้น้ำเป็นเมฆเป็นหมอกเนี่ยนะคะก็จะอาศัยอนุภาคการกลั่นตัวแล้วเกิดฝนหรือว่าน้ำฟ้าโดยต้องอาศัยเมฆขนาดใหญ่หรือว่าผลึกน้ำแข็งนะคะในการที่จะทำให้เกิดฝนได้นั่นเองค่ะซึ่งอาจจะ เป็นได้ทั้งฝนเป็นฝนละอองเป็นหิมะหรือเป็นลูกเห็บก็ได้นะคะก็ขึ้นอยู่กับว่าหยาดน้ำฟ้าเนี่ยตกลงมาในลักษณะแบบไหนขึ้นอยู่กับอุณหภูมิของอากาศในพื้นที่นั้นๆ นะคะโดยหยาดน้ำฟ้าจะต้องมาจากเมฆอย่างที่เราบอกไปแต่ไม่ใช่เมฆทุกก้อนที่จะมีหยาดน้ำฟ้าเมฆบางก้อนมีหยาดน้ำฟ้าค่ะและเมฆบางก้อนก็จะทำให้เกิดฝนฟ้าคะนองได้ซึ่งเป็นสภาวะที่เลวร้ายนะคะก่อตัวจากก้อนเมฆชื่อคิวมูลัสค่ะในสภาพอากาศที่เป็นแบบไม่มีเสถียรภาพนะคะคือก็จะส่งผลทำให้ก้อนเมฆเนี่ยนะคะกลายเป็นฝนได้นั่นเองค่ะฝนนะคะถึงแม้จะดูเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติธรรมดานะคะแต่ฝนหรือว่าน้ำฟ้าลักษณะนี้นะคะก็มีผลทำให้เกิดทั้งเรื่องของทัศนวิสัยที่ไม่ดีต่อการบินหรือบางครั้งนะคะเมื่อเกิดฝนฟ้าคะนองก็อาจจะก่อให้เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติอื่นๆตามมาด้วยได้เช่นเดียวกันแต่อย่างไรก็ตามเราก็ยังต้องการฝนเพื่อเพิ่มน้ำให้กับธรรมชาติอยู่ดีดังนั้นแล้วต้องช่วยกันดูแลธรรมชาตินะคะเพื่อให้ทุกอย่างเนี่ยเขาอยู่กันอย่างสมดุลกันนั่นเองค่ะนี่เป็นเรื่องราวที่อยู่ใกล้ตัวเรามากเลยค่ะกับเรื่องราวของการเกิดฝนหยิบนำมาฝากกันในช่วงของคิดสาระดีค่ะสำหรับวันนี้ค่ะเวลาของคิดสาระดีหมดลงแล้วนะคะมดและทีมงานสถานีเด็กคิดสเตชันลาคุณผู้ฟังไปก่อนค่ะแล้วมาพบกันใหม่ในครั้งหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
0: คิดสาระดี
1: ไม่ยอมรับไม่นิ่งเฉยไม่กระทำความรุนแรง Stop รวมพลังหยุดความรุนแรงต่อเด็กสตรีและบุคคลในครอบครัวพบเห็นเหตุการณ์ความรุนแรงแจ้ง1300ศูนย์ช่วยเหลือสังคมพม.หรือ ESS Help Me Line Official แจ้งเหตุฉุกเฉินทางสังคม
17: ขอบคุณ
18: ขอโทษ
17: ขอบคุณ
18: ขอโทษ
17: ขอบคุณ
18: ขอโทษคำที่ต้องจำให้ขึ้นใจท่องไว้ให้ติดปาก
17: สร้างไมตรีมีน้ำใจให้แก่กันด้วยคำพูดดีๆนะคะ

0: พราะเราเชื่อว่าเด็กและเยาวชนเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติในการพัฒนาสังคมดังนั้นการเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้รับการส่งเสริมและแสดงศักยภาพเด็กคิดเด็กทำเด็กนำผู้ใหญ่หนุน
1: รวมทั้งจุดประกายให้สังคมได้ตระหนักว่าเด็กและเยาวชนคือกลุ่มคนที่มีพลังมีความคิดสร้างสรรค์และเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าต่อการพัฒนาประเทศชาติในอนาคตจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง
2: รายการเรื่องเด่นประเด็นเด่น

0: าสนุกกับพี่กบพี่อ้ําและพี่เมย์วันนี้จะมาในตอนในสวนหนังสือไปฟังกันเลย
1: เมื่องานเทศกาลประจำปีของหมู่บ้านมาถึงทุกคนในหมู่บ้านจะออกมาสนุกสนานรื่นเริงยินดีกันอย่างมีความสุขในปีนี้จะมีการจัดงานประจำปีกันที่ฟาร์มของลุงหมีซึ่งในงานปีนี้จะมีการแสดงเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ความเป็นมาของเมืองด้วยลุงหมีเลยชวนเจ้ากระต่ายและลิงจ๋อไปหาข้อมูลที่ห้องสมุดประจำเมืองลุงหมีพาเจ้าลิงจ๋อและเจ้ากระต่ายออกเดินทางไปห้องสมุดประจำเมืองเพื่อค้นหาข้อมูลเรื่องประวัติศาสตร์ของเมืองเจ้าลิงจ๋อเจ้ากระต่ายรู้สึกตื่นเต้นอยากรู้อยากเห็นเป็นอย่างมากว่าห้องสมุดเนี่ยจะเป็นยังไงมีอะไรให้สนุกตื่นเต้นบ้างหรือเปล่าเพราะว่าทั้งสองเนี่ยยังไม่เคยเข้าห้องสมุดมาก่อนครั้งเนี้ยจะเป็นประสบการณ์ครั้งแรกของทั้งคู่ที่จะได้เข้าห้องสมุดด้วยล่ะครับพวกเราไปห้องสมุดกับลิงจ๋อและเจ้ากระต่ายกันเลยดีกว่าครับเดี๋ยววันนี้ลุงอ่ะจะพาไปห้องสมุดนะห้องสมุด Library L I B R A R Y Library ห้องสมุด
2: L I B R A R Y Library ห้องสมุด
1: เธอทั้งสองเนี่ยพร้อมไหมเจ้าลิงจ๋อเจ้ากระต่าย
2: พร้อมครับไปห้องสมุด Library กันเลยครับ
1: แล้วทั้งสามก็ออกเดินทางไปยังห้องสมุดประจำเมืองเจ้าลิงจ๋อและเจ้ากระต่ายเดี๋ยววันนี้ลุงหมีจะแนะนำให้รู้จักกับคุณลุงนกฮูกผู้รอบรู
3: ้อ๋อสวัสดีครับคุณลุงนกฮูก
1: สวัสดีสวัสดีเด็กๆลุงนกฮูกเนี่ยเป็นบรรณารักษ์ LibrarianL I B R A R I A N
2: L I B R A R I A N Librarian บรรณารักษ
1: ์ใช่แล้วจ้ะลุงนกฮูกเนี่ยมีหน้าที่ให้บริการและอำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการในเรื่องของการยืมคืนหนังสือจัดเก็บหนังสือจัดหมวดหมู่หนังสือให้หนังสือแต่ละเล่มเนี่ยอยู่อย่างเป็นระเบียบเป็นระบบลุงยังช่วยสืบค้นหาข้อมูลและตอบข้อสงสัยต่างๆให้ผู้บริการได้รับความสะดวกที่สุดในการมาใช้บริการห้องสมุดเห็นลุงหมีเนี่ยบอกว่าพวกเธอเนี่ยเพิ่งเคยมาห้องสมุดเป็นครั้งแรกเดี๋ยวลุงนกฮูกเนี่ยจะดูแลพวกเธอเองไปกันเลยจ้า
3: โอ้โหหนังสือ book b o o k book หนังสือ
2: b o o k bookหนังสือ
3: หนังสือเยอะมากเลยครับคุณลุงนกฮูกแล้วเราจะหาหนังสือที่เราต้องการเจอได้ยังไงล่ะครับเนี่ย
1: อยากรู้สิไม่ยากหรอกเพราะลุงนกฮูกเนี่ยได้จัดหมวดหมู่หนังสือให้เป็นระบบระเบียบเรียบร้อยและหนังสือแต่ละเล่มแต่ละหมวดหมู่เนี่ยก็จะถูกนำไปไว้บนชั้นวางหนังสือแบบนี้ชั้นวางหนังสือ bookshelf b o o k s h e l f bookshelf ชั้นวางหนังสือ
2: b o o k s h e l f bookshelf ชั้นวางหนังสือ
1: เห็นไหมทำให้เราเนี่ยสามารถค้นคว้าหาหนังสือที่ต้องการได้ไม่ยากเลยจ้า
3: ว้าวสุดยอดไปเลยครับ

0: คุณลุงนุคู่ครับวันนี้พวกเราอยากมาหาหนังสือเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของเมืองเราคุณลุงนุคู่พอจะช่วยพวกเราได้ไหมครับ
1: มานี่จ้ะนี่ลุงนกฮูกเนี่ยได้จัดระบบระเบียบของหนังสือไว้เรียบร้อยหนังสือเนี่ยอยู่ในชั้นของใครของมันนะเรียบร้อยแล้วพวกเธอเนี่ยจะค้นหาหนังสือที่พวกเธอต้องการได้อย่างสะดวกสบายเอ้านะไปที่ชั้นหนังสือประวัติศาสตร์ได้เลยจ้าทั้งสองออกตามหาหนังสือกันวุ่นวายจนลุงหมีและลุงนกฮูกต้องเข้ามาตักเตือน
2: อุ้ยกระต่ายนั่นไงประวัติศาสตร
0: ์สวยจ
2: ังไปเราไปตรงนู้นกัน
0: ใช่ไหมเนี่ย
2: ฮะ
0: ยังยัง
2: ฉันว่าเล่มนี้สีแดงสีแดง
0: โอ้ยเล่มนั้นไม่ใช่หรอก
2: ไม่หรอก
0: ไม่ใช่หรอก
2: ฉันว่าอันนี้ปกมัน
0: บน
2: ไม
0: ่
2: ใช่หรอกฉันไม่ใช่นะ
0: เอ๊ะ
2: หร
0: ืออยู่
2: เอ๊ะไม่
0: เฮ้ยอันนี้ไม่ใช่แล้ว
1: อุ้ยกระต่ายเจ้าลิงจ๋อ
2: ฮะ
1: มานี่มานี่โอ้ยนี่มาหาลุงนกฮูกก่อน
2: ทำไมล่ะครับผมกำลังจะเจอหนังสือแล้วอ่ะ
1: เฮ้ยพวกเธอทั้งสองเนี่ยกำลังส่งเสียงดังรบกวนคนอื่นที่กำลังมาใช้ห้องสมุดอยู่รู้ไหม
2: ฮะก็พวกเรากำลังหาหนังสือแล้วพวกเราก็สนุกมากเลยครับที่ได้มาห้องสมุด
0: แล้วพวกเราก็เจอหนังสือที่พวกเราต้องการแล้วด้วยนะครับคุณลุงหมีคุณลุงนกฮูก
1: ดีแล้วจ้ะแต่ว่าลุงนกฮูกเนี่ยต้องขอโทษพวกเธอด้วยนะที่ไม่ได้บอกพวกเธอก่อนว่าเวลาเรามาใช้บริการที่ห้องสมุดเนี่ยเราจะต้องไม่ส่งเสียงดังรบกวนคนอื่นพวกเธอทั้งสองเนี่ยลองสงบนิ่งดูนะเห็นไหมสังเกตดูสิว่าทุกคนในห้องสมุดเนี่ยเวลาเข้าไปค้นคว้าหาหนังสือเขานั่งอ่านหนังสือเนี่ยเขาจะไม่ทำให้คนอื่นเนี่ยได้รับการรบกวนนะเขาจะไม่ส่งเสียงดังรบกวนคนอื่นอันเนี้ยมันเป็นมารยาทในการใช้ห้องสมุดร่วมกันนะเจ้าลิงจ๋อเจ้ากระต่าย
0: พวกเราขอโทษนะครับที่ส่งเสียงดัง
2: พวกเรารู้แล้วครับว่าเวลาพวกเรามาใช้ห้องสมุดพวกเราจะไม่ส่งเสียงดังรบกวนผู้อื่นแล้วล่ะครับ
1: ดีจ้ะงั้นพวกเธอไปค้นคว้าหาข้อมูลกันต่อนะแล้วมานั่งอ่านหนังสือตรงนี้ได้นี่เห็นไหมนุ่นลุงหมีนั่งรอพวกเธออยู่แล้วนั่นไง
0: ขอบคุณ
2: ครับคุณลุงนกฮูก
3: ลิงจ๋อและเจ้ากระต่ายได้รู้ถึงประวัติศาสตร์ของเมืองและพร้อมที่จะกลับไปเตรียมการแสดงสนุกสนานกับหลายๆคนที่งานประจำปีของหมู่บ้านกันแล้วล่ะครับวันนี้ห้องสมุดปิดแล้วเดี๋ยวค่อยมาพบกันใหม่นะครับ
4: ติดตามรับฟังนิทานผสมภาษาพาสนุกได้แล้วในทุกช่องทางของไทย PBS Podcastทั้งเว็บไซต์และแอปพลิเคชันดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง iOS และ Android เลยนะคะ

0: กำลังฟังสถานีวิทยุเครือข่ายวิทยุเพื่อเด็กและสังคมสร้างสรรค์ส่งเสริมเติมเต็มสิ่งดีสู่สังคม
1: ถ้าคุณชอบใช้โซเชียลมีเดียและไม่อยากถูกหลอกถูกโกงในโลกออนไลน์ท่องคาถาไว้อย่าและอย่าเชื่ออย่าไว้ใจง่ายๆให้ตรวจสอบข้อมูลในอินเทอร์เน็ตก่อนอย่าโลภอย่าเห็นแก่สินค้าราคาถูกหรือการชวนลงทุนที่ให้ผลกำไรมากและอย่าละเลยข้อมูลข่าวสารจะได้รู้เท่าทันมิจฉาชีพเพื่อป้องกันไม่ให้เราถูกหลอกในโลกออนไลน
0: ์รายการเรื่องเด่นประเด็นเด็ด

0: This is the story of a little elephant named Alfred, who has a very long trunk.
1: นี่คือเรื่องราวของเจ้าช้างน้อยตัวหนึ่งซึ่งมีนามว่าอัลเฟรดมันมีงวงยาวมาก
0: Alfred lives in a zoo. He is kind and friendly, but he does not look like the other elephants.
1: อัลเฟรดอาศัยอยู่ในสวนสัตว์มันใจดีและเป็นมิตรแต่หน้าตาของมันไม่เหมือนกับช้างตัวอื่น
0: ๆ You see, Alfred has a very, very trunk
1: ก็ดูสิอัลเฟรดมีงวงที่ยาวมาก

0: Alfred tries everything to hide his long trunk.
1: อัลเฟรดน้อยที่น่าสงสารพยายามทุกวิถีทางที่จะซ่อนงวงยาวๆของมัน
0: He curls it up.
1: มันม้วนงวงขึ้น
0: He hides it in a bag.
1: มันซ่อนงวงไว้ในถุง
0: He ties it up into knots.
1: มันมัดงวงให้เป็นปมๆ
0: He even covers it with leaves and flowers.
1: มันทำแม้กระทั่งบดบังงวงด้วยใบไม้ดอกไม
0: ้ But it's no use. He cannot hide his long trunk.
1: แต่ก็ไร้ผลมันไม่สามารถซ่อนงวงยาวๆของมันได้
0: Alfred feels ashamed. He's too shy to talk to the other elephants.
1: Alfred รู้สึกอับอายมันอายเกินกว่าจะพูดจากับช้างตัวอื่น
0: ๆ So every day he hides behind the bushes. And every day he cries.
1: ดังนั้นมันจึงหลบซ่อนตัวอยู่หลังพุ่มไม้ทุกวันและมันก็ร้องไห้ทุกวัน
0: All day long, Alfred watches the other elephants play.
1: ตลอดทั้งวัน อัลเฟรดได้แต่เฝ้ามองช้างตัวอื่นเล่นกัน
0: He wishes he had a normal-sized trunk.
1: มันอยากให้ตัวเองมีงวงขนาดปกติ
0: One day, as usual,Alfred is sitting all by himself.
1: วันหนึ่งเหมือนเช่นทุกวันอัลเฟรดนั่งอยู่ตามลำพัง
0: Suddenly, he hears a shout. Help!
1: ทันใดนั้นเองมันได้ยินเสียงร้องตะโกนช่วยด้วยค่ะ
0: He looks through the bushes.All the animals are running to the slide.
1: มันมองผ่านพุ่มไม้ไปบรรดาสัตว์ทุกตัวกำลังวิ่งไปที่ไม้ลื่น
0: A small girl is at the top. She's too scared to slide down.
1: เด็กผู้หญิงตัวเล็กๆคนหนึ่งอยู่บนนั้นเธอกลัวเกินกว่าจะลื่นลงมาได
2: ้
0: She cries again.
3: ช่วยด้วยค่ะ ช่วยหนูด้วย
1: เธอร้องอีก
0: But no animal can help her. No animal can climb up the steps.
1: แต่ไม่มีสัตว์ตัวไหนสามารถช่วยเธอได้ ไม่มีสัตว์ตัวไหนสามารถไต่ขึ้นบันไดได้
0: Alfred knows he can help. He runs to the slide.
1: Alfred รู้ว่ามันสามารถช่วยได้มันจึงวิ่งไปที่ไม้ลื่น
0: Then he reaches his long trunk up to the top of the slide.
1: แล้วมันก็ยืดงวงยาวๆของมันขึ้นไปถึงข้างบนสุดของไม้ลื่น
0: Hold on, he says.
3: เกาะไว้นะ
1: มันพูด
0: The girl wraps her arms around Alfred's trunk. Gently, he lifts her down.
1: เด็กหญิงกอดงวงของอัลเฟรดไว้มันค่อยๆยกตัวเธอลงมาอย่างทนุถนอม
0: Alfred thinks, "How lucky I am to have a long trunk."I can do things the other elephants cannot do.
1: อัลเฟรดคิดฉันทั้งโชคดีที่มีงวงยาวๆฉันสามารถทำในสิ่งที่ช้างตัวอื่นๆไม่สามารถทำได
4: ้ Thank you. You saved me.
0: Says the little girl.
3: ขอบใจนะเธอช่วยฉัน
1: เด็กผู้หญิงพูด
0: Thank you. Soon, Alfred and the little girl became the best of friends.
1: ไม่ช้าไม่นาน Alfred กับเด็กหญิงตัวน้อยก็กลายเป็นเพื่อนรักกัน
0: You are a hero! Shout the animals.
1: เธอคือวีรบุรุษสัตว์ทั้งหลายส่งเสียงแซ่ซ้อง
0: Alfred isn't shy anymore.
1: Alfred ไม่รู้สึกอายอีกต่อไป
0: Every day he plays with the other elephants.
1: ทุกๆวันมันเล่นกับช้างตัวอื่น
0: ๆ He thinks, I'm happy to be different.
1: มันคิดว่าฉันมีความสุขที่ไม่เหมือนใคร
0: Alfred, keywords.
1: คำศัพท์น่ารู
0: ้ Elephant, L-E-P-H-A-N-T, elephant.
1: ช้าง
0: Trunk, T-R-U-N-K, trunk.
1: งวง
0: Zoo, Z-O-O, zoo.
1: สวนสัตว
0: ์ friendly friendly friendly
1: เป็นมิตร
0: paw or paw
1: น่าสงสาร
0: not not not
1: ปม
0: ashame a sh a m ashame
1: I
0: slide slide slide
1: ไม้ลื่น
0: normal normal normal
1: ปกติ
0: reach reach reach
1: เอื้อมยืด
0: bushes bushes bushes
1: พุ่มไม้
0: Shout, sh, out, shout.
1: ตะโกนส่งเสียง
0: Friend, friend, friend.
1: เพื่อน

0: Alfred. Story and illustrations by Francesca Vignaga. Translated to Thai by Anun. Published by the Thai Watana Panit Company. And read by Dwayne Burgess.
1: เรื่องและภาพโดย Francesca Vignaga. แปลโดย Anun. บริษัทสำนักพิมพ์ไทยวัฒนาพาณิชย์จำกัด เล่าเรื่องโดย อารดา สุคนธสิทธิ์

0: รายการเรื่องเด่นประเด็นเด็ก
1: ประเทศไทยรณรงค์เรื่องการไม่สูบบุหรี่มาตั้งแต่ปี2529โน่นแน่กี่ทศวรรษมาแล้วเนี่ยที่คนสูบทำลายทั้งปอดของตัวเองและปอดของคนข้างเคียง
2: เราต้องร่วมด้วยช่วยกันทุกฝ่ายไม่งั้นสุขภาพคนไทยพังแน่ๆ
1: ใช่ทั้งหน่วยงานทั้งบุคคลทุกคนทุกแห่งต้องสร้างสังคมปลอดบุหรี่เพื่อสุขภาพที่ดีของทุกคน
2: ดีเลยแบบนี้เลิกสูบลดเสี่ยงคุณทำได้
3: วันที่20กันยายนเป็นวันเยาวชนแห่งชาติเนื่องจากเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระมหากษัตริย์สองพระองค์คือพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5และพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอนันทมหิดลพระอัครรามาธิบดินทร์รัชกาลที่8ทั้งสองพระองค์ได้เสด็จขึ้นถลึงถวัลย์ยศราชสมบัติในขณะที่ทรงพระยาววันเยาวชนแห่งชาติเยาวชนจะได้ร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและได้ร่วมตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาตนเองเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคตร่วมแรงแข่งขันช่วยกันพัฒนาไฟหาสันติคำขวัญวันเยาวชนแห่งชาติกรมกิจการเด็กและเยาวชนพร้อมที่จะส่งเสริมและสนับสนุนให้เยาวชนได้แสดงศักยภาพในเชิงสร้างสรรค์มีส่วนร่วมในการพัฒนาตนเองชุมชนสังคมและเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต20 กันยายนวันเยาวชนแห่งชาติ

0: ช่วงนี้มาติดตามข่าวจากสำนักข่าวต้นกล้านิวสถานีเด็กคีสเตชันร่วมกับสำนักงานข่าวต้นกล้านิวเปิดรับสมัครเด็กและเยาวชนร่วมกิจกรรมนักข่าวเด็กอาสาโครงการเด็กอาสาสร้างสื่อประจำปี2569คุณสมบัติผู้สมัครเด็กอายุ12ปีถึงเด็กอายุ18ปีกำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาสมัครได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปสมัครออนไลน์ได้ในเว็บ www สถานีเด็ก .com ผู้ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook สถานีเด็กคิดสเตชันจบข่าวเด็กหญิงออนกัญญาติตรองชื่อเล่นชื่อน้องไอด้าสวัสดีค่ะ
1: คิดก่อนโพสต์จะโพสต์อะไรต้องคิดก่อนก่อนจะโพสต์รูปภาพคนอื่นที่ไม่ใช่ของตัวเองต้องได้รับอนุญาตยิ่งเป็นการโพสต์เกี่ยวกับเด็กเยาวชนต้องปิดบังใบหน้าเว้นเสียแต่ว่าเป็นการชื่นชมอย่างให้เกียรติการโพสต์สิ่งลามกอนาจารรวมไปถึงการโพสต์ด่าว่าคนอื่นและเนี่ยเป็นเพียงส่วนหนึ่งของพรบ.คอมพิวเตอร์ที่มีผลบังคับใช้แล้วมีโทษทั้งจำทั้งปรับคิดก่อนโพสต์จะโพสต์อะไรต้องคิดก่อน
2: เกณฑ์อะไรที่จะบอกเราได้ว่านี่คือ
3: เฟคนิวส์อย่าตื่นตูมกับหัวข้อข่าวที่น่าตื่นเต้น
2: การพาดหัวลวงให้คลิกใช้คำที่มีรูปให้ชวนสงสัยทั้งที่เนื้อหาอาจจะไม่มีอะไรเลย
3: อย่าใช้อคติส่วนตัวในการเสพข่าวเช็คช่วงเวลาเกิดเหตุให้ชัวร์ไม่ควรเชื่อข่าวที่ไม่มีข้อมูลหลักฐานอ้างอิงประกอบ
2: การพาดหัวชวนให้เข้าใจผิดเพื่อเรียกร้องความสนใจให้คนแชร์กันเยอะ
3: ๆเรื่องเฟคๆที่เรารู้เท่าทัน
2: ก็นับว่าเป็นการใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์
4: ช่วงเช็คข่าวก่อนแชร
5: ์ในช่วงของเช็คข่าวก่อนแชร์อยู่กับพี่ต้อยขวัญชาติดาสาครับมาตรวจสอบข่าวสารกันว่าข่าวที่ส่งต่อกันไปแชร์กันไปนั้นเป็นข่าวจริงหรือข่าวปลอมเรามาตรวจสอบกันของศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมกันนะครับล่าสุดก็มีการแชร์ข่าวกันไปบอกว่าผู้ใหญ่ที่เป็นอีสุกอีใสอาจมีอาการรุนแรงกว่าเด็กเป็นนะครับเรื่องนี้เป็นอย่างไรฐานะของศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมก็มีการประสานงานตรวจสอบข้อมูลครับประสานไปยังทางด้านของกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขนะครับก็ออกมาเปิดเผยว่าข่าวนี้เป็นข่าวจริงครับเป็นข่าวจริงนะครับสำหรับผู้ใหญ่ที่เป็นอีสุกอีใสจะมีอาการรุนแรงมากกว่าเด็กนะครับเนื่องจากโรคอีสุกอีใสเกิดจากเชื้อไวรัสนะครับโดยทั่วไปพบในเด็กแต่หากเกิดในผู้ใหญ่ที่มีแนวโน้มเกิดอาการรุนแรงและภาวะแทรกซ้อนได้มากกว่านะครับเช่นปอดอักเสบสมองอักเสบหรืออาจจะติดเชื้อแบคทีเรียนะครับซ้ำเติมอีกนะครับหลังจากหายนะครับหลังหายจากอิสุอิสัยแล้วนะครับเชื้อยังคงอยู่ซ่อนอยู่ในระบบปมประสาทของร่างกายและเมื่อภูมิคุ้มกันลดลงนะครับเชื้ออาจกลับมาก่อโรคนะเป็นงูสวัดภายหลังได้ด้วยนะครับดังนั้นก็ข่าวที่แชร์กันไปบอกว่าถ้าผู้ใหญ่เป็นอีสุกอีใสนั้นนะครับจะมีอาการรุนแรงมากกว่าเด็กข่าวนี้เป็นข่าวจริงแชร์ต่อกันได้นะครับก็ต้องมาตรวจสอบกันนะครับข่าวสารเดี๋ยวนี้มากมายเลยทีเดียวนะครับโอ้ส่งกันเยอะเหลือเกินนะทั้ง AI ทั้งกลุ่มมิจฉาชีพนะครับบางคนก็นะได้รับข้อมูลมาปั๊บแชร์เลยนะก็อยากจะร่วมกันนะชวนกันนะครับอย่าเพิ่งแชร์อย่าเพิ่งส่งต่ออ่านให้เรียบร้อยแล้วก็ลองไปตรวจสอบก่อนนะใช้เวลาสักนิดนึงนะครับเพราะว่าเราส่งต่อเนี่ยมันก็กระจายไปเร็วมากนะครับบางทีเป็นข่าวปลอมนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวที่นำมาฝากกันในวันนี้ครับวันนี้เวลาของรายการเรื่องเด่นประเด็นเด็กเวลาหมดแล้วครับพี่ต้อยขวัญชาติดาสาพร้อมกับทีมงานรายการเรื่องเด่นประเด็นเด็กต้องลากันไปก่อนเจอกันใหม่ในครั้งหน้าครับโชคดีเป็นของทุกท่านสวัสดีครับ
6: รายการเรื่องเด่นประเด็นเด็ก

0: ำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่สั่งเฝ้าระวัง24ชั่วโมงรับมือฝนตกหนักขณะที่เขื่อนหลักน้ำยังอยู่ในเกณฑ์ดียังมีพื้นที่รับน้ำเหลือสูงระดับน้ำปิงที่สะพานนวรัตน์ยังปกติซึ่งต่ำกว่าตลิ่ง2เมตร79เซนติเมตรนายเกื้อกูลมณสัมพันธ์สกุลผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่เปิดเผยว่าจากข้อมูลศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือได้ประกาศเตือนในห้วงระหว่างวันที่29สิงหาคมถึง2กันยายน2569จะมีฝนตกและตกหนักในบางพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่ทางโครงการชลประทานเชียงใหม่จึงได้สั่งการให้หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทานหัวหน้าฝ่ายช่างกลหัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่1ถึง8ติดตามสถานการณ์น้ำฝนและน้ำท่าในพื้นที่ตลอด24ชั่วสำหรับปริมาณน้ำฝนสูงสุดเมื่อวานนี้อันดับที่1ตำบลศพโขงอำเภออมก๋อย118มิลลิเมตรอันดับที่2ตำบลสันมหาโพธิ์อำเภอแม่แตง57มิลลิเมตรอันดับที่3ตำบลแม่ตื่นอำเภออมก๋อย47มิลลิเมตรโดยสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำที่เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชนอำเภอแม่แตงปริมาณน้ำ209ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ79อยู่ในเกณฑ์น้ำดีและมีช่องว่างรับน้ำได้อีก84ล้านลูกบาศก์เมตรเพียงพอสำหรับรองรับน้ำจากอิทธิพลพายุที่อาจจะเกิดขึ้นเขื่อนแม่กวงอุดมธาราอำเภอดอยสะเก็ดมีปริมาณน้ำ182ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ69อยู่ในเกณฑ์น้ำดีและมีช่องว่างรับน้ำได้อีก81ล้านลูกบาศก์เมตรเพียงพอสำหรับรองรับน้ำจากอิทธิพลพายุที่อาจจะเกิดขึ้นส่วนอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง13แห่งมีปริมาณน้ำ80ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ77อยู่ในเกณฑ์น้ำดีและอ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก116แห่งมีปริมาณน้ำ44ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ65อยู่ในเกณฑ์น้ำดีส่วนสถานการณ์น้ำท่าในเขตลุ่มน้ำปิงพบว่าปริมาณน้ำในแม่น้ำปิงที่สถานีพี1สะพานนวรัตน์อำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่มีระดับน้ำที่1เมตร41เซนติเมตรต่ำกว่าตลิ่ง2เมตร79เซนติเมตรแนวโน้มเพิ่มขึ้นเล็กน้อยโดยลำน้ำสาขาต่างๆที่ไหลเข้าสู่ตัวเมืองเชียงใหม่ทุกสายได้แก่น้ำแม่แตงน้ำแม่ริมแม่น้ำปิงอยู่ในเกณฑ์ปกติปริมาณน้ำน้อยกว่าร้อยละ30ของลำน้ำโดยภาพรวมสถานการณ์น้ำของจังหวัดเชียงใหม่ณขณะนี้ยังอยู่ในภาวะปกติไม่มีรายงานเหตุเกิดอุทกภัยโดยกรมชลประทานจะติดตามอย่างต่อเนื่องและจะแจ้งให้ทราบทันทีเมื่อมีแนวโน้มสถานการณ์วิกฤตคมสันคำวงทีมข่าวสวทชเชียงใหม่รายงาน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: ณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: ก็พี่พจน์ดูดีใจสิคะใจดีพูดดีๆด้วยก็ไม่ยอมพูดกับใจดีขอให้สอนกันบ้านเลขให้หน่อยก็ไม่ยอมสอน
9: อ้าวทำไมล่ะดีใจมีอะไรทำไมถึงไม่พูดมัวแต่อมพระนามอยู่อย่างนี้จะรู้เรื่องกันได้อย่างไร
10: ไม่ได้อมอะไรไว้แต่ดีใจเจ็บคออ
9: ้าวแล้วก็ไม่บอก
10: แล้วอมพระนามคืออะไรครับพี่โพส
9: คำว่าอมพระนามหมายถึงนิ่งอึ้งไม่ยอมพูดหรือพูดไม่ออกจ้าเราคนไทยต้องใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องนะครับ

0: ดน้ำมันปวดหัวใจแล้วออกซ้ำอยู่ได้ยังไม่ไปไหนเลย
1: โอ้ยอะไรอย่างนี้เนี่ยอุ้ยไปแคร์อะไรขนาดนี้แล้วเนี่ย
0: จะไม่แคร์ได้ยังไงโดนทุกงวดเลย
1: โดนก็รวยอะสิ
0: มันโดนติดนะสิไอ้นี่จะจ่ายตรงเนี้ย
1: ทำไมจะไปแคร์ทำไมหนาเนี่ย
0: โอ้โหเดี๋ยวเบิ้ลเดี๋ยวหามเดี๋ยวหามเดี๋ยวเบิ้ลตาไม่หวัดไม่ไหวแล้วเนี่ย
1: อุ้ยก็ซื้อพอประมาณจะไปซื้อมาก
0: เล่นแล้วมันเพลินนะเรา
1: ไม่ใช่อย่างนี้แล้วพี่ไม่ใช่อย่างนี้แล้ว
0: ยังไงแล้วนะ
1: โอ้โหนี่มันเมียจากนะไม่ใช่กองสลาก
0: เอ้าเหรอก็เห็นมันจากหลากๆแล้วก็นึกว่าเรื่องเดียวกันนั่น
1: เอง
0: แก้วการ
1: ลองอย่างนี้

0: ็ดูสิเนี่ยยังเขียวอยู่เลยเนี่ย
1: ครับไม่ใช่ปานแล้วเหรอ
0: ไม่ใช่ครับโดนเตะ
1: สมควรแล้วล่ะเนี่ยเหรอกินเนื้อก็อยู่เรื่อยเลยเนี่ยเหรอ
0: เอาแล้วมันลองยังไงแล้วน่ะ
1: ลองอย่าง
0: น
1: ี้

0: องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชท.เครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชท.สื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง
1: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
2: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
3: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
4: English please press 1
5: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
6: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
7: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store
6: และ App Store สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
7: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
8: สนับสนุนโดย1178 Cafe ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
9: กฎหมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจโดยสำนักงานกิจการยุติธรรม
10: ตอนร่างทรงเรียกเงินค่าครู
11: องค์ปู่พยุหินลงประทับล่างแล้ว
12: อ๋อข้ารู้ข้าเห็นยายบัวหัวเจ้าแอบไปมีกิ๊กใช่ไหมไม่ต้องห่วงข้ามีของดีมาช่วยเจ้านี่เลยตุ๊กตาเสพสมรับรองผัวเจ้าไม่นอกลู่นอกทางแน่นอนแต่ของแบบนี้ต้องมีค่าครูนิดหน่อย 9,999 บาทถ้าเจ้าต้องการตุ๊กตาเสพสมใส่พานมาได้เลยแล้วข้าจะจัดการทำพิธีให
13: ้มิจฉาชีพมักจะแฝงตัวหากินกับความเชื่อของชาวบ้านค่ะหลอกลวงเรียกเก็บเงินไม่ว่าจะเป็นค่าครูค่าบูชาวัตถุมงคลค่าทำพิธีแก้กรรมต่างๆนานาค่ะทั้งหมดนี้ถือเป็นการหลอกลวงผู้อื่นด้วยการแสดงข้อความอันเป็นเท็จทำให้ชาวบ้านเสียทรัพย์สินคนพวกนี้มีความผิดอาญาข้อหาช่อโกงต้องโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน 60,000 บาทหรือทั้งจำคุกและปรับเงินเลยนะคะถ้าอยากได้ของดีเสริมดวงก็ต้องทำความดีละเว้นความชั่วจะทำให้ดวงดีค่ะ
14: องปูฉันไม่มีผัวจ้า
9: หากสงสัยเรื่องกฎหมายหรือได้รับความไม่เป็นธรรมติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนยุติธรรม1111กด77นะจะบอก

สวัสดีค่ะนี่คือบริการวิทยุของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังการออกอากาศสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ตั้งแต่เวลา 8:10 นตามเวลาญี่ปุ่นหรือ 6:10 นตามเวลาประเทศไทยทาง 13.600 MHz ตรวจสอบตารางการออกอากาศและข่าวล่าสุดได้ทางเว็บไซต์nhk.jp/thai ขอเชิญติดตามการออกอากาศของภาคภาษาไทยได้แล้วค่ะ

ที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นต่อไปนี้ NHK World Japan ภาคภาษาไทยเสนอข่าวภาคค่ำเวลา 20:30 นตามเวลาญี่ปุ่นประจำวันอังคารที่1กันยายน2569ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวยอดผู้เสียชีวิตจากน้ำท่วมฉับพลันครั้งร้ายแรงบริเวณพรมแดนเนปาลกับจีนเพิ่มขึ้นเป็น 1,003 คนแล้วเจ้าหน้าที่กู้ภัยกำลังเร่งค้นหาผู้สูญหายกว่า 4,400 คนแต่ความพยายามประสบความยากลำบากเนื่องจากขาดแคลนเครื่องจักรหนักทางการเนปาลเปิดเผยในวันอังคารที่1กันยายนว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุน้ำท่วมและดินถล่มเมื่อวันพุธที่26สิงหาคมเพิ่มขึ้นเป็น987คนทั่วประเทศยังมีผู้สูญหายมากกว่า 3,900 คนรวมถึงชาวญี่ปุ่น5คนส่วนอีกฝั่งของพรมแดนสื่อของทางการจีนรายงานว่ามีผู้เสียชีวิต16คนและยังมีผู้สูญหายอีกกว่า540คนทหารและตำรวจประมาณ 10,000 นายถูกส่งไปยังพื้นที่ประสบภัยในเนปาลแต่ปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยดำเนินไปอย่างล่าช้าเนื่องจากโครงสร้างพื้นฐานเสียหายอย่างหนักและขาดแคลนเครื่องจักรหนักที่จำเป็นในการเก็บกวาดซากปรักหักพังปฏิบัติการกู้ภัยยังคงดำเนินต่อไปในเขตราซูวาและเขตนูวาโกตของเนปาลซึ่งมีผู้คนมากกว่า900คนติดอยู่ในโรงไฟฟ้าพลังน้ำหน่วยงานอุตุนิยมวิทยาในพื้นที่คาดการว่าจะมีฝนตกเป็นระยะตลอดทั้งสัปดาห์เจ้าหน้าที่เตือนว่าระดับน้ำในแม่น้ำอาจสูงขึ้นและล้นตลิ่งอีกครั้งความตึงเครียดระหว่างสหรัฐกับอิหร่านกำลังปะทุขึ้นอีกครั้งหลังจากที่ทั้งสองประเทศโจมตีตอบโต้กันเป็นครั้งแรกในรอบกว่า1เดือนขณะเดียวกันก็มีความกังวลเพิ่มมากขึ้นว่าการต่อสู้อาจทวีความรุนแรงขึ้นFox News รายงานเมื่อวันจันทร์ที่31สิงหาคมว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐกล่าวระหว่างให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ว่าจะมีการตอบโต้ต่อการที่อิหร่านโจมตีฐานทัพสหรัฐในจอร์แดนพร้อมประกาศจะโจมตีอิหร่านอย่างหนักขณะเดียวกันผู้นำสหรัฐได้อ้างว่าฝ่ายอิหร่านต้องการพบหารือแต่เขาไม่แน่ใจว่าจะสามารถบรรลุข้อตกลงกับอิหร่านได้หรือไม่สื่ออิหร่านอ้างคำกล่าวของกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามว่าเรือบรรทุกน้ำมันขนาดใหญ่ที่ฝ่าฝืนคำสั่งชนทุ่นระเบิดทางทะเลในช่องแคบฮอร์มุสแต่กองบัญชาการกลางสหรัฐปฏิเสธคำกล่าวอ้างของกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามโดยระบุว่าไม่มีเรือลำใดชนทุ่นระเบิดนายสกอตเปเซนรัฐมนตรีกระทรวงการคลังของสหรัฐกล่าวกับผู้สื่อข่าวเกี่ยวกับการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจต่ออิหร่านระหว่างการประชุมผู้นำด้านการเงินของกลุ่มประเทศที่สำคัญและชาติที่เศรษฐกิจกำลังเฟื่องฟู20ชาติหรือ G20ซึ่งสหรัฐเป็นเจ้าภาพที่เมืองแอชวิลล์รัฐนอร์ทแคโรไลนาโดยกล่าวว่าพวกเขากำลังให้ความสำคัญกับเรื่องนี้อย่างจริงจังหากย้อนกลับไปดูสิ่งที่ผู้นำทางการเมืองของอิหร่านพูดในช่วง10วันที่ผ่านมาพวกเขากำลังตกใจกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจของประเทศประธานาธิบดีมาสอูดเปเชสกียานของอิหร่านได้พบกับนายกรัฐมนตรีเชบาสชาลีฟของปากีสถานในการประชุมสุดยอดระดับภูมิภาคที่คีกีสถานสำนักข่าวทัสนิมของอิหร่านรายงานว่าประธานาธิบดีอิหร่านกำลังมองหาทางออกด้วยแนวทางทางการทูต

หรัฐเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมรัฐมนตรีคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางของกลุ่มประเทศที่สำคัญและชาติที่เศรษฐกิจกำลังเฟื่องฟู20ชาติหรือ G20 เพื่อหารือเกี่ยวกับเศรษฐกิจโลกโดยในช่วงเริ่มการประชุมความเสี่ยงของเศรษฐกิจโลกและแนวทางรับมือความเสี่ยงเหล่านั้นเป็นหัวข้อลำดับต้นๆของการหารือนายสกอตต์เบสเซนรัฐมนตรีกระทรวงการคลังของสหรัฐได้เน้นย้ำถึงความจำเป็นในการมุ่งเน้นไปที่การเติบโตทางเศรษฐกิจระหว่างการประชุมระยะเวลา2วันที่เมืองแอชวิลล์รัฐนอร์ทแคโรไลนานายเบสเซนกล่าวว่าเป้าหมายของเราในวันนี้คือการเน้นย้ำสิ่งที่ต้องการสื่อเรื่องการเติบโตโลกกำลังจมอยู่กับหนี้สินทั้งหลังวิกฤตการเงินโลกและหลังโควิดและหนทางเดียวที่เราจะหลุดพ้นจากสถานการณ์นี้ได้คือการเติบโตทางเศรษฐกิจพร้อมเสริมว่าเขามั่นใจว่าผู้นำหลายคนตอบรับในเรื่องนี้เป็นอย่างดีความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับอิหร่านเป็นประเด็นสำคัญที่อยู่เบื้องหลังการประชุมผู้เข้าร่วมประชุมได้หารือถึงความกังวลว่าภาวะเงินเฟ้อที่เชื่อมโยงกับราคาน้ำมันที่สูงขึ้นอาจส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกและหารือแนวทางในการรับมือความเสี่ยงดังกล่าวเชื่อกันว่าผู้เข้าประชุมได้หารือถึงความจำเป็นในการรักษาความมั่นคงของห่วงโซ่อุปทานสำหรับทรัพยากรแร่ธาตุที่สำคัญด้วยรัฐมนตรีคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางของกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำของโลก7ชาติหรือ G7 ก็กำลังจัดการหารือเช่นกันเชื่อกันว่าประเด็นที่หารือรวมถึงมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจครั้งใหม่ของสหรัฐต่ออิหร่านและความเสี่ยงต่อระบบการเงินจากโมเดลปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ขั้นสูงอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลระยะยาวที่เป็นเกณฑ์อ้างอิงของญี่ปุ่นแต่ระดับสูงสุดในรอบเกือบ30ปีนักลงทุนกำลังขายพันธบัตรเนื่องจากกังวลเกี่ยวกับสถานะทางการคลังของญี่ปุ่นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ10ปีแต่ระดับร้อยละ 3.0 ในวันอังคารที่1กันยายนบริษัทหลักทรัพย์ Japan Bond Trading ระบุว่านี่เป็นระดับที่ไม่เคยเห็นมาก่อนนับตั้งแต่เดือนตุลาคม2539การคาดการณ์ที่เพิ่มขึ้นว่าธนาคารแห่งประเทศญี่ปุ่นมีแนวโน้มจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเร็วๆนี้และการที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐจะสูงขึ้นกำลังส่งผลให้เกิดแรงขายเพิ่มขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ที่

0: จาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือคือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
1: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิ

0: คนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
1: English please press 1
2: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู
1: ้โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
3: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
1: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
3: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
4: สนับสนุนโดย1178 Cafe ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
5: ส่วนบ่อที่3ให้ใส่โอสถทิพย์จากนั้นจึงเอาหยดพิษใส่ลงในบ่อที่1ทันใดนั้นเองได้เกิดกลุ่มไฟพวยพุ่งขึ้นราวดอกเห็ดเปลวไฟเลยลามไปติดบ่อโคใหม่แล้วลุกลามต่อไปถึงบ่อโอสถทิพย์แล้วไหม้โอสถทิพย์จนหมดจึงดับพรามอลัมพายยืนดูอยู่ใกล้บ่อนั้นไอควันพิษฉาบผิวกายพองขึ้นกลายเป็นขี้เรื้อนด่างอลัมพายตกใจกลัวตายจึงร้องเสียงหลงว่ายอมปล่อยนาคราชแล้วพระโพธิสัตว์ได้ยินดังนั้นจึงเลื้อยออกจากกระโปรงแก้วเนรมิตกายประดับด้วยเครื่องอลังการต่างๆยืนอยู่ด้วยท่าทางเหมือนเท้าสักกะเทวราชทั้งสุทัศนะนาคมานพและอัจจิมุขีนาคกัญญาต่างก็ดีใจจนน้ำตาคลอปรากฏตนมายืนอยู่เคียงข้างพระโพธิสัตว์สุทัศนะนาคมานพทูลถามพระเจ้ากรุงพาราณสีว่าข้าแต่มหาราชพระองค์รู้ไหมว่าข้าพระองค์ทั้งสามนี้เป็นลูกใครพระราชาตรัสว่าเราไม่รู้สุทัศนะนาคมานพกราบทูลว่าพระองค์ไม่รู้จักข้าพระองค์ก็ไม่เป็นไรแต่พระองค์ทรงจำเรื่องที่พระเจ้ากาสีพระราชทานเจ้าหญิงสมุทชาพระธิดาให้เท้าทัตรสได้หรือไม่พระราชาตรัสว่าเรารู้เพราะสมุทชาเป็นน้องสาวเราสุทัศนะนาคมานพกราบทูลว่าข้าพระองค์ทั้งสามองค์นี้เป็นลูกของพระมารดาสมุทชาพระองค์จึงเป็นลุงของข้าพระองค์พระราชาทราบเช่นนั้นก็ทรงยินดีสวมกอดจุมพิตหลานที่ศีรษะพลางทรงกันแสงสะเทือนพระไทยแล้วนำขึ้นปราสาททรงทำการต้อนรับอย่างยิ่งใหญ่แล้วถามว่าภูริทัตหลานมีฤทธิ์เดชสูงถึงเพียงนี้ทำไมอาลัมพายยังจับหลานมาทรมานได้พระภูริทัตจึงกราบทูลเรื่องราวให้ฟังแล้วแสดงราชธรรมแก่พระเจ้าลุงให้ปกครองอาณาประชาราษฎร์ด้วยทศพิตรราชธรรมสุทัศนะกราบทูลพระราชาว่าพระมารดาของข้าพระองค์ไม่ได้เห็นหน้าภูริทัตก็ยังกัดกรุ่มอยู่ข้าพระองค์ไม่อาจอยู่ช้านานได้พระราชารับสั่งให้เดินทางกลับกันได้แต่ว่าพระองค์อยากพบน้องสาวของพระองค์บ้างทำอย่างไรจึงจะได้พบกันสุทัศนะกราบทูลว่าขณะนี้พระอัยการของหลานอยู่ที่ไหนพระราชาตรัสบอกให้ทราบว่าพระเจ้ากาสิกราชผู้เป็นพระอัยการนั้นนับตั้งแต่น้องสาวของลุงจากไปทรงอยู่ไม่ได้โดยไม่มีน้องสาวของลุงจึงทรงสละราชสมบัติออกผนวดเป็นฤาษีอยู่กลางป่าใหญ่สุทัศนะนาคมานพกราบทูลว่ามารดาของข้าพระองค์ประสงค์จะพบพระเจ้าลุงและพระอัยการด้วยถึงวันโน้นพระองค์จงเสด็จไปพบพระอัยการข้าพระองค์จะพาพระมารดาไปอาสมพระอัยการพระเจ้าลุงจะได้พบพระมารดาของข้าพระองค์ในสถานที่นั้นจึงกำหนดวันนัดหมายกับพระเจ้าลุงครั้นแล้ว นาคสามพี่น้องก็แทรกแผ่นดินกลับไปนาคพิภพเมื่อพระโพธิสัตว์กลับถึงนาคพิภพแล้วเสียงร่ำให้พิราบรำพันของเหล่านาคทั้งหลายก็เกิดขึ้นพร้อมกันพระโพธิสัตว์เหน็ดเหนื่อยเพราะถูกขังอยู่ในกระโปรงนานนับเดือนจึงนอนเป็นไข้มีพวกนาคมาเยี่ยมนับไม่ถ้วนต้องเหน็ดเหนื่อยกับการทักทายปราศัยคอยตอบคำถามของพวกนาคเหล่านั้นอริฏฐะซึ่งไปเทวโลกครั้นไม่พบพระโพธิสัตว์จึงกลับมาก่อนพวกญาติมิตรจึงให้อริฏฐะเป็นผู้เฝ้าประตูห้องบรรทมของพระโพธิสัตว์เพราะเห็นว่าจะห้ามพวกนาคบริษัทได้เนื่องจากเป็นผู้ดุร้ายหยาบคายกรรมตามสนองทางด้านสุโภคะเที่ยวตามหาพระโพธิสัตว์ไปทั่วป่าหิมวันจึงเที่ยวไปตามฝั่งมหาสมุทรและแม่น้ำต่างๆจนมาถึงแม่น้ำยมุนาส่วนพราหมณ์เนสาทะได้เห็นพราหมณ์อาลัมพายเป็นโรคเรื้อนเกิดจากพิษนาคจึงคิดว่าเจ้านี่ทรมานพระภูริทัตนาคราชเพราะกรรมนั้นจึงเป็นโรคเรื้อนส่วนเราเป็นผู้บอกให้อาลัมพายรู้ที่อยู่ของพระภูริทัตซึ่งมีบุญคุณแก่เราเพราะอยากได้แก้วมณีกรรมคงตามสนองเราในไม่ช้าแต่ตอนนี้กรรมยังไม่สนองเราจะไปประกอบพิธีลอยบาปที่ท่าน้ำปยาคะแม่น้ำยมุนาพราหมณ์เนสาทะจึงไปที่ท่าน้ำปยาคะเพื่อประกอบพิธีลอยบาปแล้วกล่าวว่าเราได้ทำกรรมด้วยการประทุษร้ายพระภูริทัตผู้เป็นมิตรเราจึงลอยบาปนั้นในแม่น้ำนี้ขอให้บาปกรรมของเราจงหมดสิ้นไปด้วยเถิดขณะที่พราหมณ์นั้นกำลังลอยบาปสุโภคะตามหาพี่ชายไปจนถึงท่าน้ำปยาคะแม่น้ำยมุนาได้ยินเสียงพราหมณ์เข้าพอดีจึงคิดว่าเจ้าคนนี้เป็นคนบาปหนาพี่ชายเราให้ยศศักดิ์มากมายกับเนรคุณไปนำหมองูอาลัมพายมาจับไปเราฆ่ามันเสียเถิดจึงเอาหางตวัดรวบเท้าทั้งสองข้างของพราหมณ์ลากให้จมลงในน้ำพอจวนจะขาดใจก็ปล่อยให้โผล่หัวขึ้นมาหายใจครู่หนึ่งแล้วลากให้จมลงไปอีกทรมานให้ลำบากอย่างนี้อยู่หลายครั้งพราหมณ์เนสาทะโผล่หัวขึ้นได้จึงกล่าวว่าน้ำที่ท่าปยาคะคนทั้งหลายเชื่อว่าสามารถลอยบาปได้เราได้ลอยบาปแล้วก็แล้วผีหาอะไรฉุดเราลงแม่น้ำยมุนาสุโภคะกล่าวกับพราหมณ์นั้นว่าไม่มีผีหาที่ไหนหรอกตาพราหมณ์เราเป็นลูกพญานาคราชพวกนาคเรียกเราว่าสุโภคะพราหมณ์เนสาทะคิดว่านาคนี้เป็นพี่น้องของภูริทัตจะไม่ไว้ชีวิตเราแน่แต่ช่างเถอะเราจะยกยอเกียรติคุณของนาคนี้รวมทั้งมารดาและบิดาของเขาด้วยทำให้ใจอ่อนแล้วขอชีวิตจึงกล่าวว่าถ้าท่านเป็นโอรสของพญานาคราชผู้ประเสริฐพระชนกของท่านเป็นผู้ยิ่งใหญ่ผู้หนึ่งแม้พระชนนีของท่านก็ไม่มีใครเทียบเท่าในหมู่มนุษย์ผู้มีอนุภาพมากเช่นท่านอย่าว่าแต่จะฉุดฆ่าพราหมณ์เลยแม้แต่เพียงแค่ทาสของพราหมณ์ก็ไม่ควรที่ผู้ประเสริฐอย่างท่านจะฉุดฆ่าให้จมน้ำสุโภคะกล่าวว่าพราหมณ์ชั่วแกคิดจะหลอกข้าให้ปล่อยแกหรือข้าไม่ไว้ชีวิตแกแน่แกแอบต้นไม้ยิงสัตว์ซึ่งมากินน้ำเห็นพี่ชายข้ารุ่งเรืองด้วยฤทธิ์และยศพี่ข้าพาแกไปเลี้ยงดูให้ทุกสิ่งทุกอย่างแต่แกกลับเนรคุณพี่ข้าวันนี้กรรมสนองแกแล้วยื่นคอแกออกมาข้าจะตัดเสียให้ขาดพราหมณ์เนสาทะคิดว่านาคนี้คงจะไม่ไว้ชีวิตเราแน่จึงทำใจดีสู้เสือกล่าวว่าใครๆไม่ควรฆ่าพราหมณ์ผู้ทรงเวทผู้สวดอ้อนวอนผู้ประกอบพิธีบูชายัญเพราะผู้ที่ฆ่าพราหมณ์ย่อมไปเกิดในนรกสุโภคะได้ยินเช่นนั้นก็เกิดความลังเลใจคิดว่าต้องนำพราหมณ์นี้ไปยังนาคพิภพสอบถามพี่น้องของเราก็รู้เองจึงกล่าวข่มขู่ว่าถ้าเช่นนั้นพี่น้องของเราล้วนเป็นคนฉลาดรอบรู้มีชื่อลือชาอยู่ในนาคพิภพเราจะให้พี่น้องเราตัดสินครั้นสุโภคะกล่าวดังนี้แล้วได้จับคอพราหมณ์เนสาทะเสือกใสไปด่าไปพรางจนถึงนาคพิภพพระพรหมสร้างโลกขณะนั้นอริฏฐะนั่งเฝ้าประตูปราสาทเห็นสุโภคะจับพราหมณ์บังคับขู่เข็นทรมานมาก็ตกใจจึงเดินสวนออกไปห้ามสุโภคะไม่ให้เบียดเบียนพราหมณ์เพราะพวกพราหมณ์เป็นบุตรเท้ามหาพรหมถ้าเท้ามหาพรหมรู้เข้าก็จะโกรธว่าพวกนาคเบียดเบียนบุตรท่านจะทำให้นาคพิภพเดือดร้อนในอดีตชาติก่อนมาเกิดเป็นพญานาคอริฏฐะเคยเกิดเป็นพราหมณ์บูชายัญจึงพูดตามสัญญาเดิม ที่ตนทรงจำมาในอดีตชาติอริฏฐะเรียกสุโภคะและนาคบริษัทมาได้พูดสรรเสริญพราหมณ์ผู้บูชายันเป็นอันมากว่าพี่สุโภคะยันและพระเวทที่พวกพราหมณ์บูชาไม่ใช่ของล้อเล่นผู้ติเตียนพราหมณ์ก็เท่ากับทิ้งทรัพย์ที่น่าปลื้มใจและทิ้งธรรมของสัตบุรุษพวกท่านอย่าได้พูดเป็นอันขาดว่าพราหมณ์ทำกรรมด้วยการเนรคุณภูริทัตอริฏฐะถามสุโภคะว่าพี่รู้หรือไม่ว่าโลกนี้ใครสร้างสุโภคะตอบว่าพี่ไม่รู้อริฏฐะจึงกล่าวว่าพวกพราหมณ์เรียนไตรเพศพวกกษัตริย์ปกครองแผ่นดินพวกแพทย์ประกอบอาชีพค้าขายและพวกสูตเป็นผู้รับใช้วันณะทั้งสี่นี้ท้าวมหาพรหมเป็นผู้สร้างท้าวมหาพรหมมีอนุภาพมากอย่างนี้ผู้ที่เลื่อมใสให้ทานแก่พราหมณ์ผู้เป็นบุตรท้าวมหาพรหมไม่ไปเกิดที่อื่นแน่นอกจากสวรรค์แม้เทพเหล่านี้คือท้าวธาดาท้าววิธาดาท้าววิรุณท้าวกุเวนท้าวโสมะพญายมพระจันทร์พระวายุและพระอาทิตย์เป็นต้นแม้เทพเหล่านี้ต่างก็บูชายันและทำบุญกับพราหมณ์ผู้ทรงเวทมาก่อนทั้งนั้นท้าวอรชุนและท้าวพีมาเสนผู้มีกองทัพน่ากลัวก็บูชาไฟมาก่อนผู้ที่เลี้ยงพราหมณ์มาตลอดตามกำลังศรัทธาด้วยจิตเลื่อมใสจะได้ไปเกิดเป็นเทพองค์หนึ่งอย่างแน่นอนท้าวมุจลินบูชาไฟให้อิ่มหนำด้วยเนยใสก็ได้ไปเกิดในทิพยคติท้าวทุทีปะทรงมีอนุภาพมากสละราชสมบัติออกบวชก็ได้ไปเกิดในสวรรค์ส่วนพระเจ้าสาครราชทรงปราบปรามแผ่นดินไปจนจรดทะเลรับสั่งให้ตั้งเสาสีทองงดงามสำหรับใช้ผูกสัตว์บูชายันได้ไปเกิดเป็นเทพองค์หนึ่งพี่สุโภคะพี่ไม่รู้อะไรรู้แต่จะบวยตีพราหมณ์เท่านั้นพี่รู้หรือไม่ว่าแม่น้ำคงคาและมหาสมุทรเป็นที่สั่งสมนมส้มเพราะเกิดจากอนุภาพของพระเจ้าอังคโลมบาททรงบูชาไฟแล้วได้ไปเกิดในนครของท้าวสหัสไนในอดีตการพระเจ้ากรุงพาราณสีพระนามว่าอังคโลมบาทตรัสถามทางสวรรค์กับพวกพราหมณ์พวกพราหมณ์แนะนำให้เข้าไปป่าหิมวันทำการสักการะพราหมณ์และบูชาไฟพระองค์จึงพาแม่โคนมและพระมเหสีไปทำตามที่พราหมณ์แนะนำส่วนนมสดและนมส้มที่ยังเหลือจากพวกพราหมณ์บริโภคอีกจำนวนมากให้นำไปทิ้งในที่ต่างๆสถานที่ทิ้งนมสดและนมส้มได้กลายเป็นแม่น้ำคงคาแม่น้ำน้อยใหญ่และมหาสมุทรไปแม้ท้าวมหาพรหมผู้ประเสริฐมีฤทธิ์เรืองยศก็เคยเกิดเป็นมานพทำการบูชาไฟมาก่อนจึงได้เกิดมาเป็นท้าวมหาพรหมผู้สร้างโลกนี้และโลกหน้าแม่น้ำภาคีรถีภูเขาหิมวันและภูเขาวิชชะภูเขาเหล่านี้คือภูเขามาลาคีรีภูเขาหิมวันภูเขาคิชกูฏภูเขาสุทัศน์ภูเขานิสพะภูเขากากเวรุและภูเขาใหญ่อื่นๆกล่าวกันว่าพวกพราหมณ์ผู้บูชายันได้ก่อสร้างไว้ในอดีตการพระเจ้ากรุงพาราณสีพระองค์หนึ่งตรัสถามทางไปสวรรค์กับพวกพราหมณ์เมื่อได้รับคำแนะนำให้พระองค์ทำบุญกับพวกพราหมณ์พระองค์ก็ได้ถวายทานอย่างมากมายแล้วตรัสถามว่าทานของพระองค์มีผลหรือไม่เมื่อพวกพราหมณ์ทูลว่ามีผลแล้วแต่อาสนะสำหรับพราหมณ์นั่งไม่เพียงพอพระองค์จึงรับสั่งให้ปั้นอิฐสร้างอาสนะที่นอนและตั่งถวายพวกพราหมณ์ต่อมาอาสนะที่นอนและตั่งเหล่านั้นได้กลายเป็นภูเขามาลาคีรีเป็นต้นจึงกล่าวได้ว่าภูเขาทั้งหมดพวกพราหมณ์ผู้บูชายันสร้างเอาไว้บริษัทถามสุโภคะอีกว่าพี่สุโภคะพี่รู้หรือไม่ว่าเหตุไรมหาสมุทรจึงเค็มจนดื่มไม่ได้สุโภคะตอบว่าพี่ไม่รู้อริฏฐะผู้ตาบอดจึงรุกรานพี่ชายผู้ไม่รู้ต่อไปว่าพี่ไม่รู้อะไรเอาแต่จะโบยตีพราหมณ์เท่านั้นผู้คนเรียกพราหมณ์ผู้ทรงเวทผู้เข้าถึงพลานุภาพแห่งมนตรามีตบะแก่กล้าว่าผู้สวดอ้อนวอนคลื่นมหาสมุทรซัดท่วมพราหมณ์ผู้กำลังตักน้ำเตรียมประกอบพิธีอยู่ที่ฝั่งมหาสมุทรเพราะเหตุนั้นน้ำในมหาสมุทรจึงถูกมหาพรหมสาปให้เค็มจนดื่มไม่ได้อริฏฐะเล่าว่าวันหนึ่งพราหมณ์นั้นกำลังประกอบพิธีลอยบาปยืนอยู่ที่ริมฝั่งตักน้ำจากมหาสมุทรกระทำการดำเกล้าสะหัวของตนขณะนั้นสาครปั่นป่วนบ้าคลั่งเกิดคลื่นใหญ่ซัดกลืนเอาพราหมณ์นั้นลงสู่มหาสมุทรท้าวมหาพรหมโกรธว่าสาครนี้ฆ่าบุตรพระองค์จึงสาปให้มหาสมุทรเค็มตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา มหาสมุทรจึงกลายเป็นน้ำเค็มดื่มไม่ได้พระโพธิสัตว์แสดงธรรมพวกนาคเป็นอันมากที่มาเยี่ยมพระโพธิสัตว์ฟังแล้วก็คล้อยตามพลอยหลงเชื่อผิดๆไปว่าที่อริฏฐะพูดนั้นเป็นเรื่องจริงพระโพธิสัตว์นอนป่วยอยู่คิดว่าอริฏฐะทำให้ประชาชนเกิดความหลงผิดไปแล้วคิดจะทำให้นาคบริษัทเกิดสัมมาทิฏฐิจึงลุกขึ้นอาบน้ำแต่งตัวนั่งบนธรรมาสน์สั่งให้นาคบริษัททั้งหมดประชุมกันให้เรียกอริฏฐะมาด้วยแล้วกล่าวว่าเจ้ากล่าวสรรเสริญสิ่งที่ไม่จริงการบูชายัญด้วยวิธีของพวกพราหมณ์ไม่ใช่สิ่งประเสริฐและไม่ใช่ทางแห่งสวรรค์แท้จริงแล้วการเรียนเวทเป็นโทษของเหล่านักปราชญ์เป็นสิ่งที่คนโง่เขลาทำกันไม่มีคุณด้านใดเลยไม่ต่างจากพยับแดดที่สัตว์หิวมองเห็นว่าเป็นน้ำมีคุณทางหลอกลวงคนโง่แต่หลอกคนมีปัญญาไม่ได้พระเวทป้องกันการเนรคุณมิตรไม่ได้ไฟที่คนบูชาแล้วก็ไม่สามารถป้องกันคนโทสะจริตไม่ให้ทำความชั่วได้เช่นกันแม้จะเอาไม้ที่มีอยู่ทั้งโลกและทรัพย์สมบัติทั้งหมดไปเผาบูชาไฟไฟก็เผาผลาญไม้และทรัพย์สมบัติจนหมดไม่มีเหลือเพราะไฟไม่รู้จักอิ่มเชื้อเพลิงแล้วใครจะทำให้ไฟอิ่มได้ถ้าคนทำบุญด้วยการเอาไม้และหญ้าเผาไฟเพื่อบูชาแล้วจะได้บุญคนเผาถ่านคนต้มเกลือพ่อครัวและสับปะเหร่อก็เป็นคนที่ทำบุญมากที่สุดคนบางพวกนับถือไฟเป็นเทวดาคนบางพวกนับถือน้ำเป็นเทวดาคนเหล่านี้ทั้งหมดกล่าวเท็จโง่เขลาเบาปัญญาไร้เหตุผลเข้าใจกันไปผิดๆไฟไม่มีร่างกายและจิตใจที่จะรู้สึกได้จึงไม่ใช่เทพเจ้าที่ต้องบูชาแต่ไฟเป็นเพียงสิ่งให้แสงสว่างแก่ประชาชนได้ทำการงานเท่านั้นเมื่อคนบูชาไฟแต่ยังทำความชั่วอยู่แล้วจะไปสวรรค์ได้อย่างไรพวกพราหมณ์ต้องการเลี้ยงชีวิตต่างหากที่กล่าวว่าพระพรหมสร้างสรรพสิ่งแล้วครอบงำโลกเอาไว้และพระพรหมบูชาไฟเมื่อพระพรหมสร้างไฟแล้วทำไมพระพรหมจึงกลับไปไหว้ไฟที่ตนสร้างขึ้นมาฟังดูคำของพวกพราหมณ์ก็น่าหัวเราะไม่เป็นความจริงไม่ควรสวดพวกพราหมณ์ในอดีตหลอกเอาไว้หากินเมื่อยังไม่มีลาภสักการะจึงร้อยกรองพิธีการฆ่าสัตว์บูชายัญเอาไว้ว่าพวกพราหมณ์สาธยายมนต์พวกกษัตริย์ปกครองแผ่นดินพวกแพทย์ประกอบอาชีพค้าขายส่วนพวกสูตรเป็นทาสรับใช้แล้วก็หลอกคนให้เชื่อตามนั้นว่ามหาพรหมผู้มีอำนาจเป็นผู้สร้างไว้ก็ถ้าคำนี้เป็นจริงตามที่พวกพราหมณ์กล่าวคนที่ไม่ได้เกิดมาเป็นกษัตริย์ก็เป็นกษัตริย์ไม่ได้คนที่ไม่ได้เกิดมาเป็นพราหมณ์ก็เรียนมนตราไม่ได้คนที่ไม่ได้เกิดมาเป็นแพทย์ก็ประกอบอาชีพค้าขายทำนาทำไร่ไม่ได้และพวกสูตรก็เป็นอย่างอื่นไม่ได้นอกจากทาสรับใช้ผู้ซื่อสัตย์ก็แล้วทำไมคนที่มีความสามารถจะเปลี่ยนแปลงชะตาชีวิตของตนไม่ได้แต่ทั้งที่เป็นเรื่องไม่จริงเป็นเรื่องโกหกเขาก็ยังกล่าวเท็จเพราะเห็นแก่ปากท้องถ้าผู้ปกครองยังขูดรีดภาษีจากพ่อค้านักบวชยังถือศาสตราเที่ยวฆ่าสัตว์พระพรหมก็ไม่ใช่ผู้สร้างโลกที่แท้จริงถ้าพระพรหมสร้างโลกแล้วทำไมจึงสร้างโลกให้มีแต่ความระทมทุกข์ทำไมจึงไม่สร้างโลกให้มีแต่ความสุขถ้าพระพรหมเป็นผู้เจริญเป็นเจ้าชีวิตของหมู่สัตว์ก็แล้วเหตุไรโลกจึงโน้มเอียงไปทางไม่เที่ยงธรรมผู้คนมีเล่ห์เหลี่ยมหลอกลวงและมัวเมาในการใช้อำนาจอย่างไม่เป็นธรรมถ้าพระพรหมประเสริฐเป็นผู้เจริญเป็นเจ้าชีวิตของหมู่สัตว์ในโลกจริงพระพรหมก็ต้องเป็นเจ้าแห่งความยุติธรรมด้วยเมื่อความยุติธรรมมีอยู่แต่ไม่ตั้งอยู่ในความยุติธรรมกลับตั้งอยู่ในความอยุติธรรมเสียเองเมื่อฆ่าตะกะแตนผีเสื้องูแมลงผู้หนอนและแมลงวันแล้วลอยบาปก็บริสุทธิ์ได้นี่คือความยุติธรรมของพรหมผู้ประเสริฐหรือถ้าคนฆ่าผู้อื่นแล้วบริสุทธิ์ได้และผู้ถูกฆ่าย่อมเข้าถึงแดนสวรรค์ทำไมพวกพราหมณ์จึงไม่ฆ่าพราหมณ์ด้วยกันเองหรือทำไมจึงไม่ฆ่าพวกคนที่เชื่อคำของตนพวกเนื้อสัตว์เลี้ยงและโคตัวไหนๆล้วนแต่ดิ้นรนกระเสือกกระสนต้องการมีชีวิตอยู่ทั้งนั้นแต่พวกพราหมณ์ก็นำสัตว์พวกนั้นไปผูกที่เสาฆ่าบูชายัญและพวกคนพาลก็ยื่นหน้าเข้าไปที่เสาบูชายัญสวดสรรเสริญว่าเสาอย่างนี้จะทำให้มีชีวิตที่ยั่งยืนในสัมปารายภพจงเอาไฟไปบูชาจงให้ทรัพย์แก่เราแล้วพวกท่านจะได้สิ่งที่ปรารถนาในโลกทิพย์ถ้าบุคคลจะได้ทรัพย์สมบัติแก้วแหวนเงินทองและจะได้ไปเกิดในสวรรค์เพราะการบูชายัญพวกพราหมณ์เท่านั้นจะบูชายัญเพียงคนเดียวเขาจะไม่ยอมให้คนอื่นที่ไม่ใช่พราหมณ์บูชายัญแน่ ส่วนพราหมณ์บางคนนำพระราชาหรือมหาอมาตย์เข้าไปโรงบูชาไฟแนะนำให้โกนผมโกนหนวดและตัดเล็บสวดพรรณนาอนิสงส์แห่งการบูชาไฟแล้วรับทรัพย์ไปพอหลอกลวงได้ทรัพย์มาแล้วก็มาฉลองกันอย่างสนุกสนานเหมือนฝูงการุมจิกนกเขาพวกเขาหลอกลวงด้วยสิ่งที่ตามองไม่เห็นปล้นเอาทรัพย์ที่มองเห็นไปพวกพราหมณ์บอกว่าตนเป็นผู้เอาอิฐมาสร้างภูเขามาลาคีรีภูเขาหิมวันภูเขาวิชชะภูเขาสุทัศน์ภูเขานิสพะภูเขากากะเวรุและภูเขาน้อยใหญ่อื่นๆภูเขาไม่ใช่อิฐเห็นได้ชัดว่าภูเขาเหล่านั้นเป็นหินตามธรรมชาติมาแต่เดิมพวกพราหมณ์บอกว่ามหาสมุทรซัดท่วมพราหมณ์ผู้กำลังเตรียมน้ำประกอบพิธีบวงสรวงอยู่ที่ฝั่งมหาสมุทรพรหมจึงสาปให้น้ำในมหาสมุทรกลายเป็นน้ำเค็มก็แม่น้ำได้พัดพาเอาพราหมณ์ผู้เรียนเวททรงมนตราไปตั้งมากมายแต่น้ำในแม่น้ำก็ไม่ได้เค็มเหตุไรมีเพียงน้ำในมหาสมุทรเท่านั้นที่เค็มดื่มไม่ได้ถึงบ่อน้ำที่เขาขุดไว้ใช้กลายเป็นน้ำเค็มดื่มไม่ได้ก็มีมากไม่มีใครดีหรือเลวเพราะชาติกำเนิดลูกคนจันทานถ้าเขาเป็นคนฉลาดมีความคิดก็เรียนเวทสาธยายมนตราได้หัวไม่แตกเจ็ดเสียงอย่างที่พวกพราหมณ์โกหกเอาไว้พวกพราหมณ์สร้างมนตราขึ้นมาเหมือนกับการฆ่าตัวเองเพราะฆ่าคุณธรรมในตนสาธยายเพียงปากแต่ยึดถือไว้ด้วยความโลภเปลี่ยนแปลงความคิดได้ยากพระโพธิสัตว์แสดงธรรมโดยประการต่างๆอีกเป็นอันมากเพื่อทำลายความเห็นผิดที่อริฏฐะกล่าวไว้นาคบริษัทได้ฟังธรรมกถาของพระโพธิสัตว์แล้วต่างเกิดความเข้าใจแจ่มชัดพระโพธิสัตว์สั่งให้นาคบริษัทนำพราหมณ์เนสาทะออกไปจากนาคพิภพไม่ได้ตำหนิพราหมณ์นั้นเลยแม้แต่น้อยด้านพระเจ้าสาครพรหมทัตไม่ลืมวันตามที่นัดไว้กับหลานได้เสด็จไปยังอาสมพระบิดาซึ่งบวชเป็นฤาษีพร้อมด้วยจตุรงคเสนาหมู่ใหญ่ส่วนพระโพธิสัตว์พร้อมทั้งพระชนกพระชนนีและพี่น้องก็ได้ไปเฝ้าพระเจ้าลุงและพระอัยการตามที่นัดไว้เช่นกันในขณะนั้นพระเจ้าสาครพรหมทัตทอดพระเนตรเห็นพระโพธิสัตว์กำลังมาพร้อมกับนาคบริษัทเป็นอันมากทรงจำไม่ได้จึงทูลถามพระราชบิดาว่าฝูงชนที่กำลังมาดูงดงามตระการตานั้นเป็นใครพระราชบิดาเป็นฤาษีผู้มีฤทธิ์ได้อภิญญาบอกว่าผู้ที่มาเหล่านั้นคือนาคลูกเท้าทัตรสนาคราชหลานของเจ้าเกิดแต่นางสมุทรทชาแล้วพระฤาษีได้แนะนำให้พระเจ้าสาครพรหมทัตได้รู้จักว่านาคตนไหนเป็นใครด้วยกำลังแห่งฤทธิ์ของตนในขณะพระฤาษีและพระเจ้าสาครพรหมทัตกำลังสนทนากันอยู่อย่างนี้นาคบริษัททั้งหลายก็มาถึงได้พากันถวายบังคมบาทพระฤาษีฝ่ายนางสมุทรทชาถวายบังคมพระราชบิดาและพระราชภาดาก็ปริเทวนากันแสงให้ครั้นได้เวลาพอสมควรแล้วก็ผ่านนาคบริษัทกลับไปยังนาคพิภพส่วนพระเจ้าสาครพรหมทัตประทับอยู่สองสามวันจึงถวายบังคมลาพระบิดากลับกรุงพาราณสีนับจากวันนั้นพระนางสมุทรทชาก็ไม่ได้กลับโลกมนุษย์อีกเลยตลอดพระชนชีพทรงสิ้นชีพในนาคพิภพฝ่ายพระโพธิสัตว์รักษาศีลอยู่ตลอดชีวิตครั้นสิ้นชีพแล้วได้ไปเกิดในสวรรค์พร้อมทั้งนาคบริษัทกลับชาติมาเกิดสมัยพุทธกาลครั้นพระบรมศาสดาตรัสเล่าเรื่องราวในอดีตชาติของพระองค์แล้วได้ตรัสว่าเมื่อพระพุทธเจ้ายังไม่เสด็จอุบัติขึ้นในโลกมนุษย์โบราณบัณฑิตก็ยังสละนาคสมบัติมากมายขนาดนี้รักษาอุโบสถกรรมบิดามารดาของภูริทัตในอดีตชาติได้มาเกิดเป็นสักยะราชสกุลพราหมณ์เนสาทะมาเกิดเป็นพระเทวทัตโสมทัตมาเกิดเป็นพระอานนท์นางอจิมุขีมาเกิดเป็นนางอุบลวรรณาเถรีสุทัศนะมาเกิดเป็นพระสารีบุตรสุโภคะมาเกิดเป็นพระโมคคัลลานะอริฏฐะมาเกิดเป็นสุนัขขัตตลิชวีภูริทัตเป็นเราผู้อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าขออำนาจกุศลผลแห่งบุญที่ท่านผู้ฟังทั้งหลายได้สดับการบำเพ็ญศีลบารมีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขณะเสวยพระชาติเป็นพระภูริทัตเกิดเป็นนาคราชมีความประสงค์จะรักษาอุโบสถศีลให้สมบูรณ์เพื่อจะได้สมบัติดังเช่นท้าวสักกะเทวราชแม้ถูกพรานใจบาปผู้รู้เวทมนต์อาลัมพาย จับไปเคี่ยนตีให้แสดงละครได้รับทุกขเวทนาสาหัสเพียงไรก็ไม่ผูกโกรธตั้งปณิธานมั่นคงเพื่อรักษาอุโบสถศีลไม่ให้ขาดจนสำเร็จตามปณิธานนั้นตั้งแต่ต้นจนจบลงแล้วได้โปรดตั้งจิตให้เป็นกุศลขออำนาจแห่งศีลบารมีของพระมหาโพธิสัตว์ภูริทัตนาคราชซึ่งบริบูรณ์เต็มเปี่ยมแล้วได้โปรดดลบันดาลประทานพรให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายจงประสบความสุขสวัสดีหมั่นรักษาศีลของตนให้บริสุทธิ์ดุจดังพญานาคภูริทัตสำฤทธิ์ในสิ่งที่ปรารถนาทุกประการเทอญ
6: คุณกำลังฟังรายการหนังสือเสียงเพื่อประชาชนโครงการนำร่องวิทยุบริการการอ่านเพื่อประชาชนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ AM 819กิโลเฮิรตซ์และเครือข่ายทั่วประเทศร่วมแสดงความคิดเห็นได้ที่โทรศัพท์02 248 0555
7: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
8: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง

0: พเบรกความสุขฟังต้นชั่วโมงจากเราสักครู่ช่วงหน้าเพลงเพราะสาระบันเทิงที่หลากหลายยังพร้อมให้คุณฟังสักครู่เดี๋ยวกลับมา
1: องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชท.เครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชท.สื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีหน้า1479ค่ะ
4: นีหน้า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีหน้า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
9: วันนี้เสนอคำว่ายั้งคำว่ายั้งหมายถึงคงอยู่เช่นโครงชื่อสยามานุสติบทที่4 2บาทแรกมีว่าหากสยามยังอยู่ยั้งยืนยงเราก็เหมือนอยู่คงชีพด้วยหมายความว่าหากประเทศสยามยังคงอยู่ได้อย่างมั่นคงเราคือชาวสยามทั้งหลายก็จะดำรงชีวิตอยู่ได้เช่นกันคำว่ายั้งหมายความว่าหยุดพักชั่วคราวไม่เคลื่อนต่อไปเช่นทัพไทยยั้งทัพอยู่ที่นครสวรรค์หมายถึงหยุดทำให้ไม่เคลื่อนต่อไปเช่นฉันยั้งตัวไม่ทันเลยหกล้มคำว่ายั้งที่หมายถึงหยุดไม่ต้องมีกรรมก็ได้เช่นอาหารอร่อยมากผมเลยกินไม่ยั้งอาจใช้ซ้อนกับคำว่าคิดเป็นยั้งคิดหมายถึงหยุดคิดเช่นเขาก่อคดีร้ายแรงเพราะขาดสติยั้งคิด
8: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.roym.go.th

0: ธรรมหรือติดต่อสำนักงานจัดหางานจังหวัดทั่วประเทศ
1: ยืนยันได้ว่าน้องคนพิการเนี่ยมีศักยภาพจริงๆน่ารักมากทำงานดีค่ะประสบความสำเร็จในชีวิตก็เยอะเรามีการยื่นให้สิทธิ์ขอสิทธิ์ตามมาตรา35ซึ่งถ้าในจ้างสามองค์การมีการจ้างงานเกิน100คนเนี่ยเราต้องส่งเงินเข้ากองทุน 3-4 เน
2: า
1: ะแต่ณวันนี้เรามีกองทุนคนมาตรา35ซึ่งกรมการจัดหางานเป็นผู้ยื่นให้สิทธิ์รับสิทธิ์ถ้าประสงค์จะยื่นขอรับสิทธิ์นะคะหรือเราจะดูแลคนพิการในบ้านแล้วเราอยากจะได้รับสิทธิ์นะคะก็สามารถยื่นหรือว่าติดต่อสอบถามไปที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัดแล้วก็สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครทั้ง10พื้นที่รวมทั้งมูลนิธิเองก็ดีค่ะมูลนิธิก็จะให้คำแนะนำให้ข้อเสนอแนะ
0: ด้านนางสาวภัทรพรเย็นบุตรหัวหน้างานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลหรือดีป้าระบุว่าคนพิการเผชิญข้อจำกัดด้านการศึกษามีเพียงร้อยละ15ที่จบมัธยมขึ้นไปขณะที่ร้อยละ61เป็นผู้สูงวัยดีป้าจึงพัฒนาดิจิทัลสกิลโรดแมปเป็นกรอบพัฒนาทักษะดิจิทัลตั้งแต่พื้นฐานถึงขั้นสูงเช่นการตลาดดิจิทัลงานแอดมินออนไลน์สร้างคอนเทนต์เกษตรดิจิทัลงานโดรนและการเป็นผู้ประกอบการดิจิทัลขณะที่นายชูศักดิ์จันทยานนท์ประธานมูลนิธิออทิสติกไทยกล่าวว่าคนพิการมีความสามารถมากกว่าที่สังคมคิดควรได้รับโอกาสเป็นผู้เลือกและตัดสินใจรวมถึงก้าวเป็นผู้บริหารหรือเจ้าของธุรกิจโดยทุกภาคส่วนต้องร่วมสร้างระบบสนับสนุนด้านทักษะเทคโนโลยีและการเข้าถึงตลาดเพื่อให้พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนการเคหะแห่งชาติร่วมกับสถาบันอาสมศิลป์พัฒนาต้นแบบบ้านกลางรองรับคนไร้ที่พึ่งทุกช่วงวัยลดความเหลื่อมล้ำด้านที่อยู่อาศัย
3: นายมงคลจันทศรีรองผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติเปิดเผยว่าการเคหะแห่งชาติร่วมกับสถาบันอาสมศิลป์จัดสัมมนาเผยแพร่ผลการวิจัยโครงการศึกษาการจัดทำบ้านกลางต้นแบบสำหรับคนไร้ที่พึ่งทุกช่วงวัยเพื่อหาแนวทางพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับคนไร้ที่พึ่งและคนไร้บ้านโดยมุ่งให้มีทั้งที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมการดูแลฟื้นฟูและโอกาสกลับมาใช้ชีวิตร่วมกับสังคมอย่างมั่นคงสำหรับโครงการวิจัยได้ศึกษาทั้งรูปแบบการออกแบบและการบริหารจัดการบ้านกลางพร้อมจัดทำโครงการนำร่องใน3พื้นที่ได้แก่เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีบ้านพระราม4พลัสและเคหะชุมชนท่าทรายประชานิเวศเพื่อศึกษาความเป็นไปได้และหารูปแบบที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายทั้งนี้ผลการศึกษานำไปสู่ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายสำหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงแนวทางพัฒนาเครือข่ายการบริหารจัดการในระดับพื้นที่เพื่อให้การช่วยเหลือคนไร้ที่พึ่งและคนไร้บ้านมีความต่อเนื่องและเชื่อมโยงกันโดยการเคหะแห่งชาติมุ่งให้บ้านกลางเป็นมากกว่าสถานที่พักพิงแต่เป็นพื้นที่สำหรับดูแลฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพเพื่อช่วยให้ผู้ที่ประสบปัญหาสามารถกลับมาใช้ชีวิตร่วมกับสังคมได้อย่างมั่นคงซึ่งจะเป็นอีกกลไกสำคัญในการลดความเหลื่อมล้ำและสร้างสังคมที่ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังนิตยาคุณสิมรายงาน
0: องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพเตรียมเปิดให้บริการรถโดยสารประจำทางปรับอากาศ EV ล็อตแรกเดือนมีนาคมปีหน้านำร่อง50เส้นทางหลักในกรุงเทพมหานคร
4: นายกิตติการจอมดวงจารุวรพลกุลผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขสมก.เปิดเผยความคืบหน้าโครงการจัดหารถโดยสารปรับอากาศพลังงานสะอาดหรือ EV ระยะที่1จำนวน 1,520 คันโดยล่าสุดได้ร่วมกับบริษัทนครชัยแอร์ลงพื้นที่ตรวจความพร้อมโรงงานประกอบรถของบริษัท Absolute Assembly จำกัดซึ่งมีกำหนดทยอยรับมอบรถแบ่งเป็น3ระยะได้แก่500คันแรกในเดือนมีนาคมปีหน้า500คันในเดือนเมษายนและอีก520คันในเดือนพฤษภาคมเพื่อนำมาวิ่งทดแทนรถเมล์ร้อนครีมแดงที่ต้องปลดระวางในพื้นที่เขตเมืองและย่านเศรษฐกิจเบื้องต้นเกือบ50เส้นทางโดยรถ EV รุ่นใหม่นี้ออกแบบด้วยระบบโมโนค็อกทำให้มีน้ำหนักเบาแต่แข็งแรงทนทานมีการแก้ไขปัญหาความกังวลเรื่องน้ำท่วมโดยการย้ายแบตเตอรี่ไปติดตั้งไว้บนหลังคารถเพิ่มทางหนีไฟเป็น3จุดเพื่อรองรับเหตุฉุกเฉินพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกที่ผู้ใช้วีลแชร์สามารถดำเนินการได้เองทันทีขณะนี้ขสมก.อยู่ระหว่างเร่งปรับปรุงอู่จอดรถ12แห่งเพื่อติดตั้งสถานีชาร์จที่รองรับการวิ่งได้กว่า200กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งโดยจะจัดเก็บค่าโดยสารตามเกณฑ์15ถึง25บาทควบคู่ไปกับการพิจารณามาตรการช่วยเหลือของรัฐบาลเพื่อลดภาระประชาชน
5: เราจะบรรจุรถเมล์ใหม่ในเฟสที่1 นะครับอยู่ประมาณเกือบ50เส้นทาง
2: นะฮะอันนี้ก็คือเป็นที่เราเซตอัพแผนไว้ในเบื้องต้นครับถ้ารถเมย์ใหม่มารถเมย์ครีมแดงก็จะไม่ได้วิ่งอยู่ในเส้นทางที่เป็นรถโดยสารประจำทางละก็จะเป็นการปลดระวางออกไปนะฮะส่วนอัตราค่าโดยสารแน่นอนครับว่าครีมแดงทุกวันนี้มันเป็น8บาทตลอดสายประชาชนก็ถ้าเกิดเป็นรถแอร์ตามเงื่อนไขของขนส่งทางบกเนี่ยค่าโดยสารอยู่ที่ประมาณ15-25บาทแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับทางท่านรัฐมนตรีพิพัฒน์ท่านสิริพงษ์และก็ทางรัฐบาลเนี่ยก็ได้พยายามที่จะหาทางออกอยู่ว่าเราจะทำยังไงที่จะให้ประชาชนเนี่ยครับไม่เป็นภาระมากกว่าเดิมอาจจะเป็นในลักษณะของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไหมหรืออาจจะเป็นในลักษณะของการดำเนินการเกี่ยวกับโครงสร้างค่าโดยสารร่วมที่จะเกิดขึ้นในอนาคตหรือเปล่าอันนี้เป็นสิ่งที่รัฐบาลให้ความสำคัญแน่นอนครับดังนั้นประชาชนไม่ต้องเป็นห่วงในประเด็นนี้ครับ
4: นายกิติการเปิดเผยอีกว่าขสมกยังเตรียมแผนจัดหารถระยะที่2อีก800คันวงเงินกว่า 8,000 ล้านบาทที่คาดว่าจะรับมอบได้ในปี2571เพื่อรองรับจำนวนผู้ใช้บริการที่เพิ่มสูงขึ้นเฉลี่ย 550,000 ถึง 650,000 คนต่อวันในวันธรรมดาปฏิพลสถาพรมารายงาน
5: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
6: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
7: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของหนังสือพิมพ์ Global New Life of Myanmar ของทางการเมียนมาที่ระบุว่าประธานาธิบดีมินอองไลแห่งเมียนมาจะเดินทางเยือนเวียดนามอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่4ถึง6กันยายนนี้ตามคำเชิญของประธานาธิบดีโตเลิมแห่งเวียดนามในโอกาสนี้ประธานาธิบดีมินอองไลมีกำหนดพบหารือทวิภาคีกับประธานาธิบดีโตเลิมรวมทั้งพบกับนายกรัฐมนตรีและประธานสมัชชาแห่งชาติของเวียดนามนอกจากนี้ผู้นำเมียนมาจะเข้าร่วมการประชุมเวทีธุรกิจเมียนมาเวียดนามและพบปะกับผู้แทนองค์กรด้านธุรกิจของเวียดนามการเยือนเวียดนามในครั้งนี้ถือเป็นประเทศที่7ที่ประธานาธิบดีมินอองไลเดินทางเยือนอย่างเป็นทางการนับตั้งแต่เข้าดำรงตำแหน่งเมื่อช่วงต้นปีนี้เพื่อเป็นการกระชับความสัมพันธ์กับประเทศต่างๆและสร้างการยอมรับในระดับนานาชาตินายยุนคุนยองสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเกาหลีใต้เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวในวันนี้โดยอ้างถึงการบรรยายสรุปของสำนักงานข่าวกรองแห่งชาติเกาหลีใต้ที่ระบุว่าการประชุมสุดยอดระหว่างเกาหลีเหนือกับสหรัฐอาจเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อและถึงแม้จะยังไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารกันอย่างเป็นทางการระหว่างสองประเทศแต่ก็มีสัญญาณของการพูดคุยกันความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวเมื่อเดือนที่แล้วว่าเขามีแผนจะพบกับนายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนืออีกครั้งพร้อมสั่งการให้ลดขนาดการซ้อมรบร่วมประจำปีระหว่างสหรัฐกับเกาหลีใต้อย่างไรก็ตามเกาหลีเหนือยังคงไม่ตอบรับท่าทีของผู้นำสหรัฐขณะที่นักวิเคราะห์ต่างเชื่อว่าการเจรจาระหว่างผู้นำสหรัฐกับเกาหลีเหนือจะยังไม่เกิดขึ้นในเร็ววันนี้นายราชาจูลีอันโตนีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงป่าไม้ของอินโดนีเซียเปิดเผยในวันนี้ที่ระบุว่าจุดความร้อนบนเกาะกะลิมันตันและเกาะสุมาตราของอินโดนีเซียลดลงอย่างต่อเนื่องในช่วงปลายเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามความพยายามควบคุมไฟป่าในหลายพื้นที่ทั่วประเทศยังคงเป็นเรื่องท้าทายเนื่องจากปรากฏการณ์เอลนีโญจะทวีความรุนแรงสูงสุดในเดือนนี้นายราชาจูลียังกล่าวเพิ่มเติมว่าไฟป่าส่วนใหญ่เกิดจากการเผาไหม้โดยเจตนาไม่ว่าจะด้วยฝีมือของบุคคลหรือบริษัทขณะเดียวกันกระทรวงป่าไม้สั่งปรับผู้ที่ถือครองใบอนุญาตป่าไม้จำนวน6รายในข้อหามีส่วนเกี่ยวข้องกับไฟป่าและอาจดำเนินการสอบสวนทางอาญาเพิ่มเติมทั้งนี้นับตั้งแต่เดือนมกราคมถึงกรกฎาคมที่ผ่านมาเหตุไฟป่าในอินโดนีเซียเผาผลาญพื้นที่ไปแล้วกว่า 1,250,000 ไร่และส่งผลให้เกิดหมอกควันไฟป่าข้ามพรมแดนไปยังประเทศเพื่อนบ้านอาทิมาเลเซียบรูไนและฟิลิปปินส์ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
8: การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์750รายการไชน่ามาสเตอร์2026ที่เมืองเซินเจิ้นสาธารณรัฐประชาชนจีนรอบแรกประเภทชายเดี่ยววิงกุลวุฒิวิทิสารนักแบดมินตันทีมชาติไทยสู้เต็มที่ก่อนตบชนะยูชิทานากะจากญี่ปุ่นไป2-1เกม15-21 21-14 และ22-20ผ่านเข้ารอบ2ไปพบกับลู่กวงซูจากจีนประเภทคู่ผสมโอโมภคพลธีระรัศกุลกับปอป้อซับเสรีแต้รัตนาชัยโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมชนะอย่างโปชวนกับฮูลินฟางจากไต้หวัน2-1เกม13-21 21-13 และ21-11ผ่านเข้าสู่รอบ2ได้สำเร็จโดยจะไปพบกับเฟิงเหยียนเจ๋อกับหวงตงผิงจากจีนด้านประเภทหญิงเดี่ยวเมสุพนิดาเกตทองคว้าชัยชนะจากวองลิงชิงจากมาเลเซียไป2เกมรวด 21-14 และ 21-14 ผ่านเข้ารอบ2ได้สำเร็จไปพบกับชิวปิงเชียนจากไต้หวันที่เอาชนะหมิวพรปวีช่อชูวงมาได้2-0เกม21-15 และ 21-14 ส่งผลให้พรปวีต้องยุติเส้นทางไว้ที่รอบแรกไปอย่างน่าเสียดายศึกเทนนิสแกรนด์สแลมรายการ US Open 2026ที่นิวยอร์กสหรัฐอเมริกาประเภทหญิงเดี่ยวรอบแรกไมมนัญชยาสว่างแก้วนักเทนนิสสาวไทยมืออันดับ94ของโลกโชว์ฟอร์มสุดแกร่งประเดิมหัวชนะแพนน่าอุดวาดีมืออันดับ68ของโลกจากฮังการีไป2-0เซต6-4และ6-3ตีตั๋วผ่านเข้ารอบ2ได้สำเร็จโดยจะไปพบกับเลล่าเฟอร์นันเดสมืออันดับ33ของโลกจากแคนาดาดีกรีอดีตรองแชมป์รายการนี้เมื่อปี2021ด้านรวงข้าวลาลานาทาราฤดีมืออันดับ76ของโลกชนะเอวิน่าคาลิเอวาชาวอเมริกันไป2-1เซต6-3 6-7ไทเบรก4-7และ6-2สำหรับรอบ2ลาลานาจะไปพบกับลินดานอสโความืออันดับ6ของโลกจากสาธารณรัฐเช็กเจ้าของแชมป์แกรนด์สแลมวิมเบิลดันครั้งล่าสุดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานีร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลปทุมธานี IMAC ครับต้านภัยยาเสพติดต่อเนื่องเป็นปีที่2ติดตามได้จากรายงาน
9: นายอภิชัยเสนาโยธีผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานีพร้อมด้วยนายอาทิตย์อู่แก้วผู้อำนวยการโรงเรียนธัญบุรีศิษย์เอกมาโนทเรืองศักดิ์ผู้บริหารและประธานกรรมการบริษัท IMAC Sports จำกัดในฐานะผู้สนับสนุนการแข่งขันร่วมแถลงข่าวจัดการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลปทุมธานี IMAX Cup ต้านภัยยาเสพติดปี2569ซึ่งจัดขึ้นเป็นปีที่2เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ห่างไกลยาเสพติดและพัฒนาทักษะด้านกีฬาโดยใช้การแข่งขันวอลเลย์บอลเป็นสื่อกลางรวมถึงเป็นเวทีในการค้นหาและพัฒนาศักยภาพนักกีฬารุ่นใหม่เพื่อก้าวสู่การเป็นนักกีฬาทีมชาติไทยในอนาคตสำหรับในปีนี้มีทีมเข้าร่วม44ทีมจาก24โรงเรียนภายในจังหวัดปทุมธานีนนทบุรีกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเข้าร่วมชิงชัยใน3รุ่นอายุได้แก่อายุไม่เกิน15ปี17ปี19ปีทั้งชายและหญิงโดยจะแข่งขันระหว่างวันที่9ถึง12ตุลาคมนี้ที่โรงเรียนธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีกุลิภัสสรการรายงาน
8: นายจิรุธอิสรางกูลณอยุธยาประธานอนุกรรมการสวัสดิการด้านกีฬากองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการสวัสดิการด้านกีฬาเพื่อพิจารณาสนับสนุนเงินรางวัลวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยที่การกีฬาแห่งประเทศไทยโดยมีนายปรีชาลาลุนรองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยฝ่ายกีฬาเป็นเลิศและวิทยาศาสตร์การกีฬานายณัฐวุฒิเรืองเวชผู้แทนคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และนายธนุเกียรติจันชุมผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมนายจิรุธอิสรางกูลณอยุธยากล่าวว่าผลงานของทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยในการคว้าแชมป์การแข่งขันวอลเลย์บอลชิงแชมป์เอเชีย2026พร้อมตั๋วลุยโอลิมปิกเกม2028ถือเป็นความสำเร็จที่สำคัญและสร้างผลงานในระดับที่โดดเด่นซึ่งรัฐบาลมีนโยบายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการในส่วนของการสนับสนุนเงินรางวัลให้เป็นไปอย่างรวดเร็วโดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการให้การสนับสนุนเงินรางวัลแก่นักกีฬาผู้ฝึกสอนและสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยตามประกาศและหลักเกณฑ์ของกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติและให้นำเสนอเรื่องดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาต่อไปพาณิชย์คาดนาครายงาน
5: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
7: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องอิทธิบาท4โดยพระธรรมวชิระนายก
10: การใดๆที่ตนกระทำจะสำเร็จมากน้อยเพียงใดหรือไม่สำเร็จเพราะเหตุใดตนเองจะต้องสอบสวนเปรียบเทียบเองเป็นดีที่สุดเมื่อบุคคลพิจารณาสอบสวนการกระทำของตนด้วยตนก็ย่อมเข้าใจตนเองสามารถปรับตนเองให้ถูกต้องทำงานให้ถูกต้องทั้งคดีโลกคดีธรรมงานย่อมสำเร็จกิจตามจุดประสงค์ที่ไม่เหลือวิสัยทุกประการเพราะเหตุนี้ผู้ใดเจริญอิทธิบาท4ประการนี้ให้บริบูรณ์ได้ผู้นั้นจะทำสิ่ง

0: ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมย์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
1: งานของครูเป็นงานสร้างสรรค์ที่บริสุทธิ์เพราะเป็นการวางรากฐานความรู้ความดีและความสามารถของทุกๆด้านแก่ศิษย์เพื่อช่วยให้สามารถดำรงตนเป็นคนดีมีอาชีพเป็นหลักฐานและเป็นประโยชน์แก่สังคมผู้เป็นครูอย่างแท้จริงจึงนับเป็นบุคคลพิเศษผู้ต้องแผ่เมตตาและเสียสละเพื่อความสำเร็จความก้าวหน้าและความสุขความเจริญของผู้อื่นอยู่ตลอดชีวิตพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามารักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวตุลยาบรีเดชใจและยุทธพรบานเย็นอ่าน

ลิดเพลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 น.ถึง 21:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการศาลาวรรณกรรมในค่ำคืนวันนี้ค่ะพบกันกับดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะดำเนินรายการในช่วงเวลาประมาณ 20:30 นจนถึงเวลาประมาณ 21:00 นค่ะเรายังคงได้นำผลงานวรรณกรรมที่ทรงคุณค่ามาฝากกับคุณผู้ฟังกันซึ่งก็เป็นผลงานที่ได้รับรางวัลจากการเข้าประกวดรางวัลวรรณกรรมพานแว่นฟ้าค่ะสำหรับรางวัลพานแว่นฟ้านะคะก็จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเป็นเวทีของการประกวดผลงานวรรณกรรมเรื่องสั้นทางการเมืองค่ะที่มีมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2545ซึ่งเป็นปีที่รัฐสภานะคะมีอายุครบ70ปีโดยรัฐสภาค่ะก็จัดขึ้นเพื่อสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและส่งเสริมให้ประชาชนใช้เสรีภาพทางการเมืองและยังเป็นการสืบสานสร้างสรรค์วรรณกรรมค่ะให้มีส่วนในการปลูกจิตสำนึกประชาธิปไตยในสังคมไทยสำหรับผลงานวรรณกรรมที่นำมาฝากกันในค่ำคืนนี้นะคะก็เป็นตอนต่อจากเมื่อวานในตอนที่มีชื่อเรื่องว่าอย่าขวางประตูโดยจันทารัศมีทองค่ะและผู้ที่นำมาเรียบเรียงและบันทึกเสียงนะคะก็คือคุณมุทิตาอิทธิพลเช่นเคยค่ะสำหรับเรื่องอย่าขวางประตูค่ะก็ได้เล่าถึงครอบครัว

ครอบครัวนึงค่ะที่มีลูกชาย3คนมีคุณแม่เป็นแม่ค้าขายขนมคุณพ่อเป็นอดีตนักมวยและในชุมชนนี้ค่ะก็ได้เกิดไฟไหม้บ้านหลังหนึ่งซึ่งเป็นเพื่อนบ้านที่คุณพ่อไม่ชอบและไม่ยอมให้คนในครอบครัวค่ะไปช่วยดับไฟเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อเชิญคุณผู้ฟังไปติดตามรับฟังด้วยกันค่ะในตอนที่มีชื่อเรื่องว่าอย่ากวางประตู

ึ่งคือเรื่องสาเหตุที่พ่อเกลียดป้านุ่มคนที่อาศัยอยู่ในบ้านใกล้เรือนเคียงของเราจนไม่ยอมให้เราไปช่วยดับไฟที่กำลังกระพือโหมอยู่ในทุ่งหญ้าหลังบ้านนั้นเนื่องมาจากนโยบายทำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งรัฐบาลประกาศให้ผู้มีรายได้น้อยไปลงทะเบียนขอรับบัตรเพื่อนำไปซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคตามร้านค้าที่ทางรัฐบาลกำหนดไว้ตอนสาวๆบ้านนุ่มเคยเป็นแม่ค้าขายผักในตลาดมีรายได้พอเลี้ยงดูส่งเสียหลานสาวกำพร้าจนจบปริญญาตรีบ้านนุ่มจึงมีบัญชีเงินฝากแค่หลักหมื่นต่ำกว่าเกณฑ์ที่รัฐบาลวางไว้แล้วก็ไม่มีรายได้ประจำป้านุ่มก็เลยมีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะได้รับบัตรสีฟ้าเพื่อใช้แลกซื้อสินค้าต่างๆได้เดือนละ300บาทเนื่องจากป้านุ่มไม่ได้แต่งงานจึงต้องอาศัยอยู่กับหลานสาวคนสวยซึ่งต่อมาเธอได้สามีเป็นเจ้าหน้าที่ระดับสูงในบริษัทน้ำมันแห่งหนึ่งหลังจากแต่งงานแล้วหลานเขยก็ซื้อที่ดินข้างเคียงเพิ่มเติมก่อนที่จะปลูกบ้านหลังใหม่ใหญ่ที่สุดในละแวกนี้พ่อหลานสาวมีลูกชายหญิงป้านุ่มก็ช่วยเลี้ยงดูหลานตัวเล็กๆเรื่อยมาทั้งหลานสาวหลานเขยจึงตอบแทนบุญคุณด้วยการดูแลป้านุ่มเป็นอย่างดีแม่ต้องเข็นรถขายขนมผ่านบ้านป้านุ่มทุกวันบางวันแกงเหงาๆก็เรียกแม่ไปคุยด้วยแม่จึงรู้ว่าทุกเดือนหลานเขยจะเบิกเงินสดมาให้ใช้จ่ายถ้าอยากกินอะไรเป็นพิเศษหลานสาวก็จะซื้อมาให้เพราะป้านุ่มมักปวดหัวเข่าบ่อยๆก็เลยไม่ชอบไปเลือกซื้อเองบางวันอยากกินปลาเค็มหลานสาวก็จะสั่งซื้อจากร้านค้าในอำเภอศรีราชาใส่กล่องมาอย่างดีตัวละ 1,000 บาทบางทีพวกเขาก็พาไปกินกุ้งกินปูตามร้านอาหารด้วยหลายครั้งที่ป้านุ่มชอบฝากเมล็ดอัลมอนด์เมล็ดมะม่วงหิมพานต์หรือช็อกโกแลตซึ่งพวกหลานๆเปิดกินกันไม่ถึงครึ่งมาให้ผมด้วยแน่นอนว่าของขบเคี้ยวราคาสูงพวกนี้แม่ไม่เคยซื้อให้อยู่แล้วผมจึงไม่ถือสาถ้าจะกินของเหลือคุณภาพดีจากเด็กๆพวกนั้น

วันหนึ่งพ่อเห็นเข้าก็โกรธเป็นฟืนเป็นไฟกล่าวหาว่าป้านุ่มเอาของเหลือเด่นมาให้เราด้วยความเวทนาพ่อสั่งให้ผมเอาของดีๆไปโยนทิ้งไม่รู้ว่าพ่อเดือดร้อนอะไรนักหนาถึงกับต้องละเมิดสิทธิ์ในการอ้าปากกินขนมของผมด้วยแต่ถ้าผมขัดขืนปากคอเนื้อตัวของผมคงระบมไปด้วยหมัดศอกเข่าของพ่อตามเคยนางนุ่มใช้ชีวิตสุขสบายกว่าพวกเราตั้งเยอะแต่ดันมีสิทธิ์ทำบัตรคนจนส่วนแม่เองน่ะเข็นขนมขายได้กำไรวันละไม่กี่ตังค์ทำไมทำไม่ได้เพราะไปซื้อสลากออมสินไว้300,000ข้าถือว่านางนุ่มเนี่ยแจ้งความเท็จเบียดบังเงินภาษีของประเทศเข้าข่ายทุจริตพ่อของผมพูดอย่างเดือดดาลแม้เหตุผลที่พ่ออ้างอิงจะมีส่วนถูกอยู่บ้างแต่ผมก็ยังเห็นว่าถ้าป้านุ่มมีคุณสมบัติครบถ้วนแล้วก็อยากทำบัตรก็เป็นสิทธิ์ของแกเมื่อระบบตรวจสอบไม่รัดกุมเองพ่อจะเกลียดชังคนที่ทำตามหลักเกณฑ์ได้อย่างไรผมจึงคิดว่าพ่อพูดด้วยความอิจฉาหรือไม่ก็พยายามทำตัวเป็นปฏิปักษ์ต่อคนที่พ่อเห็นว่าทุจริตทุกประเภทเพื่อใช้เป็นสารฟอกขาวให้ชาวบ้านเชื่อว่าพ่อเป็นคนซื่อสัตย์สุจริตและก็ไม่เคยล้มมวยที่จริงพี่ก็ไม่มีเงินในบัญชีเลยเราไปลงทะเบียนรอบใหม่ก็ได้นะแม่บอกอย่างนุ่มนวลแล้วก็เกรงใจทำไมข้าจะต้องไปประกาศตัวว่าเป็นคนจนด้วยมันเสียศักดิ์ศรีจอมพยักษ์เขี้ยวฝังเพชรหมดนะเว้ยพ่อบอกฉายาตัวเองที่เคยโด่งดังเมื่อนานมาแล้วนานจนป่านนี้ใครๆคงลืมหมดยกเว้นตัวของพ่อเองรัฐบาลเนี่ยอยากช่วยคนจนก็ถูกแล้วได้น้อยดีกว่าไม่ได้เลยแม่พูดด้วยความคิดของชาวบ้านแม่พูดตามความคิดของชาวบ้านทั่วไปช่วยยังกับโปรยทานน่ะเหรอพ่อตะคอกใส่แม่แล้วคนจนอย่างเราได้อะไรบ้างและไอ้บาดบ้านนั่นน่ะใช้ซื้อขนมตามรถเข็นอย่างเองได้หรือเปล่าพอแม่เห็นพ่อโมโหจัดก็เลยนิ่งซะคืนถกเถียงไปอาจนำมาซึ่งรอยเขียวช้ำปากแตกหรือว่าหัวบวมปูดก็ได้ตั้งแต่วันที่ถูกสั่งให้โยนขนมอร่อยอร่อยทิ้งขยะผมแทบไม่อยากจะเห็นหน้าไม่อยากได้ยินเสียงไม่อยากที่จะรับฟังความคิดเห็นบิดเบี้ยวของพ่ออีกเลยปากก็บอกว่าเกลียดคนทุจริตทำผิดกฎหมายอย่างป้านุ่มแล้วที่ไล่ตบตีลูกเมียข่มเหงรังแกกันอย่างไร้เหตุผลอยู่ทุกวันนี้ล่ะเป็นคนดีตายแล้วโดยไม่ทันได้ตั้งตัววันหนึ่งผมลุกขึ้นจากเตียงอย่างตื่นตระหนกเมื่อไปจักว่าความกลัวที่ยึดกุมจิตใจมานานแล้วพัฒนาเป็นความเกลียดชังไปหมดสิ้นแล้วแต่เมื่อหาทางตอบโต้พ่อไม่ได้ผมจึงปลอบประโลมตัวเองด้วยวาทกรรมของผู้นำนักคิดนักปรัชญารวมทั้งคำคมที่ผมชื่นชอบบางถ้อยคำที่ประทับใจเป็นพิเศษผมจะเขียนตัวโตๆใส่กระดาษแข็งติดด้วยเทปกาวแปะไว้ที่บานประตูด้านในของห้องนอนถ้าพ่อเข้ามาหาไม้บรรทัดหรือว่าปากกาในห้องแล้วเห็นข้อความเหล่านั้นพ่อจะคิดว่าผมเป็นภัยต่อความมั่นคงของครอบครัวก็ช่างเถอะผมเกลียดพฤติกรรมปากว่าตาขยิบของพ่อเต็มทีแต่ก็ทำอะไรไม่ได้นอกจากแปะป้ายบอกและผมจะไม่ยอมดึงกระดาษพวกนั้นทิ้งเพราะความกลัวเด็ดขาดสถานะสมาชิกในบ้านของผมคงล้มละลายแน่ถ้าผมไม่มีแม้แต่สิทธิ์จะปิดกระดาษแค่7-8แผ่นไว้ที่บานประตูในห้องส่วนตัวแต่คนที่มายืนอ่านกลับเป็นแม่เพราะว่าแม่ต้องเก็บเสื้อผ้ามาแขวนไว้ในตู้ทุกวันแม่ไม่ได้สั่งให้ปลดกระดาษพวกนั้นออกแม่คงเข้าใจถึงความคับแค้นใจของผมจนต้องลุกขึ้นมาประกาศต่อต้านอย่างเงียบงันแม่ชอบคำพูดของประธานาธิบดีคนนั้นนะแม่ยิ้มเศร้าๆแม่ผิดเองที่สอนให้ลูกสงบปากสงบคำจนพ่อฟังใครไม่เป็นถ้าแม่ยอมให้ลูกๆโต้แย้งกับพ่อด้วยเหตุผลบ้างเอกกับโทอาจจะยังอยู่ในบ้านและเราสองคนก็คงไม่ต้องอยู่อย่างหวาดกลัวเหมือนทุกวันนี้มันจะลองคิดดูว่าสามารถทำอะไรเพื่อลูกได้บ้างผมนึกรักแม่ขึ้นมาจับใจจึงตรงเข้ากอดเอวบางๆเอาไว้แต่ไม่ได้คาดหวังว่าจะดึงแม่มาเป็นแนวร่วม
ทุกวันนี้แม่ต้องออกไปขายขนมพอกลับมาก็รีบทำอาหารทำความสะอาดบ้านซักรีดเสื้อผ้าแค่นี้แม่ก็เหนื่อยมากแล้วแม่ไม่ควรที่จะต้องมาเจ็บตัวเพราะว่าสมคบคิดกับผมก็ได้รออีกปีเดียวถ้าผมเรียนจบมีงานทำเมื่อไหร่ผมจะไม่ยอมให้พ่อต่อเวลาเพื่อขู่เข็นเราตามใจชอบอีกต่อไปแล้วแต่กว่าจะถึงวันนั้นความเกลียดที่ฝังรากลึกคงงอกงามขึ้นเป็นความกล้าหาญพอที่จะพาแม่ไปจากคนดีเมื่อ15ปีก่อนอย่างพ่อเสียที

อย่าขวางประตูผมกำลังเอื้อมมือไปจับลูกปิดอย่างเลื่อนลอยตอนที่น้ำเสียงเยือกเย็นของแม่ดังขึ้นมาเรียกสติผมหันควับเห็นร่างเล็กๆของแม่ยังปักหลักอยู่ใกล้ประตูรั้วโดยมีร่างสูงใหญ่ของพ่อยืนตัวมันแผลบขวางอยู่เอ็งกล้าหือเหรอพ่อถามกลับด้วยสีหน้าเหี้ยมเกรียมฉากต่อไปเดาได้เลยว่าแม่จะต้องถูกตบหน้าหรือว่าชกลำตัวจากนั้นผมก็ต้องพาแม่ไปทายาแล้วก็นอนสูดกลิ่นควันไฟที่ฟุ้งกระจายไปทั่วโดยไม่มีส่วนในการช่วยเหลือเพราะว่าไฟลุกโชนอยู่หลังบ้านป้านุ่มอย่าขวางประตูแม่พูดดังขึ้นขณะโบกไม้โบกมือเหมือนไล่แมลงวันถึงเวลาที่ฉันจะต้องเปิดทางให้ลูกเติบโตไปเป็นพลเมืองดีเป็นกำลังสำคัญของชุมชนเราได้แล้วก็อีแค่เอาน้ำไม่กี่ถังไปสาดบนหญ้าแห้งๆไอ้ตรีถึงกับจะได้รับการยกย่องให้เป็นพลเมืองดีเลยหรือยังไงพ่อตีความคำพูดของแม่ผิดเพี้ยนไปเยอะอาจจะเป็นเพราะว่าฤทธิ์เล่าที่เข้าไปทำลายสมองด้วยความเคยชินต่อการตวาดตะคอกข้างเดียวมานานแล้วพอได้ยินแม่ตอบโต้กลับบ้างพ่อก็คงตกใจจนลืมปล่อยหมัดเด็ดที่ยังกำไม่แน่นแต่ผมไม่อาจวางใจได้ต้องยืนคุมเชิงอยู่ใกล้ๆพลางกวาดตามองหาท่อนไม้เหมาะมือวันนี้เป็นไงก็เป็นกันผมจะไม่ยอมให้พ่อทำร้ายแม่ผู้กล้าลุกขึ้นมาเคยเหยียบเพดานการอ่อนข้อให้สูงขึ้นแม่ที่รักของผมคงอยากเห็นลูกยืนตัวตรงไม่ต้องคู้ค้อมเหมือนคนหลังค่อมไปช่วยชีวิตคิดดูสิแม่พูดด้วยน้ำเสียงหนักแน่นเจ้าตรีจะโตขึ้นมาเป็นคนแบบไหนกันถ้าแม้แต่จะไปช่วยเพื่อนบ้านดับไฟยังทำไม่ได้เพราะว่ามุดหัวกลัวหงออยู่ใต้คำสั่งเฮงซวยที่มาจากอคติล้วนๆของพี่อคติยังไงวะนางนุ่มทุจริตเงินคนจนไปเข้ากระเป๋าตัวเองข้าถึงได้เกลียดมันไงพ่อเผลอปล่อยสองมือลงข้างตัวหมัดก้อนกลมๆหายไปกลายเป็นมือหยาบกร้านคู่ที่ใช้โบกปูนปูกระเบื้องเพื่อแลกกับค่าเหล้าแม่หยิบกระเป๋าเงินออกมาควักบัตรสีฟ้าใบหนึ่งปาใส่หน้าอกพ่อแต่แทนที่พ่อจะประเคนแม่ไม้มวยไทยเขาใส่ตามความสัญชาตญาณเดิมแต่พ่อกลับโน้มร่างสูงใหญ่ลงไปหยิบบัตรแข็งใบนั้นขึ้นมาดูมันเป็นของนางนุ่มนี่หว่าพ่อขมวดคิ้วแม่เล่าอย่างรวบรัดว่าปนุ่มซึ่งมีอายุมากกว่าแม่3ปีท่านยังไว้ผมสั้นเหมือนกันฝากบัตรคนจนไว้กับแม่เพื่อให้ไปซื้อของใช้ในร้านทองฟ้าซึ่งเดิมเป็นร้านขายของชำหน้าปากซอยจึงไม่มีการตรวจสอบอย่างเข้มงวดแล้วก็นำของใช้เหล่านั้นไปให้น้าพลอยซึ่งมีบ้านอยู่ท้ายซอยเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระของนางบ้างคนทั้งชุมชนต่างก็รู้ดีว่าหลังจากสามีน้าพลอยประสบอุบัติเหตุในการทำงานจนเป็นอัมพาตไปครึ่งตัวน้าพลอยก็เลยต้องออกมาจากงานประจำมาเย็บผ้าโหลอยู่ในบ้านเพื่อดูแลสามีกับลูกอีกสองคนความแร้นแค้นจึงบีบรัดให้ขัดข้องไปหมดเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลก็มีเพียงเศษเสี้ยวชาวชุมชนส่วนใหญ่ต่างก็มีรายได้พอเลี้ยงตัวจึงไม่มีใครเอื้อเฟื้อน้าพลอยได้มากนักนันนุ่มอยากสนองนโยบายช่วยคนจนของรัฐบาลก็เลยขอให้แม่ทำหน้าที่สายพานลำเลียงสิ่งของไปถึงมือน้าพลอยป้านุ่มมีอาการปวดเมื่อยบ่อยๆเจ้าของไปส่งเองก็ไม่ไหวแม่จึงรับอาสาไปซื้อสินค้าแล้วก็ขี่จักรยานไปส่งให้น้าพลอยถึงบ้านเพื่อสมทบกับเข้าของเครื่องใช้ที่น้าพลอยแลกซื้อได้ด้วยบัตรของตัวเองแม่ยอมรับผิดที่ใช้บัตรแทนป้านุ่มแต่โลกนี้มีใครบ้างล่ะที่บริสุทธิ์ผุดผ่องไปทุกระเบียบนิ้วคนส่วนใหญ่คงเคยทำผิดระเบียบกันมาบ้างจะมากจะน้อยก็แล้วแต่สถานการณ์แวดล้อมแต่ป้านุ่มก็ไม่ได้เอาเงินภาษีเข้าพกเข้าห่อเหมือนข้าราชการบางพวกที่สมคบกันโกงเงินคนจนคนพิการแล้วก็เด็กนักเรียนไปครึ่งค่อนประเทศอย่างหน้าด้านๆด้วยวิธีการตื้นๆแต่กลับตรวจสอบไม่ได้อยู่ตั้งหลายปีพ่อยืนทื่อเหมือนท่อนไม้ที่ผมหมายตาเอาไว้ถ้าพ่อโยนหมัดใส่แม่แล้วก็นะวันนี้ผมยอมบาปจริงๆด้วยอย่าขวางประตูแม่แผ่เสียงดังลั่นจนผมสะดุ้งหยง
ส่วนพ่อก็คงตกใจเช่นเดียวกันก็เลยยอมเบี่ยงตัวออกขณะพูดงึมงำวันนี้ไปกินอะไรมาวะดุยังกับมาบ้าแม่ก้าวเท้าพ้นประตูมาแล้วแต่ก็ยังมีแก่ใจหันกลับไปตอบก็กินข้าวหม้อเดียวกันนั่นแหละแต่เรากลับต้องอยู่ร่วมกันด้วยความหวาดกลัวพี่ต้องเลิกออกคำสั่งเลิกกดขี่ทั้งความคิดจนลูกไม่กล้ากระดิกกระเดี้ยสักทีกลับมาเป็นตัวอย่างที่ดีก่อนตายเถอะจากนั้นผมกับแม่ก็เดินลิ้วไปยังบ้านป้านุ่มซึ่งหลานเขยกับหลานสาวพาลูกๆไปเที่ยวหัวหินกันหมดพอไปถึงผมรีบรองน้ำใส่ถังปีนบันไดสแตนเลสที่ตั้งชิดกำแพงรั้วยกถังน้ำขึ้นไปสาดลงทุ่งหญ้าเพื่อรักษาความชุ่มชื้นเอาไว้ถ้าป้านุ่มบอกหลานเขยให้ซื้อหัวฉีดน้ำแรงดันสูงติดบ้านไว้บ้างภารกิจครั้งนี้คงง่ายขึ้นผมยืนประจำการอยู่บนขั้นบันไดรับทำหน้าที่สาดน้ำส่วนคนอื่นๆช่วยกันรองน้ำใส่ถังมาส่งให้ครั้นจะกระโดดข้ามรั้วเดินลุยลงไปอีกฝั่งหนึ่งเพื่อขยายแนวพื้นดินเปียกโชกให้กว้างขวางยิ่งขึ้นก็เกรงว่าต้นหญ้าสูงท่วมหัวที่ขึ้นเป็นย่อมๆอาจเป็นเกราะกำบังให้งูเห่าหนีไฟเข้าไปซุกซ่อนอยู่ถ้าบังเอิญผมเฉียดเข้าใกล้มันก็คงจะหมดโอกาสได้เป็นกำลังสำคัญของชุมชนตามที่แม่อุตส่าห์เสี่ยงชีวิตเพื่อเปิดทางให้ผมสาดน้ำไปพร้อมกับความหวั่นใจว่าถ้าพ่อรวบรวมสติอันบ้าคลั่งคืนมาได้เย็นนี้ผมกับแม่คงโดนซ้อมสะบักสะบอมแน่พ่อหมกมุ่นอยู่กับการใช้กำลังมานานจู่ๆจะให้ทำใจเย็นคิดตามคำพูดของแม่คงยากส่วนแม่เห็นด้วยกับวาทกรรมอมตะของโทมัสเจฟเฟอร์สันประธานาธิบดีคนที่3แห่งประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งผมเขียนคำกล่าวของท่านแปะไว้ที่บานประตูในห้องส่วนตัวว่าเมื่อความยุติธรรมกลายเป็นกฎหมายการลุกขึ้นมาต่อต้านก็เป็นหน้าที่แม่จึงเสี่ยงทำหน้าที่ผลักดันสิ่งกีดขวางให้พ้นจากหน้าประตูเพื่อเปิดทางให้ผมเดินออกไปสู่การมีส่วนร่วมในฐานะสมาชิกคนหนึ่งของชุมชนแต่ผมยังอดวิตกไม่ได้ว่าการเสี่ยงของแม่ครั้งนี้อาจสูญเปล่าระหว่างที่ผมกำลังยื่นมือไปรับถังน้ำที่แม่ส่งให้อยู่นั้นหางตาก็จะแลบไปทางริมรั้วบ้านหลังที่ติดกับป้านุ่มเห็นชายร่างกำยำคนหนึ่งสวมเสื้อสีม่วงมีผ้าปิดจมูกเหวี่ยงตัวฝ่ากลุ่มควันลงไปบนพื้นหญ้าพร้อมกับลากสายยางยาวเฟื้อยอันมีหัวฉีดน้ำแรงดันสูงติดอยู่เดินอาจไปพ่นน้ำใส่เปลวไฟที่ลามเลียเข้ามาเรื่อยๆเมื่อผมเพ่งมองชายเสื้อสีม่วงอย่างถนัดตาผมก็ยิ้มกับตัวเองว่าเย็นนี้เราสองคนแม่ลูกคงไม่โดนซ้อมแล้วล่ะ

0: คุณผู้ฟังคะสำหรับผลงานวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้าในตอนที่มีชื่อว่าหย่ากวางประตูโดยจันทารัศมีทองค่ะเรื่องราวก็ได้จบลงแล้วนะคะทางรายการศาลาวรรณกรรมค่ะจะกลับมาพบกันกับคุณผู้ฟังในวันพรุ่งนี้ค่ะส่วนในวันนี้เวลาของทางรายการศาลาวรรณกรรมหมดลงแล้วค่ะดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 น.ถึง 21:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: 5อย่าเพิ่งหมุนเครื่องหนีไปไหนพักโฆษณาสักครู่เดี๋ยวมา
1: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
2: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและปลัดกลาโหมลุยชายแดนใต้ติดตามสถานการณ์เข้มความมั่นคงบูรณาการทุกหน่วยงานย้ำประชาชนต้องปลอดภัยเดินหน้าสร้างสันติสุขอย่างยั่งยืนนักกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าค่ายสิรินธรตำบลเขาตูมอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีคณะผู้บังคับบัญชาของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าและกำลังพลร่วมให้การต้อนรับพลเอกธนาพงศ์มะละคำปลัดกระทรวงกลาโหมพร้อมคณะในโอกาสเดินทางลงพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อติดตามการปฏิบัติงานด้านความมั่นคงในพื้นที่จากนั้นพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นประธานการประชุมพร้อมรับฟังการบรรยายสรุปผลการปฏิบัติงานด้านความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยในที่ประชุมได้รับฟังการบรรยายสรุปภารกิจและผลการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งประกอบด้วยกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าบรรยายด้านแนวโน้มสถานการณ์ในพื้นที่ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้บรรยายด้านการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้กองกำลังตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้บรรยายด้านการติดตามคดีและเหตุการณ์ในพื้นที่รวมถึงความคืบหน้าคดีความมั่นคงศูนย์การศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้บรรยายด้านผลการขับเคลื่อนการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้และกองบัญชาการควบคุมอาสาสมัครรักษาดินแดนภาคใต้มหาดไทยส่วนหน้าชี้แจงแนวทางปฏิบัติงานของกระทรวงมหาดไทยส่วนหน้าเพื่อรับฟังสถานการณ์ผลการปฏิบัติงานตลอดจนแนวทางการดำเนินงานด้านความมั่นคงและการพัฒนาพื้นที่ในระยะต่อไปนอกจากนี้ที่ประชุมได้ร่วมกันหารือถึงแนวทางการบูรณาการการทำงานระหว่างหน่วยงานด้านความมั่นคงฝ่ายปกครองตำรวจทหารและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การปฏิบัติงานในพื้นที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับสถานการณ์และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน
3: จบข่าววินุลัตศรีใสศูนย์ข่าวอวชทจังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
4: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจัตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
5: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคม สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
6: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201ถึง202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
7: English please press 1
8: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
9: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
10: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
11: Tab to Read
10: เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่
11: Play Store
10: และ App Store
9: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
10: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
12: สนับสนุนโดย1178 Cafe ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
13: การบริหารปอดเพื่อฟื้นฟูปอดให้แข็งแรงสำหรับสู้โควิด-19 1. ฝึกกระบังลมหายใจเข้าทางจมูกนั่งตัวตรงหากนั่งไม่ไหวจริงๆสามารถทำในท่านอนได้จากนั้นวางมือข้างหนึ่งในระดับหน้าอกและมืออีกข้างหนึ่งในระดับหน้าท้องหายใจเข้าช้าๆระหว่างการหายใจให้ทั้งหน้าอกและหน้าท้องขยายขึ้นพร้อมๆกันและในระหว่างหายใจออกให้หน้าอกและหน้าท้องแฟบลงพร้อมๆกันค่ะเมื่อฝึกทำจนคล่องแล้วตอนหายใจเข้าสุดให้กลั้นหายใจไว้ก่อนที่จะหายใจออก2. ฝึกกระบังลมหายใจออกโดยการเป่าปากเริ่มต้นจากการหายใจเข้าทางปากหรือจมูกก็ได้จากนั้นหายใจออกโดยการห่อปากเหมือนกำลังเป่าเทียนเมื่อหายใจออกสุดให้หายใจเข้าอีกครั้งและหายใจออกโดยการเป่าปากซ้ำๆไปเรื่อยๆและสุดท้ายเรามาทำขั้นตอนที่1และ2พร้อมกันโดยวางมือลงบนหน้าอกและหน้าท้องหายใจเข้าให้ทั้งหน้าอกและหน้าท้องพองออกจากนั้นหายใจออกเป่าปากพร้อมให้หน้าอกและหน้าท้องยุบลงทำช้าๆในจังหวะที่รู้สึกสบายนะคะอาจทำซ้ำประมาณ 10-20 รอบต่อครั้งก็ได้ค่ะ

องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชท.เครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชท.สื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง

0: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการเกาะติดสกิดข่าวอยู่กับผมขวัญชาติดาสาครับก็พบกันเป็นประจำครับทางสถานีกระจายเสียงในระบบ FM เครือข่ายของอวชททั่วประเทศนะครับรายการเกาะติดสกิดข่าวผลิตการโดยองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยนะครับก็อัปเดตข่าวสารเตือนภัยพิบัติครับรู้ก่อนปลอดภัยก่อนรู้ก่อนนะวางแผนก่อนนะครับกับศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมและก็กรมนิววิทยากระทรวงการเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะครับศูนย์เตือนภัยในชาติก็อยู่ภายใต้ของปปนะกรมป้องกันข่าวสารกระทรวงมหาดไทยนะครับก็อัปเดตข้อมูลข่าวสารกันคุณผู้ฟังสามารถจะติดตามรับฟังรับชมรายการเกาะติดสกิดข่าวได้หลากหลายช่องทางครับทางออนไลน์ก็ผ่านทางเว็บไซต์ภาคี fm.org ภาคี fm.org นะครับแล้วก็ทาง YouTube ภาคี FMแล้วก็ Facebook เราอากาศนะครับทั้งในส่วนของภาคี FM รวมถึงรายการเกาะติดสกิดข่าวแล้วก็ทางด้านของสมาคมวิชาชีพวิทยากระจายเสียงภาคเหนือด้วยนะครับที่ออกอากาศพร้อมกันทั่วประเทศนะครับเรามาเริ่มกันครับที่ทางด้านของศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงมหาดไทยนะครับก็แจ้งเตือนสาธารณภัยก็24ชั่วโมงนะครับวันที่31สิงหาคมถึงวันที่1กันยายนนะครับก็ช่วงนี้ต้องเฝ้าระวังกันในพื้นที่ต้องบอกว่าเป็นพื้นที่ที่ต้องเข้มข้นนะเฝ้าระวังกันมากขึ้นนะครับก็เป็นพื้นที่ระดับสีเหลืองนะครับพื้นที่ที่จะรับน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากแล้วก็น้ำท่วมขังระยะสั้นก็เนื่องจากบ้านเรานะครับเจอมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมประเทศไทยมีกำลังค่อนข้างแรงครับประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะครับก็เลยทำให้มีฝนตกหนักแล้วก็หนักมากด้วยนะครับดังนั้นพื้นที่จังหวัดดังต่อไปนี้ครับต้องเตรียมสถานการณ์แล้วก็ปฏิบัติตามคำแนะนำในของแต่ละจังหวัดเลยนะครับแล้วก็เตรียมความพร้อมอพยพกลุ่มเปราะบางออกจากพื้นที่น้ำท่วมและก็ขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงนะครับเตรียมถุงฉุกเฉินอุปกรณ์ส่องสว่างและกระสอบทรายให้พร้อมนะครับในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนจังหวัดตากนะครับจังหวัดบึงกาฬจังหวัดนครพนมจังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราดนะครับพื้นที่ทั้งหมดนี้นะครับท่านฟังรายการอยู่ขณะนี้ย้ายของขึ้นที่สูงแล้วก็ถ้าบ้านท่านมีผู้ป่วยติดเตียงกลุ่มคนเปราะบางนะย้ายไปอยู่ที่ปลอดภัยก่อนนะครับก็ทางของศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติย้ำเตือนนะครับสำหรับใครที่อยู่ในจังหวัดแม่ฮ่องสอนครับที่อำเภอศบเมยอำเภอแม่เสรียงครับ2อำเภอนี้นะครับเร่งด่วนเลยนะครับประสานงานกับปภ.ในพื้นที่ได้เลยนะครับในส่วนของจังหวัดตากครับที่อำเภอท่าสองยางอำเภอพบพระอำเภออุ้มผางอำเภอแม่ระมาดและก็อำเภอแม่สอดครับต้องเฝ้าระวังนะครับน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและก็น้ำท่วมขังระยะสั้นประสานงานกับท้องถิ่นในพื้นที่ได้เลยนะครับหรือโทรสายด่วน1784สายด่วนปภ.ได้ถ้าท่านใดนะครับอยู่ในพื้นที่แล้วขาดการติดต่อสื่อสารจากหน่วยงานรัฐนะครับไม่รู้ว่าจะไปทางไหนดีถ้าโทรศัพท์ใช้ได้ท่านติดต่อสอบถามได้ที่สายด่วน1784สายด่วนของปภ.นะครับแล้วก็ในส่วนของพื้นที่จังหวัดภาคอีสานครับจังหวัดบึงกาฬครับในอำเภอพื้นที่บึงโขงหลงนะครับอำเภอบุ้งคล้าอำเภอเซกาครับต้องเฝ้าระวังนะนี่หลายวันแล้วนะครับก็ต้องเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากแล้วก็จังหวัดนครพนมครับที่อำเภอท่าอุเทนอำเภอท่าพนมอำเภอนาทมอำเภอบ้านแพงอำเภอปราปากอำเภอศรีสงครามอำเภอเรนูนครอำเภอพลสวรรค์ครับที่ต้องเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและก็จังหวัดจันทบุรีครับที่อำเภอเมืองอำเภอขลุงอำเภอแหลมสิงห์และก็จังหวัดตากครับตราดนะครับที่อำเภอเมืองอำเภอบ่อไร่อำเภอเขาสมิงอำเภอแหลมงอบนะครับทั้งหมดนี้นะที่บอกคุณผู้ฟังกันอยู่ขณะนี้นั่นคือพื้นที่ต้องเฝ้าระวังในระดับสีเหลืองนะครับก็คือเตรียมพร้อมอพยพกลุ่มคนเปราะบางออกพื้นที่แล้วก็ขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงเตรียมถุงฉุกเฉินอุปกรณ์ส่องสว่างนะครับถ้าคืนนี้เกิดต้องเดินทางออกไฟดับนะอย่างน้อยท่านต้องมีไฟฉายมี power bank โทรศัพท์มือถือนะครับรวมถึงใครที่มีวิทยุฉุกเฉินหรือ emergency radio เนี่ยนะครับก็อย่างน้อยนะจะมีอุปกรณ์ที่ปั่นไฟได้นะนานๆก็เตรียมรับสถานการณ์กันไว้นะครับแล้วก็ในพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังน้ำล้นตลิ่งน้ำท่วมขังนะครับ
1: ก็เตรียมความพร้อมสถานการณ์นะเตรียมอพยพกลุ่มคนเปราะบางออกพื้นที่เช่นกันนะครับแล้วก็ย้ายของขึ้นที่สูงนั่นก็คือจังหวัดนครนายกครับที่อำเภอบ้านนาครับอำเภอบ้านนาเนื่องจากมีฝนตกหนักสะสมมาต่อเนื่องกันหลายวันที่ต้นน้ำเลยนะพื้นที่ต้นน้ำนะครับตอนนี้จะเจอน้ำล้นตลิ่งแล้วก็น้ำท่วมขังครับใครอยู่ที่อำเภอบ้านนาจังหวัดนครนายกนะครับต้องเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์และปฏิบัติตามคำแนะนำของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมพร้อมอพยพกลุ่มคนเปราะบางออกจากพื้นที่น้ำท่วมและก็ขนย้ายของขึ้นที่สูงทันทีนะครับก็นี่คือพื้นที่ที่ต้องแจ้งประสานงานโดยด่วนนะครับแล้วก็แจ้งกันผ่านทางรายการเกาะติดสกิดข่าวนะครับรวมถึงพื้นที่ที่จะต้องเตรียมรับสถานการณ์นะครับยังไม่ถึงเขาเรียกว่าระดับสีเหลืองแต่เตือนกันไว้นะครับเพราะจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็ไม่ทราบแต่อย่างน้อยพื้นที่ท่านจะต้องเตรียมความพร้อมไว้นะครับติดตามสถานการณ์กันไว้นะแล้วก็ระวังเรื่องของอันตรายจากสัตว์และแมลงนะซึ่งน้องแมลงมีพิษต่างๆเนี่ยเขาก็หนีน้ำเช่นกันนะครับโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือครับจังหวัดแม่ฮ่องสอนครับที่ต้องเตรียมรับสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากในรอบ24ชั่วโมงจากนี้ไปนะครับอำเภอเมืองอำเภอขุนยวมอำเภอบางมะพะปางมะผ้าอำเภอปลายอำเภอแม่ลาน้อยครับเชียงใหม่ครับอำเภอกัลยาณิวัฒนาอำเภอฝางอำเภอเสมิงอำเภออมก๋อยอำเภอแม่อายอำเภอแม่แจ่มอำเภอแม่แตงนะครับนี่คือจังหวัดเชียงใหม่นะครับที่ต้องเตรียมรับสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและก็น้ำท่วมขังใน24ชั่วโมงจากนี้ไปนะครับจังหวัดเชียงรายครับที่อำเภอเมืองอำเภอดอยหลวงอำเภอเชียงของอำเภอเชียงแสนอำเภอเวียงป่าเป้าอำเภอเวียงแก่นอำเภอแม่จันอำเภอแม่ฟ้าหลวงและก็อำเภอแม่สายครับยังคงต้องเฝ้าระวังนะครับน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและก็น้ำท่วมขังระยะสั้นนะครับในส่วนของจังหวัดลำพูนครับอำเภอเมืองกับอำเภอลีนะครับที่ต้องเฝ้าระวังกันจังหวัดลำปางครับที่อำเภอเมืองปานอำเภอเมืองอำเภอแจ้ห่มอำเภอแม่เมาะครับจังหวัดพะเยาครับอำเภอจุนอำเภอปงอำเภอภูซางอำเภอเชียงคำอำเภอเชียงม่วนนะครับต้องเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากใน24ชั่วโมงจากนี้ไปแล้วก็จังหวัดน่านครับน้ำยังมาเติมเต็มกันอยู่นะครับจังหวัดน่านที่อำเภอเมืองอำเภอทุ่งช้างอำเภอท่าวังผาอำเภอนาน้อยอำเภอบ่อเกลืออำเภอบ้านหลวงอำเภอปัวอำเภอภูเพียงอำเภอสองแควอำเภอสันติสุขอำเภอเฉลิมพระเกียรติอำเภอเชียงกลางอำเภอเวียงสาและอำเภอแม่ฉิมนะครับตรงนี้ก็เช่นกันครับต้องเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากใน24ชั่วโมงจากนี้ไปนะครับแล้วก็ในส่วนของภาคตะวันออกเฉียงเหนืออีสานครับจังหวัดบึงกาฬครับที่อำเภอเมืองอำเภอพรเจริญอำเภอศรีวิไลนะครับต้องเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากจังหวัดการจังหวัดสกลนครครับอำเภอเมืองอำเภอกุสุมานอำเภอคำตากาอำเภอคำตากร้านะครับแล้วก็อำเภอบ้านม่วงอำเภอพันนานิคมอำเภอวานรนิวาสอำเภออากาศอำนวยอำเภอโพนาแก้วนะครับที่ต้องเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากใน24ชั่วโมงจากนี้ไปนะครับจังหวัดนครพนมด้วยนะครับที่อำเภอนาว่านะครับอำเภอจังหวัดมุกดาหารครับที่อำเภอเมืองอำเภอดงหลวงอำเภอดอนตาลอำเภอว่านใหญ่นะครับจังหวัดอำนาจเจริญครับที่อำเภอชานุมานอำเภอปทุมราชวงศ์อำเภอเสนานิคมนะครับนะก็เป็นพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากนะครับและจังหวัดอุบลราชธานีครับอำเภอเมืองอำเภอนาตาอำเภอศรีเมืองใหม่อำเภอเขมราชและก็อำเภอโพไซนะครับที่ต้องเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากในค่ำคืนนี้นะครับและก็ในยี่สิบสี่ชั่วโมงจากนี้ไปก็ต้องเฝ้าระวังกันนะแล้วก็ในส่วนของจังหวัดในภาคกลางครับจังหวัดกาญจนบุรีอำเภอทองผาภูมิอำเภอสังขบุรีครับจังหวัดนครนายกที่อำเภอเมืองอำเภอบ้านนาอำเภอปากพลีจังหวัดปราจีนบุรีครับที่อำเภอเมืองอำเภอนาดีอำเภอประจันตคามจังหวัดจันทบุรีครับอำเภอท่าใหม่อำเภอนายายอามนะครับอำเภอมะขามและจังหวัดตราดครับที่อำเภอคลองใหญ่อำเภอเกาะกูดอำเภอเกาะช้างนะครับนี่คือต้องเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากใน24ชั่วโมงจากนี้ไปนะครับก็ต้องเตรียมรับมือทางด้านของศูนย์เตือนภัยชาติก็ฝากเตือนนะครับว่าระวังอันตรายจากสัตว์และแมลงมีพิษระวังอันตรายนะครับจากกระแสไฟฟ้าโดยเฉพาะในพื้นที่น้ำท่วมแล้วก็ ระวังอันตรายจากการขับขี่รถบริเวณพื้นที่น้ำท่วมนะครับแล้วก็ที่สำคัญฝากงดการท่องเที่ยวในพื้นที่น้ำท่วมนะครับแล้วก็น้ำตกนะดังนั้นก็งดเที่ยวก่อนนะฮะช่วงนี้นะครับก็ทั้งทุกจังหวัดนะครับที่ได้ประกาศไปคือแม่งสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารอุบลราชธานีกาญจนบุรีนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและก็จังหวัดตราดนะครับนี่ก็งดการท่องเที่ยวในพื้นที่ถ้ำและน้ำตกกันไปก่อนนะครับแล้วก็ในส่วนของดินโคลนถล่มครับฝากเตือนการในส่วนของภาคเหนือก็จะมีจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะและก็จังหวัดตากนะครับจังหวัดแม่ฮ่องสอนก็จะมีที่อำเภอเมืองอำเภอศพเมยอำเภอแม่เสรียงครับระวังน้ำท่วมมาแล้วมาจะดินโคลนถล่มนะครับจะเกิดดินโคลนถล่มเนื่องจากมีฝนตกสะสมในพื้นที่หลายวันนะครับแล้วก็ทางด้านของจังหวัดตากที่อำเภออุ้มผางและอำเภอแม่สอดนะครับในส่วนของภาคกลางก็จะมีในส่วนของจังหวัดกาญจนบุรีครับที่อำเภอพองหาภูมิอำเภอสังขบุรีและก็ทางด้านของจังหวัดตราดครับอำเภอบ่อไร่อำเภอเขาสมิงนะครับนี่ก็เป็นในส่วนของดินโคลนถล่มนะครับก็แจ้งเตือนสถานภัยไว้นะก็อย่างที่บอกครับว่าน้ำมาโอ้เอาดินมาถ้าน้ำมาตกนะตกที่เขาตกที่ภูตกที่ดอยนะครับโอ้โหเรียบร้อยครับนะเรียบร้อยเลยพอตก3วัน4วันที่4ก็จะไหลลงมาหาท่านได้นะครับนี่ก็คือในส่วนของดินโคลนถล่มนะครับไปตรวจสอบนะครับกันต่อครับพื้นที่จะมีฝนฟ้าคะนองนะครับใน24ชั่วโมงจากนี้ไปนะครับเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมประเทศไทยครับก็เลยทำให้ทุกภาคมีฝนตกนะครับนะแล้วก็เป็นฟ้าคะนองภาคเหนือก็จะมีจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดเชียงรายลำพูนแม่ฮ่องสอนลำปางพะเยาแพร่น่านอุตรดิตถ์ตากสุโขทัยกำแพงเพชรนะครับพิษณุโลกพิจิตรและก็เพชรบูรณ์นะครับนี่ก็คือในส่งภาคเหนือที่จะเจอฝนนะแล้วก็ในส่งของภาคอีสานเนี่ยทุกจังหวัดเลยนะครับ20จังหวัดอีสานฝนตกแน่นอนนะครับแล้วก็ภาคกลางครับที่จังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีลพบุรีสระบุรีนครนายกปราจีนบุรีสระบุรีระยองจันทบุรีตราดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ปทุมธานีนนทบุรีนครปฐมสมุทรสาครสุสงครามสุพรรณบุรีและกรุงเทพมหานครนะครับนี่ก็คือจะเจอฝนนะครับฝนตกหนักเลยนะแล้วก็ในส่วนภาคใต้ก็จะมีชุมพรสุราษฎร์ธานีระนองพังงาภูเก็ตแล้วก็ตรังนะครับกระบี่ตรังสตูลนะครับนี่ก็ต้องเฝ้าระวังนะฝนตกนะสะสมกันอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็ยังไม่ใช่แค่วันนี้วันเดียวนะครับทุกท่านครับไม่ใช่24ชั่วโมงทางด้านของศูนย์เตือนภัยแห่งชาติก็ย้ำเตือนนะครับว่าในส่วนของภาคเหนือกับภาคอีสานนะครับจะเจอนะในส่วนของน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากแล้วก็น้ำท่วมขังระยะสั้นวันที่1กันยาถึง2กันยานะครับโดยร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนนะครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนก็เลยทำให้มีฝนตกหนักมากนะครับดังนั้นในส่วนของภาคเหนือก็จะมีฝนตกหนักก็จะมีเชียงรายพะเยาน่านนะครับและก็ทางต่อเชียงเหนือก็จะมีอำนาจเจริญและก็อุบลราชธานีนะครับอันนี้ก็ทีมการก็เตรียมรับสถานการณ์กันไว้นะครับก็ฝากเตือนน้องประชาชนว่าเตรียมพร้อมทุกสถานการณ์นะครับก็ขอให้ทุกท่านเตรียมความพร้อมไว้นะไปที่ในวันที่1กันยาถึง2กันยานะครับยังคงมีน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและก็ภาคใต้นะครับนะยังคงมีนะในพื้นที่นะครับที่นะครับนะก็เตรียมรับสถานการณ์กันเนาะนะมาอันนี้ก็เป็นในส่วนของพื้นที่3วันนะครับจากนี้ไปนะก็ยังคงนะต้องติดตามสถานการณ์กันอย่างใกล้ชิดนะครับแล้วก็ที่สำคัญทุกท่านจะต้องมีอุปกรณ์ฉุกเฉิน Emergency Radio นะครับอย่างน้อยติดไว้สัก1เครื่องบ้านละ1เครื่องใช้ได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่อ๋อเดี๋ยวนะลุยกันต่อมาเดี๋ยวพักกันสู้แล้วกันครับพักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาไปดูในส่วนของพยากรณ์อากาศนะครับแล้วก็ตรวจสอบแผ่นดินไหวนะติดตามดูว่ามีแผ่นดินไหวเกิดขึ้นหรือไม่วันนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับ
2: องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชท.เครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชท.สื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง

กับเข้าสู่รายการเกาะติดสกิดข่าวอยู่กับผมขวัญชาติดาสาครับหรือรายการโดยองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการอยู่กระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยนะครับก็มาติดตามนะครับสถานการณ์เตือนภัยนะจากทางของศูนย์ตำรวจแห่งชาติและก็กรมอุตุนิยมวิทยานะครับก็มาติดตามกันต่อนะครับสำหรับท่านใดที่ติดตามรายการเกาะติดสกิดข่าวนะครับท่านสามารถส่งข้อความผ่านทางเฟซบุ๊กนะครับของรายการเกาะติดสกิดข่าวได้นะครับฟังจากคลื่นไหนฟังอยู่จังหวัดไหนนะครับแจ้งผลการรับฟังมาให้ด้วยนะครับก็ช่องทางก็คือเพจนะครับ Facebook รายการเกาะติดสกิดข่าวนะครับเข้ามากดไลค์กดแชร์แล้วก็ส่งข้อความถึงทีมงานได้เลยนะครับหรือจะพิมพ์ในส่วนของคอมเมนต์นะครับใต้คลิปนะครับที่ไลฟ์สดนี้ได้เลยนะครับก็ยินดีนะครับต้อนรับทุกท่านนะครับค่ะนะก็ที่ติดตามรับฟังนะครับก็แจ้งผลการรับฟังกันได้นะครับว่าเป็นยังไงบ้างฟังอยู่ขึ้นไหนจังหวัดไหนนะครับอย่างไรก็อัปเดตข่าวสารกันนะครับติดตามกันได้นะครับมาเรามาเริ่มกันที่ทางด้านกรมอุตุนิยมวิทยาครับไปตรวจสอบพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยากันนะครับกรมอุตุนิยมวิทยาก็อยู่ภายใต้สังกัดของกระทรวงต้นเพื่อสิทธิและสังคมนะครับทางด้านของกรมอุตุนิยมอยุธยาครับก็มีรายการมีรายงานนะครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้านะครับประเทศไทยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคเหนือและก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะครับและก็ภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่เป็นพายุดีเพรสชันนะครับบริเวณชายฝั่งประเทศจีนตอนใต้ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่กำลังค่อนข้างแรงครับพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและก็อ่าวไทยก็ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังนะครับอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและก็ฝนตกที่สะสมนะครับซึ่งทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและก็น้ำป่าระหลักได้นะครับโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาพื้นที่ที่มีทางน้ำไหลผ่านนะครับและพื้นที่ลุ่มนะครับแล้วก็ควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากด้วยนะโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำนะครับซึ่งอาจจะเกิดน้ำท่วมฉับพลันหรือน้ำท่วมขังระยะสั้นได้นะครับทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับก็ให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับว่าพายุดิเปรสชันบริเวณชายฝั่งประเทศจีนตอนใ

นี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยนะดังนั้นเนี่ยก็ในไทยไม่ต้องห่วงนะครับในพายุนี้แต่ว่าถ้าเกิดจะไปไต้หวันนะอันนี้ก็ต้องไปดูสถานการณ์กันก่อนนะครับไปดูเรื่องของพยากรณ์อากาศประจำวันนะครับรายภาคครับภาคเหนือครับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และก็มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำปางลำพูนพะเยาแพร่น่านอุตรดิตถ์สุโขทัยกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและก็เพชรบูรณ์นะครับโดยมีฝนหนักมากบางพื้นที่เช่นจังหวัดแม่ฮ่องสอนและจังหวัดตากนะครับอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่22องศาสูงสุดอยู่ที่33องศาเซลเซียสกรัมในส่วนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือครับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และก็มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครกาฬสินธุ์ยะโสธรมุกดาหารบุรีรัมย์ศรีสะเกษและนครศรีธรรมราชนะครับนครราชสีมาขออภัยนครราชสีมานะครับโดยที่ฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครพนมอำนาจเจริญและอุบลราชธานีนะครับอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่23องศาสูงสุดอยู่ที่32องศาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-25 กม.ต่อชั่วโมงนะครับในส่วนของภาคกลางครับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และก็มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดลำมีลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีครับอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่23องศาสูงสุดอยู่ที่35องศาเซลเซียสกรัมทางด้านของภาคตะวันออกครับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะจังหวัดระนองจันทบุรีและก็จังหวัดตราดครับก็โดยมีฝนตกหนักบางพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีนครนายกนี่ก็และก็สระแก้วนี่ก็หนักมากเลยนะครับดังนี้ก็แจ้งกันเข้ามาว่านครนายกปราจีนบุรีและก็สระแก้วอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่23องศาสูงสุดอยู่ที่34องศาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองขึ้นสูงมากกว่า2เมตรกรัมในส่วนของภาคใต้ฝั่งตะวันตกครับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและก็สุราษฎร์ธานีนะครับอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่23องศาสูงสุดอยู่ที่36องศาเซลเซียสครับตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรแล้วก็ชายฝั่งมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะครับบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรครับตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ 1.2 เมตร 1-2 เมตรนะครับและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรครับในส่วนของภาคใต้ฝั่งตะวันตกครับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาตรังและก็สตูลครับอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่23องศาสูงสุดอยู่ที่35องศาเซลเซียสครับตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กม.ต่อชั่วโมงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองขึ้นสูงมากกว่า3เมตรนะครับลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองขึ้นสูงมากกว่า2เมตรนะครับในส่วนของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลครับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งนะครับโดยเฉพาะในส่วนของกทมก็จะตกช่วงเย็นนะครับอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่25องศาสูงสุดอยู่ที่35องศาเซลเซียสครับลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-25 กม.ต่อชั่วโมงนะครับนี่ก็เป็นในส่วนของพยากรณ์อากาศจากหน้าของกรมอุตุนิยมวิทยากระทรวงต้นเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะครับไปเกาะติดในเรื่องราวของแผ่นดินไหวกันสักนิดหนึ่งนะครับรายงานจากกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวกรมอุตุนิยมวิทยานะครับก็วันที่31สิงหาคมนะครับก็มีการรายงานเกิดแผ่นดินไหวขึ้นนะครับในส่วนของประเทศเวียดนามนะตั้งแต่เวลานะครับ 2:50 นาทีของวันที่31นะ31สิงหาคมนะครับก็ไหวไป 3.4 แมกนิจูดนะที่ประเทศเวียดนามนะครับซึ่งห่างจากอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีไปประมาณ229กิโลเมตรนะครับแล้วก็มีแผ่นดินไหวในต่อมานะครับ 2:22 นาทีเกิดขึ้นที่เวียดนามเช่นกันนะครับ 2.9 แมกนิจูดนะครับก็ห่างจากประเทศไทยไป223กิโลนะครับห่างจากจังหวัดอุบลราชธานีไปนะครับเกิดแผ่นดินไหวที่เวียดนาม 2.9 แมกนิจูดนะครับ
นะแล้วก็ในส่วน

ของพื้นที่ทางด้านเมียนมานะครับเมียนมาก็มีไหวตอนตีหนึ่งนะครับก็ไหวไป 2.3 มิลลิจูดหรือลงไป10กิโลนะครับก็อยู่ห่างจากอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ไปประมาณ75กิโลเมตรนะครับก็อัปเดตข้อมูลข่าวสารกันเนาะแล้วก็มีแผ่นดินไหวอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ประเภทประเทศเวียดนามนะขนาด 4.8 มิลลิจูดนะนี่48ก็รับสั่นสะเทือนได้นะครับ 4.8 เนี่ยลึกไป10กิโลนะครับก็ห่างจากอำเภอขุนเจียมจังหวัดบุรีรัมย์ไป261กิโลนะครับนี่ก็เป็นในส่วนของทางด้านแผ่นดินไหวนะครับได้เสีย

แห่งประเทศไทยอวชท.เครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชท.สื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง

0: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาธิคุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
1: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ

0: Please press 1
1: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
2: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
3: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
4: Tab to Read
3: เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่
4: Play Store และ App Store
2: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
3: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
5: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: Nopadon Story. A life-changing story.
1: สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Nopadon Story Podcast นะครับวันนี้อยากจะมาชวนคุยเรื่องฮอร์โมนแห่งความสุขเนาะคือวันนี้เรื่องของเรื่องมันเกิดจากการที่ผมนึกถึงหนังสือเล่มหนึ่งนะครับเคยรีวิวไปแล้วแล้วก็เป็นหนังสือที่ผมชอบนะครับที่บอกพีระมิด3สุขนะครับที่เราพูดถึงฮอร์โมนแห่งความสุขหลายๆอย่างนะก็เลยมานั่งคิดว่าเออจริงๆแล้วถ้าเรารู้ว่าวิธีการเพิ่มฮอร์โมนแห่งความสุขโดยไม่ใช่กินยานะไม่ใช่เป็นแบบนั้นนะเพิ่มโดยวิธีธรรมชาติเนี่ยเราก็ปรับกิจกรรมประจำวันเราให้มันตอบโจทย์ฮอร์โมนเหล่านี้เนี่ยก็น่าจะเป็นประโยชน์กับชีวิตเรานะทำให้ชีวิตเรามีความสุขก็เลยไปค้นคว้าดูนะว่าเราสามารถทำอะไรได้บ้างนะครับจริงๆเข้าใจนะว่าผมเคยอ่านหนังสือว่าฮอร์โมนความสุขมันไม่ได้มีแค่ 3-4 ตัวนี้แหละมันมีมากกว่านี้เยอะแยะแต่ถ้าเกิดเราพูดถึงฮอร์โมนตัวหลักๆนะครับที่จะช่วยสร้างความสุขเนี่ยมันมีอยู่4ตัวนะครับ4ตัวหลักนะครับจะเรียกว่าเป็นทั้งผมไม่มีความรู้ในเชิงการแพทย์นะอาจจะพูดผิดก็ได้นะอาจจะเป็นฮอร์โมนหรือสารสื่อประสาทหรืออะไรสักอย่างเนี่ยมีอยู่อันแรกคือโดพามีนอ่ะอธิบายนิดนึงแล้วเดี๋ยวเราไปพูดถึงเรื่องของวิธีการสร้างโดพามีนเนาะโดพามีนเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับความสำเร็จรางวัลความอยากทำสิ่งต่างๆนะสังเกตถ้าเกิดเราทำอะไรแล้วเราเห็นความก้าวหน้าเราทำอะไรแล้วเราได้รับรางวัลอย่างเงี้ยผมไปเล่นพิกเกอร์บอลแล้วได้เหรียญอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นโดพามีนนะครับอันที่สองคือเซโรโทนินเนาะเซโรโทนินมันจะเกี่ยวข้องกับพวกอารมณ์ความรู้สึกความสงบการนอนอะไรพวกนี้อันที่3เนี่ยคือออกซิโทซินก็คือความผูกพันความไว้วางใจความสัมพันธ์ต่างๆแล้วที่4คือเอนโดฟินเนาะจริงๆก็บอกว่ามันเป็นฮอร์โมนที่ลดความเจ็บปวดแล้วก็ความเครียดนะครับก็เดี๋ยวเรามาไล่กันตั้งแต่โดพามีนเซโรโทนินเอนโดฟินแล้วก็ออกซิโทซินกันว่ามันคืออะไรแล้วมันก็เราจะไปสร้างฮอร์โมนเหล่านี้ได้อย่างไรนะเริ่มอันแรกกับโดพามีนเนาะจริงๆแล้วโดพามีนเนี่ยมันมีข้อดีแล้วก็ข้อละควรระวังคือความก้าวหน้าความสำเร็จเนี่ยสมมุติว่าผมอ่านหนังสือแล้วผมสอบได้มันก็มีความรู้สึกภูมิใจในตัวเองนะรู้สึกดีรู้สึกมีความสุขนะครับแต่ว่าถ้าเราไปใช้เวลาในการเล่นโซเชียลมีเดียสังเกตโซเชียลมีเดียหรือเกมเนี่ยมันจะสร้างโดพามีนให้เราเหมือนกันแต่มันเป็นการใช้เวลาไปกับสิ่งที่อาจจะมีประโยชน์น้อยและทำให้เราเสพติดข้อควรระวังโดพามีนคือมันเสพติดเช่นเอาเล่นเกมผ่านด่านที่1ก็สนุกใช่ไหมเราก็จะไปด่านที่2ด่านที่3ด่านที่4เพราะว่าคนที่สร้างเกมเนี่ยเขารู้ไงว่าอะไรทำให้คนติดเกมโซเชียลมีเดียเหมือนกันคนที่สร้าง Facebook X Instagram เขาก็พยายามจะให้โดพามีนอย่างเช่นเราโพสข้อความไปแล้วคนไลค์คนแชร์เยอะเราก็มีความสุขแต่อย่างนั้นเนี่ยมันจะกระตุ้นอยู่ตลอดเวลาเพราะว่ามันมีรางวัลโพสต์ปุ๊บเห็นจำนวนคนไลค์คนแชร์ทันทีเนี่ยลองเปลี่ยนใหม่หาโดพามีนที่มันเฮลตี้คือเป็นโดพามีนที่มันมีประโยชน์กับตัวเองด้วยผมไม่ได้บอกว่าห้ามเล่นโซเชียลมีเดียเลยหรือห้ามเล่นเกมเลยนะแต่ว่าเล่นมากไปติดพวกนั้นมากไปเนี่ยมันไม่ค่อยให้ประโยชน์กับชีวิตเรามากนักเล่นบ้างได้แต่เราลองเอามาใช้กับสิ่งที่เราอยากทำอ่ะเช่นอยากอ่านหนังสือแล้วมันจะช่วยทำให้เราดีขึ้นอย่างเงี้ยคุณก็ตั้งเป้าเลยเป้าหมายมันต้องตั้งใหญ่นะเพื่อมันจะได้โดพามีนเร็วก็คือวันนี้อ่าน10หน้าใครอยากเขียนหนังสือซึ่งมันจะดีกับชีวิตเราเนี่ยเขียนหนังสือ30นาทีใครอยากเล่นกีฬาเล่นแบดเล่นพิกเกอร์บอลเนี่ยวันนี้จะฝึกพิกเกอร์บอล1ทักษะคือพอมีเป้าหมายเล็กแล้วเราทำได้สำเร็จทุกวันเราจะรู้สึกก้าวหน้าเราจะรู้สึกว่าวันนี้เราดีกว่าเมื่อวานเนี่ยพวกนี้เป็นรางวัลแต่ผมเน้นอีกทีนะก็พยายามเลือกโดพามีนในทิศทางที่มันตอบโจทย์ชีวิตเราเช่นเราอยากลดน้ำหนักเราก็ใช้การตั้งเป้าเกี่ยวกับการออกกำลังกายถ้าเราอยากมีความรู้มากขึ้นก็ตั้งเป้าเกี่ยวกับอ่านหนังสือถ้าเราอยากจะสร้างรายได้ก็ตั้งเป้าทำผู้ประกอบการมันหยุดอะไรอย่างเงี้ย โดพามีนมันเป็นความสุขจากการเห็นตัวเองก้าวหน้าดีกว่าเมื่อวานอันนี้อันแรกนะครับอันแรกอันที่สองคือเซโรโทนินครับเซโรโทนินถ้าจะใช้ว่ามันคือความสุขของร่างกายที่มันเกิดความสมดุลเนี่ยทำอะไรได้บ้างครับออกกำลังกายครับถ้าเมื่อกี้เราไปผูกโยงกับโดพามีนก็คือเราตั้งเป้าออกกำลังกายวันละ30นาทีแล้วคุณออกได้สำเร็จคุณก็มีความสุขด้านโดพามีนละแล้วคุณก็ได้เซโรโทนินไปด้วยทำอย่างสม่ำเสมอหรืออีกอันนึงที่คนในกรุงเทพอาจจะไม่ค่อยได้เจอบ่อยก็คือแสงแดดตอนเช้าตอนเช้าๆอ่ะตื่นเช้าสักนิดนึงเนี่ยไปรับแสงแดดหน่อยนะครับรับแสงแดดหน่อยเพราะว่ามันดีต่อร่างกายมันดีต่อสารเซโรโทนินนะมันจะสดชื่นนะครับอันที่3นี่เบสิกมากเลยแล้วก็สำหรับผมเนี่ยผมรู้เลยว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามทำตรงนี้ไม่ได้นะวันเดียวเนี่ยมีผลต่อร่างกายมีผลต่ออารมณ์จริงๆคือนอนฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากมีความสุขในชีวิตอยากให้เพิ่มสารเซโรโทนินอย่านอนดึกฮะพอนอนดึกแล้วต้องตื่นเช้าเมื่อทำงานเนี่ยเซโรโทนินมันไม่เกิดแล้วมันก็จะรู้สึกว่าโหทำไมวันนี้มันแย่วันนี้มันไม่ได้เรื่องอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นนอนให้เพียงพอครับถัดไปที่จะเพิ่มเซโรโทนินเราได้คือการใช้เวลาในธรรมชาติให้มากขึ้นเราคุยกันเมื่อวานก็คุยนะวิธีการสร้างความสุขโดยที่ไม่ต้องใช้เงินเนี่ยแต่วันนี้จะแบ่งแยกตามสารสื่อเขาเรียกอะไรนะฮอร์โมนหรือว่าสารสื่อประสาทต่างๆเนี่ยคือเวลากับธรรมชาติเนี่ยอยู่กับต้นไม้ใบหญ้าทะเลถ้ามีถ้าบ้านแถวบ้านมีทะเลแม่น้ำทุ่งหญ้าอะไรเงี้ยถ้าคนในกรุงเทพเนี่ยอาจจะไม่ได้แบบว่าโหทะเลจานขับรถไป3ชั่วโมงกว่าจะขับรถมาทำงานไม่ทันหรอกอะไรเงี้ยคุณลองไปหาโมเมนต์ที่แบบไปเดินในสวนสาธารณะบ้างก็ได้หรือปลูกต้นไม้ถ้าใครมีบริเวณบ้านบ้างก็ได้ใครอยู่คอนโดมันก็จะมีสวนอะไรเงี้ยอยู่กับธรรมชาติให้มากขึ้นครับไม่ต้องไปซื้ออาหารเสริมซื้ออะไรพวกนั้นนะผมไม่ได้ต่อต้านพวกนั้นนะแต่ว่าผมก็ไม่มีความรู้เรื่องพวกนั้นแล้วคิดว่า เราสามารถสร้างสารความสุขเหล่านี้ขึ้นมาได้นะครับโดพามีนไปแล้วนะครับเซโรโทนินไปแล้วนะครับอันที่สามเอนโดฟินนะเอนโดฟินเนี่ยมันเป็นความสุขที่ได้จากการเคลื่อนไหวครับเช่นออกกำลังกายทั้งหมดเลยแล้วไม่ใช่แค่เคลื่อนไหวนะมันมีความสนุกมันมีความเชื่อมโยงต่างๆเดินก็ได้นะครับเดินเร็วนิดนึงใครเป็นขาวิ่งเนี่ยผมเชื่อเลยที่ติดวิ่งกันเนี่ยเอนโดฟินมันหลั่งครับมันมีความสุขใครไม่ชอบวิ่งไปว่ายน้ำไม่ชอบว่ายน้ำไปเต้นนะมีกิจกรรมเยอะแยะครับผมมีเพื่อนชอบปั่นจักรยานก็ไปปั่นอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราได้ทำสิ่งพวกนี้ได้ขยับเคลื่อนไหวต่างๆเนี่ยนอกจากมันดีต่อสุขภาพเราแล้วเนี่ยสุขภาพใจเราก็จะดีด้วยสุขภาพกายดีแน่นอนนะสุขภาพใจก็จะดีผมยกตัวอย่างผมไปเล่นพิกเกอร์บอลเนี่ยผมก็แฮปปี้มากครับคือเหงื่อออกกำลังดีไม่ได้เหนื่อยจนแบบโหล้าเดินไม่ไหวไม่แล้วก็สนุกสนานหัวเราะกับเพื่อนเฮฮามีความสุขกันอันนี้เอนโดฟินจะเพิ่มได้นะครับอันสุดท้ายนะที่เป็นฮอร์โมนแห่งความสุขเนี่ยคือออกซิโทซินนะออกซิโทซินคือฮอร์โมนบางคนบอกฮอร์โมนแห่งความรักหรือจะเป็นความสุขจากความสัมพันธ์อะไรเงี้ยยกตัวอย่างนะเรามีครอบครัวเรารักครอบครัวไปกินข้าวกับครอบครัวนะครอบครัวถ้าใครยังไม่ได้แต่งงานมีลูกครอบครัวก็หมายถึงคุณพ่อคุณแม่นะญาติพี่น้องเรานะพี่น้องเราอะไรเงี้ยถ้าใครแต่งงานแล้วครอบครัวจะขยายนอกจากคุณพ่อคุณแม่หรือพี่น้องแล้วก็จะมีภรรยาสามีที่เป็นคู่ชีวิตเราถ้าใครมีลูกก็มีลูกๆนะอันนี้ก็เพิ่มออกซิโทซินได้หรือใครเป็นคนโสดแล้วคุณพ่อคุณแม่จะอยู่ไกลหน่อยแต่จริงๆก็ควรกลับไปหาท่านนะอาจจะนัดเพื่อนนะเรามีเพื่อนที่เรียนด้วยกันเพื่อนที่ทำงานเพื่อนอะไรต่างๆอีกอันที่ผมว่าเป็นสิ่งที่ดีคือกอดคนที่เรารักแต่แน่นอนการไปกอดใครเนี่ยก็ต้องเลือกนะครับไม่ใช่อยู่ดีๆ เดินเจอคนนี้ฉันชอบฉันจะกอดคนนี้ก็คงไม่ได้นี่ทุกคนคงทราบนะอย่างคู่ชีวิตเนี่ยเรากอดกันได้อยู่แล้วนะครับลูกๆเรากอดได้อยู่แล้วคุณพ่อคุณแม่เนี่ยกอดท่านได้นะครับหรือแม้กระทั่งการที่เรา เล่นกีฬากับคนอื่นแล้วมันมีโซเชียลอินเตอร์แอคชั่นก็คือมันมีความสัมพันธ์ระหว่างการเล่นเราพูดคุยกันทั้งที่นะผมเล่นพิกเกอร์บอลเนี่ยผมเล่นเสร็จปุ๊บเนี่ยก็จะมีคนที่เขาเล่นด้วยกันก็อาจจะสนิทกันแล้วก็ระหว่างพักเราก็มีนั่งคุยกันหรือว่าบางทีก็เล่นแบดด้วยกันไปวิ่งด้วยกันหรืออะไรอย่างเงี้ยอีกอันก็คือการขอบคุณฮะมันเวลาเราขอบคุณใครสักคนเราจะมีความรู้สึกว่าเราคอนเนคกับคนนั้นคนนั้นอาจจะช่วยเหลือเราในบางเรื่องหรือแม้กระทั่งเราช่วยเหลือเขานี่ก็ช่วยนะช่วยเพิ่มออกซิโทซินนะครับสิ่งพวกนี้มันเป็นฮอร์โมนแห่งความสุขที่สามารถสร้างได้จริงๆอย่างที่ผมบอกนะหนึ่งคือผมอาจจะไม่ใช่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านสมองด้านฮอร์โมนหรือสารสื่อประสาทต่างๆแบบลงรายละเอียดแต่ว่าก็เป็นคนที่ชอบอ่านหนังสือเกี่ยวกับความสุขอยู่พอสมควรแล้วก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ก็เลยมาสรุปให้ฟังว่ามันมีโดพามีนนะถ้าเราทำอะไรก้าวหน้าทำงานเสร็จเนี่ยโดพามีนก็ขึ้นแต่เพียงแต่ว่าโดพามีนเนี่ยมันเสพติดอย่างนั้นระวังอย่าไปติดแบบติดโซเชียลมีเดียก็ได้โดพามีนเหมือนกันแต่ว่ามันจะเสียเวลาไปกับสิ่งที่มันอาจจะไม่ได้ทำประโยชน์ให้เรามากนักไม่ได้ห้ามเล่นเกมไม่ได้ห้ามเล่นโซเชียลมีเดียแต่ว่าอย่าไปติดมากเกินไปลองเปลี่ยนการติดมาติดอ่านหนังสือติดออกกำลังกายติดเขียนหนังสือติดอะไรพวกนี้จะดีกว่าอันที่2คือเซโรโทนินก็คือความสุขที่เกิดจากร่างกายนะออกกำลังกายรับแสงธรรมชาตินอนให้พออะไรเงี้ยใช้เวลากับธรรมชาติต่างๆเนี่ยอันที่3คือเอนโดฟินความสุขจากการเคลื่อนไหวก็แน่นอนการเดินวิ่งว่ายน้ำเต้นต่างๆนานานะครับอันที่4ออกซิโทซินก็คือความสุขจากความสัมพันธ์ต่างๆก็คือกินข้าวกับครอบครัวนัดเพื่อนอะไรเงี้ยเล่นกีฬากับเพื่อนอะไรเงี้ยคราวนี้สิ่งที่เราสามารถทำได้ในแต่ละวันเนี่ยเราก็ลองพิจารณาดูว่าอ่ะอันนี้แค่ยกตัวอย่างเฉยๆนะอาจจะไม่ต้องไปเรียงตามฮอร์โมนนะตื่นเช้านิดนึงนะตื่นเช้านิดนึงซึ่งหมายถึงว่ากลางคืนก็ต้องนอนเร็วหน่อยจะได้นอนเพียงพอใช่ไหมพอตื่นเช้าทำไรครับออกไปเดินก็ได้อะรับแสงแดดซะหน่อย10ถึง20นาทีถ้าเราตื่นเช้าเราจะมีเวลาทำแบบนั้นกลางวันอาจจะมีการทำงานหรือเรียนรู้อะไรใหม่ๆซะหน่อยนึงอันนี้ก็ได้โดพามีนมาใช่ไหมว่าเราทำอะไรเสร็จนู่นนี่นั่นเย็นพอมีเวลามากกว่าโดยปกติเนี่ยตอนเช้าอาจจะเวลาคนทั่วไปเนี่ยทำงานมันต้องรีบไปถึงที่ทำงานเช้าอาจจะไม่ค่อยมีเวลาแต่ตอนเย็นเนี่ยหลังเลิกงานเนี่ยอาจจะลองออกกำลังกายดูเดี๋ยวนี้ออฟฟิศที่ตึกในเมืองต่างๆก็จะเริ่มมีฟิตเนสมีอะไรเงี้ยมีให้ออกกำลังกายเนาะหรือเอาแม้ก็ต้องคอร์ตพิกเกอร์บอลในเมืองเดี๋ยวนี้ก็เยอะแยะนะครับคอร์ตแบดก็มีอะไรเงี้ยกลับมาช่วงเย็นช่วงค่ำหน่อยเนี่ยก็ลองกินข้าวกับครอบครัวหรือนัดเพื่อนสนิทพูดคุยการกินข้าวด้วยกันอะไรเงี้ยก่อนนอนก็ลองเขียนแก้ที่จุดเจอร์เนลขอบคุณเรื่องราวต่างๆสักวันละ3เรื่องซึ่งจะทำให้เรามีความรู้สึกเหมือนออกซิโทซินที่เราพูดถึงอะเราคอนเนคกับผู้คนอะไรเงี้ยนะครับจริงๆคำว่าความสุขเนี่ยไม่ได้แปลว่าเราต้องรู้สึกดีตลอดเวลานะแต่มันเป็นการใช้ชีวิตแบบในทิศทางนี้แน่นอนมันก็จะมีเรื่องราวที่มันเข้ามาในชีวิตเรามันอาจจะทำให้เราเครียดได้มีอะไรได้แต่ว่าสำหรับผมนะส่วนตัวเนี่ยผมว่าการทำกิจวัตรประจำวันในทิศทางนี้มันเหมือนเกราะป้องกันแล้วกันถ้าเป็นโรคทางกายก็เหมือนวัคซีนเราคงหลีกเลี่ยงเชื้อโรคที่อยู่ในอากาศที่อยู่ในสังคมไม่ได้นะมันคงเข้ามาหาเราแหละเดินในที่คนเยอะบางทีก็มีคนจามเป็นหวัดอะไรบ้างมันก็มีเชื้อเข้ามาแต่ว่าทำไงให้ร่างกายเรามีภูมิคุ้มกันเนาะพอเราฉีดวัคซีนหรือว่าเราร่างกายเราแข็งแรงเนี่ยไอ้พวกที่เป็นเชื้อโรคเนี่ยมันก็เข้ามาสู่ร่างกายเรานะแต่ว่ามันไม่แสดงอาการผมว่าทางอารมณ์ก็เหมือนกันถ้าเรามีชีวิตประจำวันที่เป็นแบบนี้มันก็เหมือนร่างกายที่แข็งแรงเหมือนเราฉีดวัคซีนไปแล้วแน่นอนก็จะมีความเครียดความวิตกกังวลความอะไรเข้ามาในชีวิตเราอยู่บ้างแต่ว่ามันทำร้ายเราไม่ได้นะครับแต่สุดท้ายจริงๆถ้าสมมุติว่ามันเข้ามาจนกระทั่งมันทำร้ายเราเช่นเราเครียดมากเกินไปเรากังวลมากเกินไปเนี่ยก็แนะนำว่าลองไปหา ผู้เชี่ยวชาญนั่นคือคุณหมอเนาะซึ่งท่านเขาก็เหมือนเราเป็นหวัดแล้วครับถ้าเป็นหวัดกินยาเองหายก็จบแต่ว่าถ้าเป็นหวัดแล้วเรารักษาร่างกายเราแข็งแรงแต่ว่ามันมีเชื้อแรงมากเข้ามาเราเป็นหวัดเนี่ยเราดูแลตัวเองไม่ได้แล้วเราก็ต้องไปหาคุณหมอให้คุณหมอสั่งยาใช่ไหมให้คุณหมอรักษาใช่ไหมก็หลักการเดียวกันกับสุขภาพใจแหละถ้าเราสามารถจะแบบเราเข้าใจความวิตกกังวลความเครียดก็ไม่เป็นไรเราก็ดูแลตัวเองได้นะเพราะว่าเรามีกิจวัตรประจำวันพวกนี้ช่วยทำให้จิตใจเราแข็งแรงอยู่แล้วกระทบเราได้ไม่เยอะก็ไม่เป็นไรถ้ามันกระทบเราเยอะก็ต้องไปหาผู้เชี่ยวชาญเขาก็จะมีความเชี่ยวชาญก็ฟังเขานะไปหาแล้วก็ปฏิบัติตามที่เขาแนะนำอะไรอย่างเงี้ยนะครับโอเควันนี้ก็ไม่ได้ยาวมากนะแต่ก็อยากให้เล่าให้ฟังเผื่อจะเป็นประโยชน์นะครับโอเคครับแล้วเราพบกันในตอนถัดไปนะครับสวัสดีครับ
2: Nopadon Story A Life Changing Story

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
2: นายกอนุทินเดินหน้าสะพาน2แห่งภาคใต้เชื่อมคมนาคมท่องเที่ยวเศรษฐกิจควบคู่อนุรักษ์ธรรมชาติดันไทยสู่ศูนย์กลางอาเซียนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามสัญญาจ้างก่อสร้างโครงการสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาและโครงการก่อสร้างสะพานเชื่อมเกาะลันตาณอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาโดยระบุว่ารัฐบาลตั้งใจให้เป็นสะพานแห่งโอกาสที่เดินหน้าไปพร้อมกับการอนุรักษ์ธรรมชาติอย่างยั่งยืนเนื่องจากพื้นที่โครงการทั้ง2แห่งมีความละเอียดอ่อนและมีคุณค่าทางระบบนิเวศโดยเฉพาะทะเลสาบสงขลาซึ่งเป็นถิ่นอาศัยของโลมาอิราวดีสัตว์ป่าคุ้มครองและเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญของประเทศนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำว่าการพัฒนาเศรษฐกิจและการคมนาคมต้องไม่แลกมาด้วยการสูญเสียทรัพยากรธรรมชาติโดยโครงการได้รับการออกแบบและดำเนินการตามมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมในระดับสูงพร้อมกำหนดมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเข้มงวดตลอดระยะเวลาการก่อสร้างเพื่อให้การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเกิดประโยชน์สูงสุดควบคู่กับการรักษาระบบนิเวศเมื่อสะพานทั้ง2แห่งก่อสร้างแล้วเสร็จจะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในหลายมิติได้แก่1การเดินทางและการขนส่ง2การส่งเสริมการท่องเที่ยวและ3การกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นโดยรัฐบาลพร้อมให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่เพื่อผลักดันประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคอาเซียนท่ามกลางสถานการณ์โลกที่มีความผันผวนพร้อมขอให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความใส่ใจรับฟังเสียงของชุมชนและยึดมั่นมาตรการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัดเพื่อให้สะพานทั้ง2แห่งเป็นสะพานที่เชื่อมความอยู่รอดของธรรมชาติและมนุษย์ให้สามารถเติบโตไปด้วยกันอย่างมีความสุขและยั่งยืน
3: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชทจังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: ช่วงสาระน่ารู้ชุดรู้รักสำนวนไทย
9: ตอนเอามือซุกหีบ
8: งานเฟรชที่ไหน
10: เฮ้ยมาแล้วเหรอโอ้ยถอยต้องนาน
11: เป็นไรกันแกนหน้าตาตื่นมาเชียว
12: ไปดังโดนสิคนทะเลาะกันอ่ะเราไปห้ามกันมา
11: ไปสิไป
10: อย่าเลยค่ะพี่ๆเดี๋ยวก็โดนลูกหลงรัก
11: ผมไม่เป็นไรละมั้งคนกันเองทั้งนั้น
10: อ้าวหน้าไปโดนอะไรมาแล้วคะหน้า
12: โดนลูกหลงอย่างที่เสเอมเตือนนั่นแหละ
10: เอามือซุกหีบแท้ๆพี่สองคนเนี่
12: ยไม่ได้ซุกอะไรทั้งนั้นอ่ะมือพวกนั้นอ่ะมันหลงมาซุกอ้อยตรงหน้าพี่สองคน
11: แหมเข้าใจหาสำนวนมาใช้ซ้ำเติมพวกพี่นะ
10: ก็สำนวนเอามือซุกหีบหมายถึงหาเรื่องเดือดร้อนใส่ตัวโดยที่ตัวเองไม่มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยเหมือนกับที่พี่แก่นกับพี่ใต้ทำเลย
11: รู้แล้วจ้าแม่เจ้าสำนวนคราวหน้าพี่ไม่เอามือไปซุกหีบที่ไหนอีกแล้ว
13: พระอุมาฉบับสมบูรณ์โดยพนมเทียน

พชรพระอุมาฉบับสมบูรณ์ตอนไอ้งาดำแทร็กที่165

ยังอัศจรรย์ที่สุดชนิดที่บุคคลซึ่งเคยเป็นอดีตควานช้างมาก่อนแล้วเช่นหนานอินไม่คาดฝันมาก่อนไอ้ด้วนค่อยๆ ยื่นงวงมาแตะเหมือนจะดมกลิ่นอยู่ตามใบหน้าและซอกคอของดารินอย่างแผ่วเบาจากนั้นก็ใช้ปลายงวงม้วนพับเอาฟ้อนหญ้าที่ถืออยู่ในมือของราชสกุลสาวเหมือนจะรับอย่างสุภาพที่สุดม้วนส่งเข้าปากเคี้ยวเอื้องดารินหลับตาลงพร้อมกับสูดลมหายใจอย่างแช่มชื่นเป็นสุขที่สุดในขณะที่นานอินแทบจะช็อกเป็นลมในปรากฏการณ์พิสดารเหลือเชื่อนั้นต่อมาดารินลืมตาใสยิ้มออกมาอย่างยินดีน้ำตาคลอหน่วยด้วยความปลาปลื้มปิติเข้าไปโอบกอดงวงอันใหญ่โตนั้นไว้อย่างไม่ประวันพรั่นพรึงใดๆอีกทั้งสิ้นไอ้ด่วนค่อยๆเอางวงพันกายหล่อนไว้รอบๆ อย่างเบาที่สุดเหมือนจะกอดตอบทำเสียงแอ่อยู่ในลำคอแผ่วเบาไม่มีวี่แววของความดุร้ายแม้แต่นิดเดียวมันเชื่องยิ่งเสียกว่าช้างเลี้ยงระพินเขาเข้าใจเธอดีเขารู้ว่าเธอไม่ใช่สัตว์ชั่วร้ายที่มีพิษมีภัยต่อใครเขาจึงไม่ทำอันตรายใดๆกับเธอรวมทั้งห้ามไว้ไม่ให้ใครทำร้ายเธอด้วยฉันต้องขอโทษนะที่คนของฉันคนหนึ่งยิงเธอเมื่อครู่นี้แต่เขาก็คงทำไปเพราะความตกใจมากกว่าแล้วเธอก็ไม่ได้รับอันตรายจากกระสุนเม็ดเล็กๆ เหล่านั้นเลยเธอกำลังเจ็บปวดทรมานอยู่ด้วยบาดแผลอย่างอื่นมากกว่าเอาละหมอบลงหล่อนสั่งอย่างแผ่วหวานเปี่ยมล้นไปด้วยความปราณีแล้วราวกับจะรับฟังภาษาคนเข้าใจพญาคชสารหรือไอ้ด้วนจอมอันธพาลค่อยๆ คู้ย่อขาหน้าลงก่อนต่อจากนั้นก็ผ่อนขาหลังทั้งสองด้านลงในลักษณะนอนหมอบต่อหน้าหญิงสาวผู้ใช้อำนาจจิตและบุญญาบารมีของตนเองที่สร้างสมไว้ก่อนแล้วเป็นเครื่องต่อรอง

้ยนายหญิงอะไรกันนั่นนันอินครางออกมาตาเหลือกต่อภาพที่เห็นหล่อนเอื้อมมือไปลูบที่ศีรษะใหญ่โตสากกระด้างราวกับก้อนหินแล้วเดินอ้อมไปทางขาหลังด้านที่เห็นบวมแดงผิดสังเกตนั้นทันทีระหว่างที่ช้างใหญ่หมอบนิ่งโดยเหยียดอุ้งเท้าหงายขึ้นเพื่อให้สังเกตได้ชัดลุงอินดารินหันมาร้องเรียกเบาๆเมื่อก้มลงไปตรวจดูอุ้งเท้าข้างนั้นและพอจะเห็นอะไรได้ถนัดเข้ามาช่วยดูกันหน่อยเร็ววางปืนทั้งสองกระบอกไว้ตรงนั้นแหละไม่ต้องเอาเข้ามาด้วยหรอกฉันขอรับรองว่าช้างตัวนี้จะไม่เป็นพิษเป็นภัยกับใครอีกแล้วทั้งสิ้นด้วยความรู้สึกเหมือนฝันงุนงงไปหมดนันอินวางไรเฟิลทั้งสองกระบอกพิงต้นไม้ไว้ตามคำสั่งแล้วเลี่ยงอ้อมจากด้านหน้าของพญาช้างสารไปทางด้านหลังที่ดารินกำลังซุดตัวคุกเข่าจ้องดูอยู่พอนันอินเข้ามาถึงหล่อนก็ชี้นี่เห็นไหมลุงขนแม่นยาวตั้งร่วมฟุตทิ่มเข้าไปในอุ้งเท้าขวานี่จนมิดเลยโผล่มาจากตรงปลายเล็บมีปลายและโคนโผล่พ้นบาดแผลออกมานิดเดียวเขาไม่สามารถจะช่วยตัวเองได้เลยคงจะถูกขนแม่นตำมา 2-3 วันแล้วล่ะเนี่ยมีรอยเท้าข้างนี้ถูกับดินแข็งหรือหินเพื่อจะให้หลุดแต่มันไม่มีทางจะหลุดได้หรอกและถ้าทิ้งไว้ต่อไปอุ้งเท้าก็จะเน่าและขณะนี้ก็จะต้องเจ็บปวดทรมานมากฉันคิดว่าเขาเข้ามาที่นี่เพื่อหวังจะได้รับความช่วยเหลือมากกว่าที่จะมาก่อการร้ายอะไรนะลุงนะใช่แล้วแหละนายหญิงขนแม่นจริงๆแหละเจ้านี่คงทะลึ่งกระทืบแม่นใหญ่เล่นแก้กลุ้มเลยโดนตำก็เต็มฝ่าตีนเลยแต่อะไรก็ช่างเถอะนายหญิงทำยังไงเนี่ยไอ้ด้วนถึงได้ยอมหมอบราบให้อย่างนี้โอ้ยนานอินแทบไม่เชื่อตานานอินพูดด้วยอาการเหมือนจะสำลักยังไม่คลายความตื่นเต้นตกประหม่าต่อเหตุการณ์ดารินยิ้มสลัดผมที่ปลิวลงมาปลกใบหน้าบางส่วนให้กลับเข้าที่ก็ไม่เห็นต้องทำอะไรมากนี่ลุงนอกจากแผ่เมตตาสัตว์ทุกชนิดในโลกนี้มีสัญชาตญาณในการรับรู้ในความเมตตาปราณีที่มนุษย์จะพึงมีให้แก่มันโดยเฉพาะช้างซึ่งเป็นสัตว์ที่มีมันสมองและมีความฉลาดเหนือกว่าสัตว์อื่นอย่าเสียเวลาอยู่เลยลุงสิ่งที่ฉันต้องการด่วนขนาดนี้คือครีมสำหรับคีบตะปูอันโตๆสักหนึ่งอันแล้วก็หีบเครื่องเวชภัณฑ์ลุงช่วยวิ่งจีไปบอกนายใหญ่เถอะแล้วก็ให้พวกนั้นขนมาให้ฉันจะจัดการถอนขนเม่นและรักษาแผลให้ด่วนก่อนที่จะออกเดินทางเช้าวันนี้แล้วก็อย่าเอะอะเป่าร้องให้ใครแห่กันมาเต็มไปหมดล่ะประเดี๋ยวเขาจะตื่นตกใจและทำเรื่องขึ้นบอกเฉพาะพวกเราสี่ห้าคนก็พอละนายหญิงจะอยู่กับไอ้ด่วนตามลำพังอย่างนี้เหรอขนาดที่นันอินไปเอาของอ่ะไม่ต้องห่วงหรอกลุงไปจัดการตามที่ฉันสั่งเถอะฉันอยู่กับเขาได้ขนาดยืนทะมึนจังก้าอยู่ยังสั่งให้สุดหมอบลงได้นี่นะขนาดนี้เขาเปรียบเสมือนน้องชายของฉันละนันอินกรอกหน้าอยู่ไปมาพอดารินสั่งมาอีกครั้งจึงออกเดินลิ้วไปแต่แล้วก็หยุดชะงักหันมาดูอีกครั้งเห็นราชสกุลสาวยังนั่งอยู่ทางด้านขาหลังของช้างใหญ่นันอินนึกไม่ออกจริงๆว่าจะบอกพวกเจ้านายได้ยังไงนันอินน่ะควานช้างเก่านาแต่ยังทำไม่ได้อย่างนายหญิงเลยดารินหัวเราะโบกมือให้นันอินน่ะควานช้างเก่าก็จริงแต่ควานช้างถ้าเผลอหรือไปทารุณกับช้างมากๆก็มีโอกาสถูกช้างกระทืบได้ฉันน่ะไม่เคยเป็นควานแต่ฉันก็ศิษย์มีครูเหมือนกันแล้วครูของฉันก็ไม่ใช่พรานใหญ่ระพินไพรวันคนเดียวยังมีพระคุณเจ้ามหาฤาษีกลธัญญะอีกองค์หนึ่งคอยคุมไว้ไปเร็วเข้าไม่รู้จะบอกพวกเขายังไงก็ให้เขามาดูกันเองเห็นเองดีกว่านันอินกระวีกระวาดพละจากมาโดยเร็วโดยคว้าปืนของแกเองติดมือไปด้วยตามนิสัยเคยชิน
คงทิ้งรีดไรเฟิลของดารินให้วางพิงอยู่ที่เดิมเท่านั้นเมื่ออยู่กันตามลำพัง2-2ระหว่างช้างใหญ่ผู้มีอาการทุพพลภาพกับหญิงสาวผู้มีน้ำใจกรุณาหลอนหวนกลับมายืนดูมันอยู่ตรงหน้าอีกครั้งมือคงลูบแตะอยู่ที่ศีรษะใหญ่โตนั้นกระซิบด่วนเลยเราเคยอุปถัมภ์กันมาก่อนเพราะฉะนั้นเราถึงได้มาพบกันในลักษณะอย่างนี้อย่ากลัวนะอย่าตื่นเต้นอะไรทั้งสิ้นระพินเขาเคยกรุณาเธอยังไงมาแล้วฉันก็จะกรุณาเธออย่างนั้นเจ้าด้วนหมอบนิ่งอยู่เช่นนั้นเพียงแต่ชูงวงขึ้นสูงแล้วลดลงเกี่ยวเอาร่างของหญิงสาวให้ล้มลงนั่งไปบนโคนขาด้านหน้าของมันหล่อนเพิ่งจะสังเกตเห็นเดี๋ยวนี้เองว่ามันมีน้ำตาไหลเป็นทางเกิดมาก็เพิ่งครั้งนี้แหละที่หล่อนเห็นน้ำตาช้างทำเอาหล่อนน้ำตาไหลไปด้วยความตื่นเต้นปิติและเวทนายังไงพันนาไม่ถูกประมาณไม่เกิน5 นาทีระหว่างที่มนุษย์สาวน้อยกับช้างป่าทมึนที่อยู่ด้วยกันท่ามกลางความเปรียวเปล่าตามลำพังเสียงฝีเท้าก็ย่ำมาตามทางด่านอย่างเร่งด่วนกะจำนวนคนราวๆ 4-5 คนเจ้าด้วนร้องแอออกมาอีกคำหนึ่งตั้งท่าจะลุกขึ้นแต่ดารินจับใบหูรั้งไว้แน่นพูดละล่ำละลักนอนนิ่งอยู่เฉยๆเช่นนี้แหละด้วนอย่าลุกขึ้นเป็นอันขาดนะฉันรับรองจะไม่มีอันตรายกับเธอทั้งสิ้นเชื่อเถอะทุกคนจะเป็นมิตรกับเธอด้วนเจ้าโคจสารใหญ่สายหัวอยู่ไปมาในลักษณะกระสับกระส่ายแต่ก็ปฏิบัติตามคำสั่งของหล่อนอึดใจเดียวเชษฐาอนุชาและชยันก็พลูพ้นทางด่านออกมาทั้งพี่ชายและเพื่อนพอมองเห็นภาพที่ปรากฏอยู่กับสายตาเบื้องหน้าแม้จะได้รับการบอกคร่าวบอกคร่าวๆจากนั้นอินมาก่อนแล้วก็ถึงกับยืนนิ่งตัวชากันไปชั่วขณะขยินกับนันอินช่วยกันแบกขีเวชภัณฑ์ตามมาเบื้องหลังสำหรับขยินนั้นยังลังเลไม่กล้าเข้ามายืนหลบอยู่หลังบุคคลทั้งสามส่วนนันอินเดินอ้อมไปทางด้านหลังตามปกติดารินพอมองเห็นเพื่อนและพี่ชายทั้งสองก็โบกมือให้พร้อมทั้งเอานิ้วแตะริมฝีปากทำสัญญาณไม่ให้ทุกคนออกเสียงเอะอะหรือทำอะไรผิดปกติเพราะขณะนั้นแม้จะยังหมอบอยู่กับพื้นเจ้าด้วนก็แผ่หูกางผึ่งขึ้นทันทีเมื่อเห็นกลุ่มมนุษย์ไปหาน้องเราเป็นไปได้ยังไงนี่กลายเป็นควานช้างไปซะแล้วช้างป่าเกเรซะด้วยเสียงหม่อมราชวงศ์อนุชากระซิบแผ่วเบาแต่ทุกคนก็ยืนจ้องสงบนิ่งแทบไม่เชื่อสายตาดารินลุกขึ้นยืนและหล่อนก็ยืนอยู่ในระหว่างซอกขาหน้าทั้งสองข้างของเจ้าด้วนนั่นเองพูดแผ่วหวานต่อไปกับมันว่าด้วนพวกเราทั้งนั้นแหละเขาจะมาช่วยเธอเฉยๆนะอย่าลุกขึ้นหรือทำอะไรขึ้นเป็นอันขาดแล้วหล่อนก็หันมาทางพรรคพวกโบกมือเป็นสัญญาณให้ทุกคนเหล่านั้นเลี่ยงอ้อมเข้าไปทางหลังของเจ้าด้วนโดยไม่เอ่ยเป็นเสียงพูดให้ดังโวยวายขึ้นอย่างใดทั้งสิ้นกลางชยันแล้วก็ขยิ่งอ้อมไปทางด้านหลังของมันตามที่น้อยชี้บอกนะเชษฐากระซิบตนเองยังยืนอยู่กับที่อ้าวแล้วแกล่ะเชษฐาเออนะเพื่อความไม่ประมาทฉันจะยืนอยู่ตรงนี้แหละจะยืนนิ่งๆเฉยๆแต่ระวังเตรียมพร้อมไว้ถ้าเห็นผิดปกติยังไงพวกเราจะต้องปลอดภัยไว้ก่อนเราเชื่อในสัญชาตญาณลี้ลับระหว่างน้อยกับไอ้ด้วนว่าสามารถเข้าใจกันได้อย่างที่เห็น
และอย่างที่หนานอินเล่าให้ฟังแต่ 1% ถ้าเผื่อมันจะเกิดบ้าขึ้นมาฉันก็จะหยุดมันได้ทันทีเหมือนกันก่อนที่พวกเราคนหนึ่งคนใดจะเละนั่นเป็นความรอบคอบขีดสุดตามนิสัยของพี่ชายใหญ่แห่งตระกูลซึ่งอนุชาและชยันก็เพิ่งจะนึกขึ้นมาได้และเห็นด้วยขยินนั้นเห็นชัดว่านอกจากความประหลาดใจที่เห็นไอ้ด้วนหมอบให้แกนายหญิงเรากับเป็นช้างเลี้ยงแต่ก็ปอดแหกเต็มที่เพราะตนเองน่ะไปยิงมันเข้าก่อนเมื่อหยกนี่เองค่อยๆเดินอ้อมห่างลิฟขาสั่นพับๆบังหลังชยันกับอนุชาเข้าไปพึมพำเสียงสั่นรัวนายหญิงน่ะไม่ใช่คนธรรมดาซะแล้วเป็นเจ้าแม่ช้าง

68ดารินนั้นคอยยืนบังตาของเจ้าด้วนทางด้านซ้ายซึ่งพักพวกเดินเลี่ยงอ้อมเข้ามาแล้วมองไปยังพี่ชายใหญ่อย่างสงสัยที่ไม่เห็นเข้ามาด้วยหากแต่ยืนระวังคุมเชิงเฉยอยู่ด้านหน้าห่างออกไปราว15เมตรหล่อนทำหน้าสงสัยตีบุ้ยตีบ้ายเหมือนจะถามเชษฐาก็ยกมือขึ้นโบกช้าๆแล้วชี้ที่ปืนของตนเองกับตำแหน่งที่ยืนอยู่เป็นเชิงบอกให้ทราบว่าเขาจะระวังเตรียมพร้อมคุ้มครองทุกคนให้หยุดตรงนี้ดารินเข้าใจความหมายนั้นไม่สู้จะพอใจนักแต่ก็ไม่ว่าอะไรสังเกตดูไอ้ด้วนก็มองเขม็งไปยังเชษฐาอย่างไม่ไว้วางใจสนิทเหมือนกันราชสกุลหนุ่มทำเป็นวางตัวปกติคอนไรเฟิลที่ขึ้นลำพร้อมอยู่ในแขนท่าทางไม่ได้จ้องระวังอะไรนักเพราะแน่ใจว่าถ้าเกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นก็จะยิงได้ทันแล้วค่อยๆหย่อนกายลงนั่งจุดบุหรี่สูบตามองดูการเคลื่อนไหวของพรรคพวกเบื้องหน้าแทบไม่กระพริบเลยทำให้ดารินต้องคอยยืนบังหน้าไอ้ด้วนไว้ด้วยเพราะเกิดไม่แน่ใจขึ้นมาว่ามันจะเกิดอารมณ์พรุ่งพล่านขึ้นเมื่อไหร่เพราะเชษฐามานั่งคุมเชิงอยู่เช่นนั้นนันอินอนุชาชยันและขยินเข้าถึงขาหลังด้านนั้นแล้วเสียงพี่ชายกลางร้องออกมาเบาๆว่าเอาคุณหมอช้างเชิญมาจัดการปฐมพยาบาลให้มิสเตอร์ด้วนของเธอได้แล้วน้อยออกไปจากด้านหน้าของเจ้าด้วนไม่ได้หรอกค่ะพี่กลางมันกำลังจ้องพี่ใหญ่เป๋งเชียวพี่ใหญ่ก็จ้องมันอยู่ถ้าน้อยออกพ้นจากด้านหน้าของมันมาเดี๋ยวพอเจ้าประคุณนี่ก็ลุกพรวดพราดขึ้นมาพิธีแตกซะเท่านั้นพี่กลางกับชายันช่วยกันเถอะไม่ยากอะไรหรอกฉีดยาชาให้ก่อนตรงบริเวณบาดแผลที่ถูกขนเม่นตำสัก20ซีซีรอสักครู่นึงแล้วเอาครีมดึงขนเม่นออกระวังดึงให้ดีนะคะอย่าให้หักคาอยู่ข้างในพอขนเม่นออกหมดก็เอายาฆ่าเชื้อเทราชที่อุ้งเท้าทั้งขวดเลยจากนั้นก็ใช้ทิงเจอราดซ้ำอีกสัก

เร่งด่วนไว้ตลอดเวลาด้านหลังของหล่อนพวกนั้นกำลังช่วยกันอย่างขมีขมันตลอดเวลาเจ้าด่วนนอนนิ่งไม่ได้ส่งเสียงร้องหรือแสดงอาการเจ็บปวดใดๆทั้งสิ้นเชษฐาผู้นั่งอยู่ด้านหน้าก็ดูเหมือนจะค่อยๆวางใจขึ้นมากแล้วพาดไรเฟิลขนาดหนักไว้กับ

พักใหญ่ก็ดูเหมือนจะเรียบร้อยเสียงทางด้านหลังถอนใจออกมาโล่งอกกระซิบพูดอะไรกันพึมพำแล้วอนุชาวราฤทธิ์หรือนายชดในอดีตก็ร้องบอกน้องสาวมาว่าเรียบร้อยแล้วสัตวแพทย์จำเป็นจัดการให้เสร็จตามที่คุณหมอสั่งแล้วขนเม่นออกมาได้หมดไม่ได้หักค้างคาอยู่เลยขยินเป็นคนเอาครีมดึงออกมาแต่กว่าจะดึงออกมาได้หมดก็เล่นกับเจ้านักเลงโตหล่มช้างนี่เหงื่อแตกเหงื่อแตนไม่ได้เหงื่อแตกเพราะออกกำลังหรอกแต่มันกลัวถูกดีด้วยลูกหลังซะมากกว่าดารินยิ้มออกมาได้อย่างพอใจสั่งว่าถ้าเรียบร้อยแล้วทุกคนขนหีบเวชภัณฑ์เดินอ้อมกลับออกไปสมทบกับพี่ใหญ่ตามเดิมช้าๆนะอย่าพรวดพราดทำให้ได้เหมือนอย่างตอนเข้ามาสี่คนปฏิบัติตามคำสั่งของหล่อนอีกครั้งเก็บเครื่องมือเครื่องใช้เข้าหีบเวชภัณฑ์แล้วล่าถอยอ้อมห่างโดยใช้แนวทางเดียวกับวิธีเดินเข้าชั่วครู่ก็ไปรวมตัวกันอยู่เบื้องหน้าตรงตำแหน่งที่เชษฐานั่งคุมเชิงอยู่ดารินยิ้มพรายก้าวมาจากซอกขาหน้าที่เหยียดหมอบอยู่ของเจ้าด้วนแล้วสั่งทันทีเอาละด้วนเธอปลอดภัยเรียบร้อยแล้วลุกขึ้นยืนเถอะหล่อนพูดในภาษาของหล่อนแต่ภาษาของหัวใจหรือแววตามันเป็นภาษาแห่งสากลจักรวาลของสัมสัตพยาคตจะสารพยุงกายขึ้นยืนทันทีร่างของมันก็พังงาทะมึนทึนปานขุนเขาเช่นเดิมขาหลังยังงอคังขยเยกอยู่เช่นนั้นแต่ชูงวงขึ้นสูงอีกครั้งพร้อมกับออกเสียงร้องยาวก้องขึ้นเหมือนจะเป็นเสียงแห่งความขอบคุณขาที่ยกงออยู่นั้นแตะแตะยันยันพื้นอยู่หลายครั้งแต่ก็ยังไม่เคลื่อนไหวไปไหนสิ่งที่ทุกคนเห็นด้วยความประทับใจอีกครั้งก็คือช้างป่าใหญ่โตตัวนั้นลดงวงมาวางพาดอย่างแผ่วเบาลงแตะไหล่ของดารินด้วยอาการอันเคารพอ่อนโยนที่สุดหล่อนเอามือแตะริมฝีปากตัวเองแล้วเอารอยจูบนั้นแตะที่ปลายงวงพูดดังๆขึ้นโชคดีนะด้วนเธอไปได้แล้วไปตามทิศทางของเธอขอให้ความสวัสดีจงมีแด่เธอตลอดชั่วอายุไขจำที่ฉันขอสั่งไว้ก่อนจากกันด้วยนะนั่นก็คืออย่าไปทำร้ายหรือเป็นพิษเป็นภัยต่อมนุษย์คนใดทั้งสิ้นเป็นสุขเป็นสุขเธอนะด้วนเจ้าด้วนเริ่มโยกตัวเคลื่อนไหวดารินถอยห่างออกมาอีกเล็กน้อยหูที่กลางผึ่งของมันบัดนี้โบกกวาดไปมาแช่มช้าแต่ตาเล็กตีมองไปยังขยินเพียงคนเดียวทำเอาเจ้านั่นขาสั่นขึ้นมาอีกเฮ้ยไปสิเวนมายืนมองข้าอยู่ทำไมไปขยินตะโกนเป็นภาษาของตนพลางบุกมือไล่คราวนี้เจ้าด้วนแผดเสียงร้องดังก้องผิดไปจากเดิมจนทุกคนสะดุ้งดารินคนเดียวเท่านั้นที่อ่านใจโคชสารได้ถูกต้องหล่อนหันไปทางขยินทันทีตะโกนเรียกเสียงเฉียบขาดขยินครับนายหญิงนั่นเป็นคำตอบรับภาษาไทยประโยคเดียวที่ขยินพอ

พอจะขานตอบได้เข้ามานี่ดิเดี๋ยวนี้แหละหล่อนพูดกระเหรี่ยงได้ชัดเจนพอสมควรทีเดียวโอ้ยนายหญิงแกก็ยินเข้าไปใกล้ๆด่วนนั่นน่ะเหรอใช่เรานั่นแหละเข้ามาเราไปทำอะไรเขาไว้มาขอโทษมาเอาโหสิต่อกันซะเดี๋ยวนี้ขยินตาเหลือกมันก็กระทืบขยินแบนตะแต๋ไปเท่านั้นดินายหญิงหล่อนสั่นศีรษะออกคำสั่งเฉียบขาดต่อมาขยินโวยลั่นทำท่าจะเพนแต่นานอินคว้าคอไว้กระชากเข้ามาอันว่าเจ้านักเลงโตหล่มช้างนั้นในบรรดาชาวป่าด้วยกันแล้วคนที่จะลงมือลงตีนกับมันได้ก็เห็นจะมีอยู่แค่สองคนเท่านั้นคือบุญคำกับนานอินนอกนั้นแล้วมันไม่เคยกลัวใครเลยไปไอ้ขยินอย่าขัดคำสั่งนายหญิงไปขยินหน้าซีดเผือดค่อยๆเดินรีรีรอรอขาสั่นปับปับปับปับเข้าไปดารินร้องสั่งมาอีกให้ฝากปืนไว้ที่นานอินหรือคนใดคนหนึ่งก่อนจะให้เดินเข้ามาขยินจำใจต้องส่งปืนไปให้ชายันผู้อยู่ใกล้ที่สุดแล้วกลั้นใจเดินเข้ามาแล้วก็แทบจะล้มใส่เมื่อนายหญิงสั่งให้มันก้าวเข้าไปหยุดยืนอยู่ตรงหน้าเจ้าด้วนเพียงแค่งวงคว้าถึงเจ้าด้วนขมึงตามองเขม็งโบกหูอยู่เช่นนั้นเอาละกล่าวคำขอขมาต่อเขาซะเพื่อว่าจะได้ไม่มีเวรกรรมต่อกันอีกด้วนยังไม่ยอมไปก็เพราะยังข้องใจเรื่องที่ขยินยิงเขาตะกี้แหละโธ่ขยินน่ะไม่ได้ตั้งใจเลยนะนายหญิงมันบ่นอ๋อยหน้าแทบไม่มีสีเลือดเบื้องหลังออกไปเชษฐาชยันและอนุชาก็เตรียมระวังพร้อมไว้ให้อยู่แล้วและมองภาพเบื้องหน้าเขม็งนั่นแหละขยินเจ้าจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจด้วนก็โกรธเธอมากละฉันไม่ต้องการให้มีการผูกพยาบาทอะไรกันอีกโถนายหญิงนายหญิงใจขยินขอก็มามันยังไงอ่ะก็ยินพูดภาษาช้างไม่เป็นน่ะพูดภาษาช้างไม่เป็นก็พูดภาษาคนนี่แหละเอ้าคอยพูดตามนะฉันจะบอกให้พนมมือขึ้นพนมมือเป็นไหมขยินพนมมือขึ้นเก่งๆกลางๆเพราะมันก็ไหวไม่ค่อยจะเป็นทีนี้ก็พูดตามนะจะบอกให้เจ้านักเลงโตหล่มช้างพยักหน้างึกงักตายังมองไปที่เจ้าด้วนอย่างขวัญหนีดีฟอเช่นนั้นแต่ก็ยังอุ่นใจที่มีนายหญิงยืนเป็นควานกำกับอยู่ใกล้ชิดขวางหน้ามันไว้เช่นนี้ข้าแต่พญาคชสารผู้ยิ่งใหญ่ดารินเอ่ยนำขึ้นเป็นภาษาไทยดังๆขยินว่าตามด้วยเสียงแปลงๆของมันสิ่งใดก็ตามที่เราได้ล่วงละเมิดต่อท่านไปแล้วขอจงเอาโหสิและให้อภัยต่อกันด้วยเถิดอย่าได้คิดอาฆาตจองเวรต่อกันอีกเลยขยินว่าจบกระแสความผิดๆถูกๆไปตามเรื่องของมันแล้วสิ่งมหัศจรรย์ก็เกิดขึ้นอีกครั้งเจ้าด้วนยื่นงวงออกมาเหนือระดับหัวของขยินผู้ตกใจจนตาแทบจะปลิ้นแล้วก็เคาะจะงอยปลายงวงลงกลางกระบาลมันเบาๆดังป๊อกขยินร้องแวกล้มจำเบ้าลงกับพื้นพญาคชสารใหญ่ก็เริ่มเดินสายตัวถอยหลังเข้าไปในดงกล้วยอย่างช้าๆส่งเสียงร้องยาวอยู่เช่นนั้นและก่อนจะลับตามันยังยืนนิ่งเหมือนจะมองมาทางดารินอีกครั้งเป็นครั้งสุดท้าย
ก่อนจะกลับเข้าดงกล้วยในลักษณะเดินถอยหลังเช่นนั้น

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนีน่า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

พชรพระอุมาฉบับสมบูรณ์ตอนไอ้งาดำแทร็กที่168

นับประสาอะไรกับที่ระพินล่วงหน้าเราไปเพียงแค่อาทิตย์เศษเศษนายชดกันนั้นอินน่ะล่วงหน้าไปก่อนตั้งปีเศษแน่น้อยกับพวกเราก็ยังตามพบกันจนได้ไม่ใช่เหรออ๋อใช่สิคะก็ไปพบในคุกมรกตนครยังไงล่ะเกือบเหลือแต่กระดูกคราวนี้ทุกคนหัวเราะออกมาพร้อมๆกันเออน่ะจะพบในคุกหรือในนรกที่ไหนก็ขอให้พบก็แล้วกันพวกเขารวมทั้งตัวระพินด้วยจำนวน20คนพอดีส่วนพวกเรานะรวมแล้ว16ปริมาณลูกหาบนะเท่ากันคือ5คู่10คนแต่สัมภาระของเราน่ะเข้าใจว่าเบากว่าครึ่งค่อนชั่วโมงแรกนี่ก็ให้อุ่นเครื่องกันไปตามสบายก่อนพอขึ้นชั่วโมงที่2ก็จะทำเวลาแล้วอนุชาบอกกับทุกคนแล้วบัดนั้นเองโดยไม่พูดอะไรกับใครอีกเลยดารินวราฤทธิ์เร่งอัตราฝีเท้าหล่อนขึ้นทันทีเดินตัดจากกลุ่มพรรคพวกที่คุมหลังขบวนอยู่ทั้งหมดโดยไล่เฉียดผ่านขบวนลูกหาบตัดขึ้นไปเรื่อยฝีเท้าของหล่อนเบาและเงียบกริบพี่ชายทั้งสองชยันและหนานอินตลอดจนขยินที่ยังรวมกลุ่มกันอยู่แม้จะรู้ฝีมือกันดีอยู่แล้วก็อดที่จะตาค้างมองตามหลังไปอย่างตื่นแปลกใจเสมิได้เอาละสิยายน้อยน่ะแผลงดักสักดาแล้วทำยังกระพินไพรวันอย่างนั้นแหละวิญญาณของไอ้เสือนั่นมันเข้าสิงยังไงเดินเร็วเช่ามัดเลยครั้งแรกก็ยังไม่มีใครไหวตัวนักคงปล่อยให้น้องสาวขึ้นไปเดินนำหน้าขบวนอยู่ตามลำพังโดยคิดว่าต้องการแค่เดินตรวจอะไรอยู่ในตอนหน้าเท่านั้นพวกตนยังจับหมู่กันอยู่ท้ายขบวนแต่แล้วชั่วไม่นานก็เห็นร่างระหงปราดเปรียวนั้นทิ้งห่างออกไปเป็นลำดับเป็นการล่วงหน้าแกะรอยแสวงหาวี่แววของพวกที่ล่วงหน้าไปก่อนแล้ว 7-8 วันจนเริ่มเข้าเขตดงลึกเชษฐาก็สะกิดบอกอนุชาทันทีเอ๊ะน้อยน่ะนำลิ้วไปโน่นแล้วท่าทางจะไม่รอใครเอาซะเลยนะแล้วก็มีความมั่นใจตัวเองอย่างเต็มที่นี่กลางเธอขึ้นไปประกบไว้ก่อนเถอะประเดี๋ยวก็ออกนอกลู่นอกทางไปใหญ่เอาหนานอินขึ้นไปด้วยพี่ชัยยันแล้วก็ชักขยิงจะคุมท้ายขบวนเองผมว่ายายน้อยน่ะเร่งเวลาเราโดยตรงเลยล่ะครับพี่ใหญ่ตกลงผมจะขึ้นไปดูไว้เองระหว่างนี้เราจะติดต่อกันโดยทางวิทยุถ้าจำเป็นนะครับกล่าวจบอนุชาวราฤทธิ์ก็พยักหน้าชวนหนานอินเร่งเดินตามติดขึ้นไปทันทีโดยปล่อยเชษฐาชยันและขยินไว้ท้ายขบวน

0: ชั่วโมงแรกผ่านไปแล้วท่ามกลางแสงแดดอันแผดเปรี้ยงดารินยังคงรักษาฝีเท้าอันสม่ำเสมออยู่เช่นนั้นและคงนำไปเบื้องหน้าด้วยสัญชาตญาณเชื่อมั่นอะไรบางชนิดซึ่งไม่มีการผิดทิศทางเลยหล่อนสังเกตร่องรอยไปทุกระยะพี่ชายกลางกนานอินสะกดมาทางเบื้องหลังเว้นระยะ30เมตรโดยทิ้งช่วงลูกหาบตรงกลางไว้ห่างลิฟ
1: นายชดนายหญิงน่ะเดินเร็วและแข็งแรงจริงๆทั้งที่ทิ้งการเดินป่าไปตั้งปีกว่าแล้ว
0: นั้นอินเอ่ยขึ้นตาจับมองไปยังร่างของหญิงสาวที่นำอยู่เบื้องหน้าอย่างห้าวหาญหรือจะเรียกว่าบ้าบิ่นก็ได้โดยไม่สะทกสะเทือนหวั่นไหวกับอะไรทั้งสิ้นซ้ำยังดูลักษณะไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยราวกับพรานอาชีพ
1: คนเรานะมันอยู่ที่แรงใจอยู่ที่พลังจิตอย่าว่าแต่พวกเราจะมาเป็นเพื่อนด้วยอย่างนี้เลยต่อยคนเดียวฉันก็แน่ใจที่สุดนะว่านายหญิงของหนานอินจะต้องบุกบันติดตามระพินจนพบหรือไม่ก็จนกว่าเขาจะตายนั่นแหละ
2: นายหญิงน่ะเป็นแฟนกับนายระพินเนอะนาย
0: นานอินถามซื่อๆอนุชาถอนใจนิดนึงตอบตรงๆเหมือนกัน
1: เขารักกันมากอ่ะ
2: ก็แล้วทำไมถึงไม่แต่งงานอยู่กินกันซะนานอินเห็นนายหญิงกลับบางกอกส่วนนายระพินก็ยังทำงานเหมือนเดิมอยู่ที่หนองน้ำแห้งไม่เห็นอยู่ด้วยกันเลยตั้งแต่กลับมาจากเทือกพระศิวะแล้ว
0: อดีตชดประชากรยักไหล่โคลงหัวอยู่ดิกๆนิ่งไปครู่ก็บอกว่า
1: ข้อนั้นฉันก็ไม่รู้เหมือนกันแหละที่แรกฉันก็ไม่คิดนะว่าเขาจะรักกันถึงเพียงนี้แต่ที่เราทั้งหมดออกติดตามระพินมาเนี่ยนะมันไม่ใช่เพราะนายหญิงเขาเป็นแฟนกับนายระพินอย่างเดียวเท่านั้นหรอกลูกไอ้พวกเราเนี่ยก็ไปตามเพื่อนตายของเราต่างหากนั่นก็เป็นเรื่องสำคัญที่สุดนะ
2: จริงจริงนายชดนายระพินน่ะเป็นคนดีมากใครๆก็รักถ้านานอินรู้ซะก่อนนานอินก็ต้องออกตามเหมือนกันใครจะปล่อยให้แกไปอย่างไม่รู้เป็นรู้ตายอย่างนั้นได้จริงไหม

าขบวนและท้ายขบวนที่คุมหลังเริ่มใช้วิทยุติดต่อกันแล้วเพราะระยะเดินอยู่ในแนวที่ห่างกันจนบางขณะก็เกือบจะมองไม่เห็นเมื่อเริ่มเข้าหุบเขาและป่าเริ่มทึบมีแต่อนุชาเชษฐาและชยันเท่านั้นที่พูดซักถามโต้ตอบกันแต่ดารินผู้ยังคงรักษาระดับเดินนำอยู่เบื้องหน้าโดยไม่ยอมให้ใครตามทันเลยไม่ได้ใช้วิทยุพูดกับใครเลยแม้จะถูกเรียกหล่อนก็ไม่ตอบชุดที่ตามมาเป็นทิวเบื้องหลังไม่มีใครทันสังเกตหรือรู้ความในว่าเหตุใดหม่อมราชวงศ์สาวคนสวยจึงสามารถเดินดิ่งตัดทางได้อย่างแม่นยำเช่นนั้นหล่อนไม่มีการลังเลเลยไม่ว่าจะเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวาไปตามทางด่านที่เห็นตัดแยกอยู่มากมายเหล่านั้นขณะที่เริ่มไต่ขึ้นไหล่เขาทั้งอนุชาและหนานอินที่เฝ้าจับมองทางเบื้องหลังหล่อนอยู่ตลอดเวลาต่างก็มีความเห็นตรงกันว่าดารินเลือกเส้นทางเดินที่ถูกต้องที่สุดแล้วก็ลัดที่สุดถ้าหากว่าจะบ่ายหน้าไปซับบอนก็ทำไมหล่อนจึงจะเลือกทิศทางเดินไม่ถูกเล่าในเมื่อนับตั้งแต่ผ่านหุบและเริ่มไต่ขึ้นเขามานั้นมีอะไรชนิดหนึ่งเปรียบเหมือนเรือนำร่องหรือมัคคุเทศนำทางอีกทีหนึ่งเดินนำให้เห็นอยู่เบื้องหน้าดารินคนเดียวเท่านั้นที่เห็นเพราะล้ำหน้าไปมากกว่าเพื่อนส่วนคนอื่นๆนั้นมีเหลี่ยมมุมของป่าใหญ่ใบพฤกษ์หนาบังมุมอยู่บางครั้งมันก็ลับหายไปในเงาทึบของแมกไม้พอรู้สึกว่าหล่อนจะลังเลมองไม่เห็นและตัดสินใจไม่ถูกมันก็พลูออกมาให้เห็นอีกเป็นระยะไปไอ้ด้วนพญาคชสารผู้มีขาหลังด้านขวาขยเยกยังเดินไม่ถนัดนะนั่นเองจะโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจยังไงก็ตามบัดนี้มันนำให้หล่อนสังเกตอยู่ในระยะห่างๆหนทางบัดนี้ไต่ขึ้นสู่สันเขาของด่านช้างเก่าๆแล้วอนุชาพยายามใช้วิทยุเรียกน้องสาวผู้นำรุดไปเบื้องหน้าชนิดที่บางขณะก็เห็นหลังลิบๆและบางขณะก็ลับหายไปเฉยๆหล่อนไม่ตอบมาซะดื้อๆอย่างนั้นแหละในที่สุดพี่ชายกับครูพรานเท่าก็ต้องเร่งฝีเท้ากันอย่างเต็มที่แล้วก็ไปตามทันกันริมโตรกบริเวณนึงตามเส้นทางของด่านช้างนั้นโดยทิ้งขบวนหลังให้ตามหลังมาร่วมห่างร่วมกิโลเมตรและเพียงแค่อนุชากนานอินกระชั้นชิดเข้ามาเท่านั้นไอ้ด้วนผู้เดินนำให้หญิงสาวเห็นอยู่วับวับแวมแวมตลอดเวลาก็เริ่มหายไปทันทีโดยไม่โผล่วี่แววอะไรให้สังเกตเห็นอีกหล่อนเองก็ไม่เอ่ยถึงให้พี่ชายหรือนานอินทราบว่าได้เห็นอะไรในลักษณะแปลกๆร่างกายของดารินในขณะนี้ชุ่มเหงื่อราวกับเอาน้ำรดแต่เรี่ยวแรงไม่ยอมลดถอยคงเดินรุดไปเบื้องหน้าราวกับมีพลังงานพิเศษช่วยอยู่เช่นนั้นนอกจากนั้นนานก็ใช้แขนเสื้อป้ายเหงื่อที่เกาะราวอยู่บนใบหน้าสักครั้งไม่พูดอะไรโดยไม่จำเป็นไม่ยอมตอบคำถามแม้แต่พี่ชายกนันอินจะถามว่าหล่อนมีความแน่ใจยังไงจึงกล้าออกเดินนำลิ้วรุดหน้ามาโดยไม่ยอมปรึกษาหารือใครเลยเช่นนี้ซึ่งมันอาจจะผิดเส้นทางได้สัตว์บางชนิดประเภทเก้งกวางเพ่นตัดหน้าให้เห็นอยู่สองสามครั้งหล่อนมองมันอย่างสิ่งประดับป่านั้นอินนั้นสัญชาตญาณพรานทำให้ขยับปืนหลายครั้งแต่ดารินใช้แขนปัดปากกระบอกปืนไรเฟิลของพรานเท่าขึ้นสูงซะลุงเราจะไม่ฆ่าอะไรโดยไม่จำเป็นทั้งสิ้นในการมาคราวนี้นั่นเป็นประโยคแรกที่หล่อนเอ่ยขึ้นเรียบๆนับตั้งแต่อนุชาและนานอินกวดเข้ามาเดินประกบทันเสบียงกลางของเรายังสมบูรณ์นะลุงเอาไว้ถึงคราวจำเป็นซะก่อนค่อยขอจากเจ้าป่าเพื่อประทังชีพคราวก่อนนี้เนี่ยฉันทำบาปไว้มากยิงสัตว์ป่าทุกชนิดล้มตายสนับไม่ถ้วนเพราะเพียงแค่ความสนุกขนองมือเท่านั้นก็เคราะห์กรรมอันนี้แหละที่ทำให้ต้องมาทุกข์ยากพลัดพรากจากคนที่รักและต้องออกติดตามเขาครั้งนี้
เชื่อว่าก่อนที่จะพบเขาหรือก่อนที่ตัวฉันเองจะตายคงจะต้องสมสารเลือดตาแทบกระเด็นทีเดียวประโยคหลังดารินพูดเหมือนจะพูดกับตนเองสมน้ำหน้าตอนกลับจากเทือกพระศิวะมาถึงเมืองแล้วคราวนั้นมัวแต่เอาชั้นเอาเชิงรักษาเหลี่ยมกันอยู่นี่ถ้าพี่เป็นเธอนะพี่ลากตัวเข้าไปด้วยไม่ว่าตัวเองจะไปไหนไม่ปล่อยทิ้งไว้เป็นอยู่ที่หนองน้ำแห้งนะเนาะหรือมิฉะนั้นตัวเราเองนั่นแหละควรจะละทิ้งความสุขสมบูรณ์อื่นๆในเมืองซะแล้วก็มาคอยเฝ้าเขาที่นี่เรื่องแบบนี้มันจะได้ไม่เกิดขึ้นไงพี่ชายกลางผู้มีนิสัยพูดอะไรผงผางตรงไปตรงมาพูดออกมาใช่ค่ะเป็นความผิดของน้อยเองที่มัวแต่เกรงใจพี่ใหญ่กับพี่กลางอยู่ดารินตอบเสียงแหบพร่าอนุชาขมวดคิ้วทำไมเธอเห็นพี่สองคนเป็นก้างขวางคอหรือว่าคอยกีดกันอะไรอย่างนั้นน่ะถึงไม่ทางตรงก็ทางอ้อมละค่ะพี่ดารินก็พูดตรงๆอย่างเปิดใจเหมือนกันน้อยรู้ว่าทั้งพี่ใหญ่และพี่กลางน่ะรักระพินอย่างเพื่อนแต่โดยแก่นแท้ที่ซ่อนลึกถ้าทั้งสองคนยอมรับความจริงกันอย่างลูกผู้ชายก็ต้องยอมรับว่ายังถือศักดิ์สกุลเป็นเรื่องสำคัญอยู่ยังมีอะไรต่ออะไรอีกหลายอย่างแสดงออกว่าจะไม่ยอมรับเขาอย่างเขยโดยกำหนดขีดขั้นเขาไว้อีกชั้นหนึ่งมาเดี๋ยวนี้ต่างหากล่ะเมื่อเห็นว่าน้องสาวตัวเองจะเป็นจะตายแล้วถ้าขาดเขาผู้นั้นจึงเริ่มคิดเปลี่ยนใจเปลี่ยนความรู้สึกแต่ดารินหัวเราะอย่างขมขื่นมันก็ดูเหมือนจะสายไปซะแล้วล่ะนี่ให้ตายเถอะฉันน่ะยังนึกไม่ออกเลยว่าฉันกับพี่ใหญ่ไปทำอะไรให้เธอเข้าใจอย่างนั้นพี่ชายกลางชักยั่วตะโกนลั่นออกมาขณะนั้นหนานอินไปเดินนำอยู่เบื้องหน้าแล้วจะพูดเหรอคะพี่กลางเออพูดมาดิก็กลับจากป่าเข้ากรุงเทพน้อยจะขออยู่ในกรุงเทพก่อนสักระยะหนึ่งพี่ใหญ่กับพี่กลางก็บังคับให้น้อยเดินทางไปต่างประเทศพร้อมด้วยในทันทีจะขออยู่ยังไงก็ไม่ยอมน้อยมารู้คราวหลังว่าพอเราบินไปได้วันเดียวเท่านั้นระพินก็ขึ้นไปหาเราที่บ้านเขาผิดหวังพวกเราน่ะไปทุกคนไปทัวร์รอบโลกกันซะแล้วจริงไหมข้อนี้หม่อมราชวงศ์อนุชาหรือพรานชดถอดหมวกออกเกาหัวแกรกๆเอานั่นน่ะมันเป็นความบังเอิญต่างหากเล่าระพินบอกเราล่วงหน้าเลยว่าเขาจะขึ้นไปหาเราครั้งแรกที่กลับมาถึงใหม่ๆก็ชวนแล้วไปกรุงเทพแต่เขาก็ยังไม่ไปแล้วจู่ๆก็โผล่ไปโดยไม่บอกกล่าวมันก็ไม่พบไปดิแล้วฉันหรือพี่ใหญ่ก็ไม่คิดว่าระพินจะมามัวคิดน้อยใจอะไรเรื่องนั้นอยู่นอกจากเธอจะคิดเองเท่านั้นแหละเพราะตอนนี้น่ะมันความรักความห่วงหาความวิตกกังวลมันทำให้เธอหน้ามืดตามัวไปหมดแล้วเธอเคยบอกมาก่อนนะว่าเธอรักระพินน่ะฉันกับพี่ใหญ่เคยถามเธอตรงๆตั้งหลายครั้งเธอก็บอกเลี่ยงไปเลี่ยงมาเพียงแต่ว่าเธอชอบในความเป็นสุภาพบุรุษของเขาไอ้เรื่องความเป็นสุภาพบุรุษของเขาน่ะไม่ว่าใครก็ชอบทั้งนั้นแหละแต่ใครจะไปคิดอ่ะว่าถ้าขาดระพินไปสักคนเดียวในโลกหม่อมราชวงศ์หญิงดารินวราริศจะดำรงชีพอยู่ต่อไปไม่ได้ดารินก้มหน้าซ่อนน้ำตาแล้วเดินหนีพี่ชายสงสารชักรู้สึกว่าตนเองพูดแรงไปจึงสาวเท้าตามไปกอดไว้เอออย่าคิดอะไรมากเลยน้อยถือซะว่าเป็นเคราะห์กันแล้วกันพี่สองคนก็มาเสี่ยงตายร่วมกับเธออยู่ที่นี่แล้วขอโทษนะถ้าหากว่าพี่ทั้งสองได้พูดหรือได้ทำอะไรลงไปอันเป็นต้นเหตุให้เธอต้องพลัดพรากกับระพินในครั้งนี้แต่สาบานว่าไม่ได้เจตนาจะกีดกันหรือรังเกียจเขาหรอกถ้าไม่เช่นนั้นก็คงไม่อนุญาตให้น้อยมาเยี่ยมเขาตามลำพังเมื่อตอนที่เรากลับมาถึงเมืองไทยอีกครั้งหนึ่ง
นี่พี่ไม่สบายใจเลยนะน้อยเนี่ยเรามาทำความเข้าใจในเรื่องนี้กันสักให้กระจ่างดีกว่านี่ถ้าพี่ใหญ่เขารู้เขาก็คงไม่สบายใจเหมือนกันแหละค่ะพี่กลางน้อยก็จะไม่พูดอะไรอีกแล้วเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วพี่กลางก็อย่าไปบอกพี่ใหญ่นะว่าเราพูดอะไรกันเมื่อตะกี้นี้น้อยก็ไม่ต้องการที่จะให้พี่ใหญ่มาพลอยสะเทือนไปด้วยเราสองคนถึงจะเป็นพี่น้องกันแต่เราก็เหมือนเพื่อนแต่สำหรับพี่ใหญ่นะเปรียบเหมือนพ่ออย่าให้รู้เป็นอันขาดว่าเรามีปากเสียงกันเรื่องอะไรเอาละเอาละพี่เข้าใจแต่น้อยก็ต้องเข้าใจพี่ด้วยนะดารินพยักหน้าง่ายๆขณะนั้นเองเสียงวิทยุจากเชษฐาก็ดังขึ้นจากเครื่องอนุชากลางขณะนี้อยู่ไหนนี่มองไม่เห็นหลังเลยพี่ขึ้นมาเดินอยู่หน้าลูกหาบแล้วนะตรงเรื่อยมาตามด่านช้างสายนี้แหละครับยึดสายใหญ่ที่อยู่ทางซ้ายมือไว้เรื่อยๆนะครับพี่ใหญ่อย่าแยกไปทางอื่นเธอตามทันน้อยยังอ่ะเรียกเท่าไหร่ก็ไม่ได้ยินเสียงตอบรับเลยเกือบ2ชั่วโมงเต็มๆแล้วนะครับทันแล้วครับกำลังเดินอยู่ด้วยกันตอนนี้ครับอนุชาตอบและส่งวิทยุของตนไปให้บอกว่านี่ตอบพี่ใหญ่เขาหน่อยสิเราเนี่ยก็เอาแต่เดินรุดหน้ามาคนเดียวไม่ยอมพูดยอมจากับใครเลยดารินถอนใจนิดนึงแล้วพูดวิทยุตอบกลับไปน้อยพูดค่ะพี่ใหญ่ทางด้านพี่ใหญ่กับลูกหาบทำเวลาได้แล้วนะคะใจเย็นๆก็กำลังจะสเตร่งสปีขึ้นไปเดี๋ยวนี้แหละเป็นไงบ้างอะเราเหนื่อยมากไหมอย่าหักโหไม่มากนักนะเราจะต้องเดินทางอีกไกลยังไม่รู้อนาคตหรือจุดหมายปลายทางที่แน่นอนไม่ต้องเร่งรีบเกินไปนักหรอกสำคัญไว้แม่นยำต่อทิศทางแล้วก็ร่องรอยที่ล่วงหน้าไปก่อนแล้วเท่านั้นแหละพี่ใหญ่ครับน้อยน่ะเดินเหมือนคนที่มีวิญญาณของระพินหรือมิฉะนั้นก็แง่ทรายเข้าสิงจะละผู้ตอบมาในคราวนี้คืออนุชาในกลางแน่ใจไหมว่าในช่วงนี้เราเดินทับรอยของระพินไปเสียงชยันแทรกมาแน่ใจที่สุดเส้นทางเดียวกันเลยซองบุหรี่เปล่าที่พวกนั้นขยำทิ้งไว้กระดาษเคมีสำหรับเช็ดหน้าของพวกผู้หญิงทิ้งให้เห็นเป็นหลักฐานชัดเชียวล่ะถ้าลำพังระพินคนเดียวคงจะตามยากหน่อยเพราะเสือนั่นไม่เคยทิ้งหลักฐานอะไรให้พบได้แต่พวกฝรั่งอันเป็นนายจ้างทิ้งร่องรอยไว้แยะทีเดียวตามประสาของคนที่ยังไม่ชำนาญการเดินป่านะแล้วก็ไม่เฉลียวคิดว่าจะมีใครแกะรอยตามพรานชดส่งข่าวให้พวกที่ตามมาด้านหลังทราบเชษฐาก็สั่งการทันทีอ่ะถ้าเช่นนั้นก็ให้แกะรอยเข้าหาจุดพักครั้งแรกของพวกเขาก่อนนะจุดที่หยุดกินอาหารกลางวันกันอ่ะเพราะถึงยังไงก็คงจะไม่เดินตะบึงรวดโดยไม่กินอาหารอะไรหรอกผมกับนานอินก็กำลังค้นหาอยู่เชื่อว่าคงไม่ยากนักละครับพี่ใหญ่

ประมาณ20นาทีหลังจากนั้นโดยการผ่อนฝีเท้าลงบ้างของดารินและอนุชาบวกกับการเร่งอัตราการเดินของฝ่ายที่ตามมาเบื้องหลังทั้งสองก็สามารถมองเห็นกันและกันได้ในระยะ100เมตรบนเส้นทางด่านช้างอันยาวเหยียดทอดข้ามระหว่างยอดเขาลูกหนึ่งไปยังอีกลูกหนึ่งและรักษารูปขบวนการเดินอยู่ในลักษณะนั้นโดยยังไม่เข้ามารวมหมู่สำหรับนันอินนั้นหายลับไปแล้วชนิดแกะรอยเดียทั้งคณะ16คนจัดอยู่ในเกณฑ์เดินชนิดเร่งรุดพอสมควรทีเดียวเพราะทุกคนเคยชินมาก่อนแล้วแม้จะรู้สึกเหน็ดเหนื่อยมากในวันเริ่มต้นนี้ก็ตามแล้วก็จริงตามที่พรานชดหรือหม่อมราชวงศ์อนุชาคาดคะเนไว้อย่างหมายมั่นเวลาบ่ายโมงครึ่งในขณะที่ทุกคนกำลังเริ่มหิวนานอินผู้ล่วงหน้าหายลับไปก่อนเป็นเวลานานโดยไม่โผล่ให้เห็นนับเป็นชั่วโมงก็ปรากฏร่างให้เห็นอยู่เบื้องหน้ากำลังก้มก้มเงยเงยอยู่ตรงริมทางด่านช้างไม่ได้เคลื่อนไหวรุดหน้าต่อไปอีกมีอาการเหมือนจะยืนรอเมื่อดารินกับอนุชามาถึงก็มองเห็นกิ่งไม้สดๆกิ่งหนึ่งเต็มไปด้วยใบเป็นกิ่งขนาดท่อนแขนถูกหักลงมาวางขวางทางไว้โดยมีโคนที่หักชี้ไปยังป่าทึบริมทางด้านซ้ายมืออนุชายังไม่พูดอะไรเช่นกันความชำนาญต่อป่าของเขาทำให้พิจารณาถึงสาเหตุของการมาของกิ่งไม้กิ่งนั้นรวมทั้งรหัสของมันแล้วอดีตนักเดินดงหัวเห็ดกับพรานเท่าคู่ชีพก็มองหน้ากันนั้นอินใช้ปลายไรเฟิลชี้ไปที่ต้นตะแบกใหญ่ต้นหนึ่งริมทางยืนต้นอยู่ในระหว่างหินใหญ่สองก้อนมีรอยถูกหักลงมาจากต้นนั้นนั่นเองสดสดร้อนร้อนเลยนายไม่เกินสิบนาทีก่อนที่นั้นอินจะเดินมาถึงที่นี่แกพูดเสียงต่ำๆก็มีแต่ช้างเท่านั้นแหละที่จะหักกิ่งตะแบกนั่นลงมาได้แล้วลากลงมาวางไว้ตรงนี้นี่มันหมายความว่ายังไงกันนี่ดารินพิจารณากิ่งไม้รอยหักจากต้นแล้วก็มองไปยังช่องทางของราวป่าที่แยกจากเส้นทางด่านแล้วหล่อนก็เข้าใจได้ในทันทีนี่พนันกันไหมตัดลงเส้นทางระหว่างซอกโขดหินนี่แหละคือตำแหน่งที่คณะค้นหาระเบิดนิวเคลียร์หยุดพักเที่ยงเป็นแห่งแรกนับแต่ออกจากหนองน้ำแห้งหล่อนไม่เพียงแต่พูดเท่านั้นหากแต่เดินนำหน้าตัดลงสู่เส้นทางนั้นทันทีนันอินและอนุชาก็ตามมาในทันทีนั้นซุ้มไม้ริมทางมีรอยคนหักยอดพับเอาไว้พิสูจน์ชัดและมีรอยเส้นทางเดินเล็กๆของพวกสัตว์บางชนิดมุ่งลงไปสู่ลำห้วยไม่กี่อึดใจเท่านั้นหญิงสาวที่เดินสอดสายสายตาอย่างพินิจไปตลอดทางก็ชี้ให้พี่ชายกับพรานครูผู้เฒ่าดูนั่นไงที่ขอนไม้ใหญ่ริมโคนต้นไม้น่ะชัดเลยไม่เพียงแต่กระป๋องของเครื่องเรชั่นที่สุมกองกันอยู่ที่โคนต้นไม้เท่านั้นดารินยังค้นพบปลอกกระสุนไรเฟิลขนาดจุด .458 หนึ่งปลอกตกอยู่ในพงริมทางเพราะเดินไปเหยียบเข้าหล่อนหยิบขึ้นมาพิจารณาดูพร้อมกับขนลุกสู้เมื่อมองเห็นหน้ารพินไพรวันสัญชาตญาณบางอย่างบอกทันทีว่ามันจะต้องเป็นปลอกกระสุนของเขาซึ่งไม่ทราบว่ายิงอะไรตรงตำแหน่งที่มาพักกินอาหารกลางวันกันที่นี่หล่อนไม่บอกอนุชาหรือหนานอินเลยเดาะปลอกกระสุนที่ด้านหนึ่งมีสนิมเขียวจับเนื้อทองเหลืองในมือช้าๆรีตาลงแล้วบรรจุใส่กระเป๋าเสื้อไว้ส่วนอนุชาก็วิทยุบอกที่หมายแก่พักพวกที่เดินตามมาเบื้องหลังทันทีโดยให้สังเกตกิ่งไม้ที่หักชี้ทางไว้พอบอกข่าวให้รู้ทางเสร็จก็หันมาทางน้องสาวผู้ยืนเม้มริมฝีปากกวาดตาไปรอบๆ อยู่แปลกแฮะถ้าไม่มีไอ้กิ่งไม้ประหลาดนั่นถูกหักเป็นเครื่องหมายไว้เราก็คงเดินผ่านไปแน่ๆมันเกิดขึ้นได้ยังไงรอยที่หัก
ิ่งไม้ก็เป็นรอยช้างมันหักไว้หยกหยกนี่เองดารินฝืนยิ้มแววยินดีและแววเศร้าระคนกันก็ไม่แปลกอะไรหรอกครับพี่กลางเราทำคุณไว้กับเขาเขาก็สนองตอบคุณแก่เราแล้วเขาก็มีสัญชาตญาณอย่างรู้ด้วยว่าเรากำลังจะไปไหนไปเพื่ออะไรอยากจะพบเห็นสิ่งไหนซึ่งเขาก็พามาให้ได้พบแล้วไงหมายความว่าไงอนุชาร้องออกมาดังๆอย่างพิศวงขีดสุดก็เจ้าด้วนไงคะเจ้าด้วนเมื่อเช้านั่นแหละค่ะเป็นตัวหักกิ่งไม้ชี้ทางบอกไว้แก่เราเพื่อให้มาพบกับตำแหน่งแรกที่ระพินนำพวกนั้นมาหยุดพักเอ๊ะแล้วน้อยแน่ใจได้ยังไงจะไม่คิดฝันวาดภาพไปเองเกินไปหรอกเหรอดารินสั่นศีรษะน้อยๆบอกเสียงราบเรียบปกติว่าไม่หรอกค่ะพี่กลางน้อยไม่ได้คิดฝันเองเขาจริงๆค่ะเจ้าด้วนนั่นแหละน้อยไม่ได้บอกพี่กลางกับหนานอินเองแหละว่าระหว่างที่น้อยเดินอยู่คนเดียวก่อนที่จะถูกตามทันน่ะด้วนเขาโผล่ออกมาปรากฏตัวให้เห็นแล้วก็เดินนำทางน้อยอยู่ตลอดเวลาก็เพิ่งจะเร้นตัวหายไปก็ตอนที่พี่กลางกับหนานอินเดินตามมาทันนั่นแหละไม่งั้นน้อยจะเดินนำมาถูกทางได้ไงมิช้ามินานเชษฐาชยันขยินและขบวนลูกหาบทั้งหมดก็พากันเข้ามาถึงเพราะมีสัญญาณกิ่งไม้ไว้ให้สังเกตได้ชัดเจนตามที่อนุชาวิทยุไปบอกไว้ก่อนทุกคนตื่นเต้นเมื่อเห็นร่องรอยอันเด่นชัดที่สุดของขบวนที่ระพินนำทางมาหยุดพักเป็นตำแหน่งแรกจึงถือโอกาสพักกินอาหารกันที่ตำแหน่งนั้นด้วยทุกคนคุยกันและวิเคราะห์จะมีก็แต่ดารินคนเดียวอยู่ในอาการเศร้าซึมจมอยู่ในห้วงคิดจนพี่ชายใหญ่และชายันต้องเข้าไปปลอบโยนมีเศษของสิ่งของหลายชนิดทิ้งเหลือไว้ให้เห็นโดยไม่จำเป็นจะต้องเสียเวลาค้นหามากนักเป็นร่องรอยของคนทั้ง20คนมาหยุดแม้ชั่วในระยะเวลาสั้นๆซึ่งต้องถือว่าเป็นโชคชัยอันดับแรกทีเดียวของการติดตามค้นหาโดยไม่พลาดหรือผ่านเป้าหมายไปซะสบายใจได้แล้วล่ะน้อยป่าใหญ่ทั้งป่าหาขอบเขตไม่ได้จุดหมายแรกที่ระพินพาพวกนั้นมาหยุดเราก็ยังค้นพบมันได้นี่ไม่คิดมาก่อนเลยนะว่าจะได้พบนอกจากอาจพบที่ซับบอนข้างหน้าโนดชยันพูดอย่างดีใจและบังเกิดความเชื่อมั่นเต็มที่

0: ที่1สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: เจ้าหน้าที่อส.เชียงใหม่เดินทางกลับถึงที่ตั้งเป็นที่เรียบร้อยหลังปฏิบัติภารกิจต่อเนื่อง10วันในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจังหวัดน่านนายรัฐพลณราดิศรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่ากำลังพลสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนสังกัดกองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดเชียงใหม่จำนวน50นายพร้อมผู้บังคับบัญชา2นายซึ่งเป็นชุดช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่จังหวัดน่านได้เดินทางกลับถึงที่ตั้งเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังเข้าร่วมสนับสนุนภารกิจช่วยเหลือและฟื้นฟูประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านระหว่างวันที่20ถึง29สิงหาคม2569รวม10วันตลอดระยะเวลาการปฏิบัติภารกิจกำลังพลสมาชิกอส.เชียงใหม่ได้ร่วมกันสนับสนุนช่วยเหลือประชาชนและฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยตามที่ได้รับมอบหมายเพื่อเร่งบรรเทาความเดือดร้อนและช่วยให้ประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วสำหรับการเข้าสนับสนุนภารกิจในครั้งนี้สะท้อนถึงความร่วมมือระหว่างจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดน่านรวมถึงการบูรณาการกำลังของฝ่ายปกครองในการให้ความช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์ภัยพิบัติโดยยึดความปลอดภัยและประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: รู้รักภาษาไทย
9: โดนไหว้ไหว
10: ้เธอรู้ไหมว่าพี่เก่งกับพี่ก้อยเขาไปไหนกันน่ะ
11: รู้สิพี่ก้อยน่ะไปหัดว่ายน้ำพี่เก่งก็ไปเป็นเพื่อนไง
10: งั้นเหรอเออเธอรู้ไหมทำไมเขาจึงเรียกว่าว่ายน้ำ
11: ไม่รู้สิ
10: ฉันรู้ก็เวลาจะว่ายน้ำเขาต้องยกมือไหว้ก่อนเพราะกลัวจมน้ำ
11: โถเอ้ยนึกว่าเก่งที่แท้ก็ไม่ได้เรื่องว่ายน้ำเขียนว่าแหวนไม้เอกสระอายอยักษ์ส่วนไหว้แสดงความเคารพเขียนสระไอไม้มะลายหอหีบวอลแหวนไม้โทคนละคำแท้ๆถึงจะออกเสียงเหมือนกันแต่ก็เขียนคนละอย่างกันและความหมายก็ไม่เหมือนกันด้วยจ้ะ
12: ไหว้ในไหว้น้ำเขียนวอลแหวนไม้เอกสระอายอยักษ์ส่วนไหว้แสดงความเคารพเขียนสระไอไม้มะลายหอหีบวอลแหวนไม้โท
13: แล้วพบกันใหม่นะคะ

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: จังหวัดยะลายกระดับเข้มข้นสูงสุดรับวันชาติมาเลเซียและครม.สัญจรตำรวจและฝ่ายความมั่นคงในจังหวัดยะลาเพิ่มการตรวจสอบบุคคลรถยนต์และรถจักรยานยนต์ต้องสงสัยในพื้นที่8อำเภอหลังมีข้อมูลข่าวกรองเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวในการจัดหายานพาหนะที่อาจถูกนำไปใช้ประกอบระเบิดแสวงเครื่องโดยเน้นป้องกันเหตุที่อาจเกิดขึ้นในช่วงวันสำคัญดังกล่าวขณะเดียวกันพื้นที่เมืองยะลาและแนวรอยต่อถูกจับตาเป็นพิเศษเจ้าหน้าที่เพิ่มการเฝ้าระวังสถานที่ราชการย่านชุมชนร้านค้าและจุดสำคัญต่างๆเพื่อป้องกันการสร้างสถานการณ์และลดความเสี่ยงต่อประชาชนด้านพื้นที่ชายแดนอย่างอำเภอเบตงก็มีการยกระดับมาตรการเช่นกันทั้งการตรวจรถบุคคลและการดูแลพื้นที่เศรษฐกิจและแนวชายแดนหลังมีข่าวแจ้งเตือนถึงความเป็นไปได้ในการโจรกรรมรถจักรยานยนต์เพื่อนำไปใช้ก่อเหตุส่วนการประชุมครม.สัญจรที่หาดใหญ่รัฐบาลเตรียมลงพื้นที่ในวันที่31สิงหาคมถึง1กันยายนโดยมุ่งขับเคลื่อนการพัฒนา5จังหวัดชายแดนภาคใต้ทั้งด้านเศรษฐกิจโครงสร้างพื้นฐานและความมั่นคงทำให้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายต้องเตรียมมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างรัดกุมเป็นพิเศษโดยจังหวัดยะลายกระดับการเฝ้าระวังอย่างเข้มข้นไม่ใช่เพราะเกิดเหตุใหญ่ขึ้นแล้วแต่เป็นการป้องกันล่วงหน้าจากข้อมูลด้านการข่าวโดยเจ้าหน้าที่ขอความร่วมมือประชาชนหากพบรถบุคคลหรือวัตถุต้องสงสัยให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ทันทีเพื่อช่วยกันสกัดเหตุรุนแรงก่อนเกิดขึ้นจริง
2: จบข่าววินุลัตศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกเข็นพระมหากรุณาธิคุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
5: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
6: English please press 1
7: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
8: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
9: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
8: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
9: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
10: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
11: กฎหมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจโดยสำนักงานกิจการยุติธรรม
12: ตอนคนบ้าไม่ต้องรับโทษทางอาญา
13: อ้าวเธอเนื้อตัวไปโดนอะไรมาแขนขาช้ำไปหมดเลย
14: ก็เมื่อคืนน่ะสิฉันกับเพื่อนกลับบ้านดึกพอเดินเข้าไปในซอยหมู่บ้านอ่ะมันเป็นซอยเปี่ยวใช่ป่ะมืดก็มืดอยู่ๆก็มีคนปาก้อนหินมาใส่ฉันกับเพื่อนอ่ะจนเป็นรอยช้ำทั้งแขนทั้งขาหมดเลยเนี่ย
13: อ้าวตายจริงแล้วเธอรู้หรือยังอ่ะว่าใครเป็นคนปาก้อนหิน
14: รู้แล้วจ้าพอตอนเช้าอ่ะฉันไปถามชาวบ้านแถวนั้นน่ะเค้าบอกว่าคนที่ปาก้อนหินน่ะเป็นเด็กที่สติไม่ดีมาเดินป้วนเปี้ยนอยู่แถวเนี้ยได้สัก 2-3 วันแล้วจ้ะชาวบ้านชาวช่องอ่ะเขาก็กลัวกันหมดเลยแต่ล่าสุดอ่ะเห็นว่าแม่เขาว่าตามกลับบ้านไปแล้วล่ะ
13: อ้าวแล้วทีนี้เธอจะเอาผิดกับใครได้ล่ะเนี่ย
14: นั่นนะสินี่แหละนะที่เขาว่าอย่าถือคนบ้าอย่าว่าคนเมาเฮ้ย
15: เมื่อคนเสียสติหรือจิตฟั่นเฟือนกระทำผิดกฎหมายถือเป็นความผิดแต่ไม่ต้องรับโทษนั้นจริงค่ะเว้นแต่คนที่ทำจะรู้ผิดชอบอยู่บ้างหรือยังสามารถบังคับตนได้แต่ถ้าเป็นกรณีหลังศาลจะลงโทษน้อยกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้เท่าไรก็ได้แล้วแต่ศาลจะพิจารณาส่วนกรณีผู้กระทำความผิดเป็นเด็กสามารถเรียกค่าเสียหายในทางแพ่งจากตัวคนทำหรือพ่อแม่หรือผู้ดูแลของเด็กได้ค่ะอย่างไรก็ตามลองไปคุยกับคุณแม่ของเด็กคนนั้นดูก่อนดีกว่านะคะ
11: หากสงสัยเรื่องกฎหมายหรือได้รับความไม่เป็นธรรมติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนยุติธรรม1111กด77นะจะบอกให้

0: ที่1สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: ท่านยศนันท์ลุยแก้ปัญหาสารพิษแม่น้ำกกด้วยซินโครตอนนาโนเทคร้อยเอกหญิงพรัชรัตน์ทองสรวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าเมื่อปัญหาสารหนูและโลหะหนักกลายเป็นโจทย์คุณภาพน้ำของชุมชนงานวิจัยจึงต้องไม่หยุดอยู่ในห้องทดลองแต่ต้องเปลี่ยนเป็นทางออกที่ประชาชนใช้ได้จริงรัฐบาลจึงสนับสนุนกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมอว.ส่งงานวิจัยไทยลงพื้นที่พัฒนาแม่แบบระบบผลิตน้ำประปาหมู่บ้านสำหรับกำจัดสารหนูและโลหะหนักในพื้นที่ริมน้ำแม่กกจังหวัดเชียงรายโดยนายยศนันท์วงสวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอว.ลงพื้นที่จังหวัดเชียงรายเป็นประธานส่งมอบแม่แบบระบบผลิตน้ำประปาหมู่บ้านสำหรับกำจัดสารหนูให้แก่ชุมชนบ้านเมืองบ้านเมืองงิมและบ้านริมกกเพื่อให้ท้องถิ่นนำไปใช้ยกระดับคุณภาพน้ำประปาและดูแลประชาชนในพื้นที่โดยเป็นการนำงานวิจัยมาตอบโจทย์ปัญหาคุณภาพน้ำจากความขุ่นสารหนูและโลหะหนักที่เกิดขึ้นในพื้นที่เบื้องหลังระบบกรองคือการผลึกกำลังของซินโครตอนนาโนเทคโดยสถาบันวิจัยแสงซินโครตอนนำเทคโนโลยีแสงซินโครตอนมาวิเคราะห์ลักษณะของสารหนูเพื่อช่วยกำหนดแนวทางบำบัดที่เหมาะสมขณะที่สวทช.โดยศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาตินำความรู้ด้านนาโนเทคโนโลยีมาพัฒนาวัสดุดูดซับที่มีความจำเพาะต่อสารหนูและโลหะหนักก่อนนำมาประยุกต์เป็นระบบกรองสำหรับน้ำประปาชุมชนระบบพัฒนาสามารถดักจับสารหนูได้ 100% และวัสดุกรองสามารถฟื้นฟูเพื่อนำกลับมาใช้ซ้ำได้ช่วยลดต้นทุนการดูแลระบบในระยะยาวโดยมีการนำไปติดตั้งใช้งานจริงในพื้นที่นำร่องของชุมชนริมลำน้ำกกครอบคลุมประชาชนกว่า700ครัวเรือนขณะที่บ้านฟาร์มสัมพันธกิจมีระบบบำบัดน้ำรองรับประชาชนกว่า250ครัวเรือนและโรงเรียนบ้านเหมืองแดงอำเภอแม่สายมีการติดตั้งระบบกรองน้ำเพื่อดูแลนักเรียนและบุคลากรกว่า700คนซึ่งน้ำสะอาดไม่ใช่เพียงเรื่องของน้ำประปาแต่คือพื้นฐานของสุขภาพและคุณภาพชีวิตตั้งแต่การดื่มการทำอาหารและสุขอนามัยไปจนถึงการทำการเกษตรและการประกอบอาชีพเพื่อคุณภาพน้ำเปลี่ยนแปลงชุมชนจึงต้องมีข้อมูลทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อให้สามารถรับมือกับความเสี่ยงและดูแลน้ำที่ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมั่นใจจบข่าวเยาวรักษ์ไซคำศูนย์ข่าวอวชท. News
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีหน้า1479ค่ะ
4: นีหน้า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีหน้า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: รู้รักภาษาไทย
9: ตอนไม่เป็นสับปะรด
10: เมื่อกี้ป้าแมนบอกลุงสมว่าจะไม่ให้อะไรลุงสมกินอีกแล้ว
11: ทำไมล่ะ
10: ป้าแมนให้ลุงสมกินข้าวเหนียวมะม่วงพอลุงสมกินแล้วบอกว่าไม่เป็นสับปะรดป้าแมนเลยโกรธ
12: ป้าแมนไม่น่าโกรธนะลุงสมพูดความจริงไม่ใช่เหรอข้าวเหนียวมะม่วงก็ไม่ใช่สับปะรดนะสิ
10: ก้าวแต้มเธอนี่ไม่เป็นสับปะรดเลย
12: อ้าวเพราะฉันเป็นแมวนี่จะให้เป็นสับปะรดได้ยังไง
11: ไม่เป็นสับปะรดหมายความว่าไม่ได้เรื่องไม่เป็นรสไม่อร่อยลุงสมเกติว่าข้าวเหนียวมะม่วงไม่อร่อยเลย
10: แล้วยังแปลว่าไม่สนุกอีกนะอย่างหนังสือเล่มเนี้ยคนเขียนเขียนไม่เป็นสับปะรดเลย
11: ไม่เป็นสับปะรดเป็นสำนวนหมายความว่าไม่ได้เรื่องไม่เป็นรสไม่อร่อยไม่สนุก
13: แล้วพบกันใหม่นะคะ

0: วัน
1: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
2: นราธิวาสเปิดงานบาราเทล2569ดึงนักวิ่งกว่า500ชีวิตเข้าร่วมชูนาขั้นบันไดบ้านยาเดะกระตุ้นท่องเที่ยวอเมซอนเมืองไทยจังหวัดนราธิวาสเปิดฉากกิจกรรมเดินวิ่งมาราเทลประจำปีงบประมาณ2569อย่างเป็นทางการณโครงการนาขั้นบันไดบ้านยาเดะตำบลมาโมงอำเภอสุขิรินจังหวัดนราธิวาสเพื่อมุ่งส่งเสริมสุขภาพประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติและกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่โดยในพิธีเปิดมีนายพิชิตรุ่งประเสริฐนายอำเภอสุขิรินเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการนักกีฬาและภาคประชาชนเข้าร่วมอย่างคึกคักนายอำเภอสุขีรินเปิดเผยว่ากิจกรรมนี้นอกจากจะช่วยส่งเสริมสุขภาพและการออกกำลังกายแล้วยังเป็นโอกาสสำคัญในการประชาสัมพันธ์โครงการนาขั้นบันไดอันเนื่องมาจากพระราชดำริชุมชนบ้านยาเดะให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายผ่านกิจกรรมกีฬาโดยพื้นที่แห่งนี้มีความอุดมสมบูรณ์ทั้งป่าเขาน้ำตกและทะเลหมอกจนได้รับการขนานนามว่าเป็นอเมซอนเมืองไทยอีกทั้งยังมีที่พักโฮมสเตย์ชุมชนที่ผ่านการรับรองมาตรฐานจากกรมการท่องเที่ยวการจัดงานครั้งนี้นับเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และวัฒนธรรมซึ่งจะช่วยสร้างรายได้และพัฒนาชุมชนอย่างสร้างสรรค์และยั่งยืนกิจกรรมดังกล่าวได้รับการสนับสนุนงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี2569ของจังหวัดนราธิวาสเพื่อยกระดับภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวช่วยดึงดูดนักท่องเที่ยวให้หลั่งไหลเข้ามาในพื้นที่และใช้ศักยภาพรวมถึงทุนทางวัฒนธรรมของท้องถิ่นมาเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจทั้งนี้ภายในงานมีนักกีฬาที่ลงสมัครเข้าร่วมการแข่งขันวิ่งเทรลจำนวน582คนซึ่งแบ่งการแข่งขันออกเป็น3ระยะทางได้แก่ระยะทาง10กิโลเมตรมีผู้เข้าร่วมการแข่งขัน353คนระยะทาง25กิโลเมตรมีผู้เข้าร่วมการแข่งขัน171คนและระยะทาง35กิโลเมตรมีผู้เข้าร่วมการแข่งขัน58คน
1: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชทจังหวัดชายแดนภาคใต้อ่านติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี6615480050หรือสแกน QR โค้ดได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044 3-5-3-4-5-2หรือ0-8-1-6-1-6-2-3-9-9ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
0: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
5: English please press 1
6: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
7: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
8: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
7: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
8: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
9: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
10: กฎหมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจโดยสำนักงานกิจการยุติธรรม
11: ตอนคนทำประกันต้องรู้อ้าวคุณพิชิตมาแต่เช้าเลยนะครับ
12: สวัสดีครับ
11: ครับ
12: ผมเอาเอกสารทำประกันมาให้พี่พรกรอกนะครับ
11: แหมขยันจริงๆเอแต่เอ๊ะผมไม่ต้องไปตรวจสุขภาพเลยครับคุณพิชิต
12: ไม่ต้องครับเดี๋ยวผมจัดการให้พี่พรแค่กรอกเอกสารครบจ่ายค่ากรมธรรม์ก็จบแล้วครับ
13: อย่าเพิ่งเชื่อนะคะคุณพ่อพรตามกฎหมายคนที่ทำประกันชีวิตมีหน้าที่ต้องแจ้งปัญหาสุขภาพแก่บริษัทประกันภัยหรือตรวจสุขภาพตามเงื่อนไขทุกครั้งก่อนเพราะบริษัทมักจะอ้างเหตุผลการไม่จ่ายผลประโยชน์ด้วยคำพูดว่าผู้ทำประกันปกปิดปัญหาสุขภาพค่ะซึ่งกฎหมายให้สิทธิ์บริษัทประกันบอกเลิกสัญญาได้ภายใน1 เดือนจากวันที่รู้ข้อเท็จจริงหรือภายใน5 ปีนับตั้งแต่วันทำสัญญาค่ะฉะนั้นคุณพ่อพรควรไปตรวจสุขภาพก่อนทำประกันนะคะ
11: คุณพิชิตผมขอไปตรวจสุขภาพก่อนทำประกันนะครับจะได้ไม่มีปัญหาภายหลังคุณพิชิตเห็นด้วยกับผมไหมครับ
12: ครับผมครับผมงั้นเดี๋ยวไปตรวจให้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมมาใหม
10: ่หากสงสัยเรื่องกฎหมายหรือได้รับความไม่เป็นธรรมติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนยุติธรรม1111กด77นะจะบอกให
14: ้ก็ใจเรามีเหตุมีผลมันทำให้เราวางอะไรได้เยอะแยะไปหมดมองโลกด้วยความเข้าใจมองโลกในลักษณะทะลุปูโปร่งจากการเฝ้าฝึกปฏิบัตินี่เองมันเป็นเหตุที่ทำให้เราเข้าใจสภาวะของกายของจิตได้ละเอียดและแม่นยำว่ากายนี้มีลักษณะอย่างนี้จิตนี้มีลักษณะอย่างนี้หากปรุงหากแต่งอยู่อย่างนี้ทั้งกลางวันและกลางคืนเนื่องจากเราไม่เข้าไปยึดติดอยู่กับการปรุงแต่งของจิตรู้ว่านี่คือที่มาที่ไปรู้ว่าเหตุว่าผลของการปรุงแต่งของจิตมีอยู่ในส่วนอดีตอนาคตปัจจุบัน เราก็วางไว้ในฐานะที่เราเข้าใจฝันดีก็ได้ฝันร้ายก็ตามฝันดีก็ได้ฝันร้ายก็ตามต่างเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับใจของบุคคลที่มีชีวิตอยู่เนื่องจากเราเฝ้าอยู่ด้วยตัวปัญญาเราจึงรู้ที่มาที่ไปว่าที่ปรุงแต่งอย่างนั้นคืออะไรที่ฝันอย่างนั้นคืออะไรฝันดีอย่างนั้นฝันร้ายอย่างนี้ก็เป็นเรื่องของสิ่งที่มีอยู่เข้าใจว่าเป็นไปตามเหตุปัจจัยนั้นๆแม้ที่สุดหากจะมีอะไรทำนายทายทักมีอะไรทักท้วงมีอะไรที่ทำนายทายทักทักท้วงก็ดูเป็นเรื่องที่มีเหตุมีผลเป็นเรื่องที่ทุกคนเข้าใจละเอียดและรอบคอบแต่เรื่องที่ทุกคนเข้าใจละเอียดและรอบคอบว่าเสียงนั้นมีลักษณะอย่างนั้นรูปนั้นมีลักษณะอย่างนั้นแม้ความมุ่งหวังความปรารถนาของบุคคลเช่นนั้นมีลักษณะอย่างนั้นดูออกเข้าใจได้ว่าคืออะไรรู้ได้เข้าใจชัดว่าคืออะไรไม่หลงทางเรียกว่าไม่ขาดสติพร้อมที่จะฟังพร้อมที่จะดูพร้อมที่จะทำความเข้าใจในสิ่งเหล่านั้นหากจะแย้งจะขัดหากจะขัดจะแย้งก็เป็นเรื่องเหตุเรื่องผลหากจะแย้งจะขัดก็เป็นเรื่องเหตุเรื่องผลหากจะขัดจะแย้งก็เป็นเรื่องเหตุเรื่องผลในเรื่องของความเข้าใจที่มีอยู่โดยทั่วไปจากการเพียรเพ่งพยายามอยู่อย่างนี้เผาอยู่อย่างนี้ถึงบวชจำวัดมากนอนมากก็มีความรู้สึกว่าง่วงมากจำวัดน้อยนอนน้อยก็มีความรู้สึกว่าแกร่งแข็งกับการเฝ้าดูจิตใจของเป็นการทรงอยู่ด้วยอำนาจของสติสัมปชัญญะในลักษณะของความสมบูรณ์ของสติสัมปชัญญะจะทำให้เราแกร่งแข็งในเรื่องของการเฝ้าดูเฝ้าวิเคราะห์วิจารณ์กับสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเราทำให้เราละเอียดขึ้นกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเราเรียกว่าย่างเรียกว่าเผาทำให้สุกพอรู้ว่าย่างเผาด้วยฟืนไฟนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งของวัตถุถ้าย่างเผาด้วยจิตใจนั้นเป็นส่วนหนึ่งที่ต้องใช้คุณธรรมคือความอดทนถ้าเป็นวัตถุก็ย่างเผาด้วยความร้อนแสงแดดบ้างไฟบ้างถ้าเป็นจิตใจก็ต้องย่างเผาด้วยความอดทนความอดกลั้นอันมีพื้นฐานของความตั้งใจอันมีพื้นฐานของความตั้งใจที่มีอยู่ต้องเอาชนะใจเจ้าของถ้าเอาชนะใจเจ้าของไม่ได้อย่างอื่นมันก็เอาชนะไม่ได้ถึงบอกแผ่นดินจะไหวกี่ครั้งกี่คราวก็ยังสู้หัวใจเราที่ไหวไม่ได้แม่น้ำจะท่วมเสียหายเท่าไรอย่างไรแต่ก็ยังสู้สิ่งที่มันท่วมทับหัวใจเราไม่ได้ทำให้เราคิดไม่ออกบอกไม่ได้ทำให้เราตกอยู่ด้วยอำนาจของสิ่งที่มืดมนย่อมมีความเดือดร้อนก็สับกระสนมากกว่าสิ่งนี้ซึ่งระยะนี้ก็น้ำท่วมทุกท่านก็รู้อยู่ว่ามีภัยธรรมชาติเกิดขึ้นถึงก็มีการตายเกิดขึ้นถึง12จังหวัดเหนือตะวันออกส่วนกลางกาญจนบุรีก็มีภัยเรียกอุทกภัยเกิดขึ้นจากน้ำท่วมน้ำท่วมเลยว่าเสียหายมากแล้วนะแต่ว่าน้ำคือกามฉันทะน้ำที่คือกามที่เกิดอยู่กับใจเราอย่ามีเหตุมีผลที่ท่วมท้นหัวใจเราได้มากรูปราคะรูปราคะในส่วนที่เกิดอยู่กับตัวเรามีส่วนทำให้เรานั้นเสียหลักได้ ช่ว่าร้ายหนักยิ่งกว่าน้ำท่วม depression เอมี่เข้าไปอีกถ้ากิเลสตัณหามันท่วมใจเราถ้าอำนาจแห่งความโลภความโกรธความหลงมันท่วมใจเรามันก็ยิ่งหนักเข้าไปกับสิ่งเหล่านี้ไม่รู้กี่กับกี่กันกี่พบกี่จาดกี่สงไขมันถึงจะหมดมันถึงจะหยุดมันถึงจะไม่กำเริบด้วยความเข้าใจอย่างนี้แหละจึงต้องเฝ้าฝึกปฏิบัติกันเข้าใจว่าวันนี้มีผู้ฟังแต่ไม่มีท่านผู้ใดถามยังเหลือเวลาแค่5นาทีใช้โอกาสและต่อไปก็เป็นสิ่งที่ตั้งใจว่าเปิดเทปพระแม่ครูอาจารย์มหาบัวท่านได้ยินได้ฟังแล้วก็ได้นำไปสู่การปรับปรุงแก้ไขทางใจเราได้มากขึ้นน้ำกามราคะกามตัณหามันท่วมหัวใจคนเสียหลักมามากต่อมากเดือดร้อนมามากต่อมากวุ่นวายสับสนมามากต่อมากไม่รู้กี่กับกี่กันน้ำตัวนี้ก็เรียกไม่มีขอบไม่มีเขตทะเลยังมีฝั่งแต่ว่ากามตัณหานี่ไม่มีฝั่งถ้าไม่ได้ตั้งใจจะแก้จะปรับที่สุดก็มีแต่หาเศษหาเลยจนกลายเป็นเรื่องของคำว่ามีแพ้เป็นมีตำหนิที่สุดก็มีวัวสันหลังหวาเกิดขึ้นก็ไม่มีความเป็นปกติถ้าเป็นเช่นนี้จึงต้องแก้ต้องปรับอาศัยหลักของความอดทนอาศัยหลักของความอดกลั้นเป็นหลักที่ข่มใจเราให้ชนะได้ด้วยการเฝ้าฝึกปฏิบัติจิตมันเย็นจิตมันสงบลงว่ามีเหตุมีผลมันก็มากขึ้นเจริญพรเชิญถามมาได้เลย
15: เรียนถามว่านะคะผู้ปฏิบัติธรรมเนี่ยนะคะมักจะมีหิริโอตปะฉะนั้นในทางโลกเนี่ยก็จะมองดูเหมือนเป็นผู้แพ้กับผู้ที่ไม่สนใจปฏิบัติธรรมเพราะบุคคลประเภทหลังเนี่ยมักประพฤติปฏิบัติแต่ในทางที่ตรงกันข้ามนะ
14: พอเป็นธรรมดามันก็ต้องมี
15: คือเขาทำได้ทุกอย่างโดยวิธีใดก็ได้ให้ได้มาในสิ่งที่เขาต้องการก็เลยดูเหมือนว่าโลกส่วนใหญ่ทุกวันนี้อธรรมก็จะชนะธรรมะทั้งที่ความจริงก็ผู้ปฏิบัติธรรมเนี่ยก็ไม่ต้องการที่จะต่อสู้ในทางที่ผิดนี้ทำปัญหาก็คือว่าทำอย่างไรให้ผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมไม่ต้องเป็นผู้แพ้อย่างทุกวันนี้นะคือสามารถเจริญก้าวหน้าได้ทั้งทางโลกและทางธรรมค่ะเรียนถามแค่นี้ค่ะ
14: ก็พยายามมองให้กว้างๆไว้ว่าถ้าฮิริโอตปะมันมีอยู่ในใจคนแล้วยังไงเสียมันก็มีอาจจะมีความแพ้เป็นเบื้องต้นแต่ว่าที่สุดมันจะเป็นผู้ชนะเพราะรู้ว่าเมื่อความทุกข์ยังไม่ให้ผลก็ยังมีความรู้สึกร่าเริงเบิกบานอยู่แต่เมื่อที่สุดแล้วความทุกข์มันจะให้ผลเหมือนกับตอนที่มันยังไม่สุกมันก็ยังไม่มีรสมีชาติในเรื่องที่จะให้ฮิริโอตปะเป็นฝ่ายแพ้นั้นมันก็เป็นเรื่องที่หาได้ยากหาได้ลำบากมันต้องมองให้ลึกๆลงไปว่าฮิริโอตปะคือความละอายความเกรงกลัวต่อบาปกรรมถ้ามีอยู่ในใจผู้ใดผู้นั้นย่อมไม่เดือดร้อนทั้งกลางวันและกลางคืนส่วนผู้ที่ขาดฮิริโอตปะแล้วแม้จะได้มาก็ได้มาด้วยคำว่าร้อนรนกระวนกระวายเป็นบุคคลที่เรียกว่าหัวสันหลังหวาไม่ต้องกลัวว่าจะเป็นผู้แพ้ขอให้มีคุณธรรมฮิริโอตปะจริงๆแล้วจะเป็นบุคคลที่ชนะทุกเรื่องทุกอย่างมองโลกด้วยความสงสารมองโลกด้วยความเข้าใจ แล้วที่สุดก็จะรู้ว่าเขาตาบอดเขาตาไม่ดีแล้วเดี๋ยวเขาก็ต้องได้รับผลแห่งกรรมนั้นเชื่อแน่ในกฎแห่งกรรมไม่ได้เชื่อเหตุอื่นใดว่าทำอย่างไรก็ต้องได้อย่างนั้นอาจจะต้องยอมรับว่าบางทีมันยังไม่ออกลูกออกดอกออกผลมายังไม่รู้ว่ามันจะเปรี้ยวหรือมันจะหวานหรือมันจะอย่างไรจะขมต้องทำต้องใช้เวลาแต่ต้องมองให้กว้างว่าในยุคไหนสมัยไหนก็ตามถ้าทำมันมากกว่าแล้วมันอยู่กันได้ที่มันอยู่ได้ทุกวันนี้แสดงว่าทำมันมากกว่าทำมันน้อยกว่าคนที่มีฮิลิโอตปามากกว่าคนที่ขาดฮิลิโอตปาน้อยกว่าจึงจะอยู่ได้มองให้เห็นจริงๆลงไปว่าถ้าร่างกายนี้ส่วนมากมันไม่ดีแล้วมันก็อยู่ไม่ได้แต่ถ้าส่วนน้อยมันเสียบ้างก็อยู่กันได้ต้องมองให้ลึกๆลงไปไม่เป็นไปในลักษณะเข้าข้างหรือในความรู้สึกตัวเองอย่างเดียวต้องมองโลกว่าถ้าส่วนดีมันอยู่คือส่วนดีมันมากแล้วมันจะอยู่ได้ถ้าส่วนดีมันน้อยแล้วมันจะอยู่ไม่ได้อยู่แล้วน้ำน้อยย่อมแพ้ไฟในโลกของการอยู่ได้ทุกวันนี้มันก็ต้องมีส่วนดีมีส่วนดีอย่ามองว่ามันไม่ดีมันดีที่มีฮิลิโอตปาเนี่ยมันอยู่กันได้ทุกวันนี้เพราะคนมีฮิลิโอตปาโดยส่วนมากส่วนน้อยมันก็ไม่มีมันก็ประเดียวประดาวมันปฏิบัติไม่จริงพอปฏิบัติไม่จริงมันก็แพ้มันต้องจริงมันต้องเลยตายฟากตายมันก็ชนะคอยมีฮิลิโอตปาที่ขึ้นใจฝังใจจริงๆอย่าปล่อยสิ่งอื่นเข้ามาแทรกอย่าระแวงอย่ากลัวอย่าสงสัยถ้าเราปลูกฮิลิโอตปาเกิดขึ้นกับใจได้แล้วมันจะเป็นคุณธรรมที่คุ้มครองทั้งโลกนี้ให้อยู่เย็นเป็นสุขมีความอยู่เย็นเป็นสุขหากเรามีฮิลิมีโอตปามันจะทำให้เรานั้นแน่ใจและมั่นใจตัวเองว่าคำสอนพุทธเจ้าไม่เคยเป็นหมันทุกยุคทุกสมัยกลัวว่าเราทำไม่จริงปฏิบัติไม่จริงเราก็จะแกรงใจหรือสงสัยในเรื่องฮิลิโอตปาไม่ต้องกลัวว่าฮิลิโอตปาจะไม่ชนะฮิลิโอตปานั่นเป็นของจริงเป็นของแท้ศาสดาของเรานั่นเป็นผู้บริสุทธิ์ตราบอย่างไรก็เป็นอย่างนั้นถ้าแพ้เป็นที่ใครคนนั้นก็รู้อาจจะดูว่าเป็นคนชนะอาจจะดูว่าเป็นคนที่ไปได้เร็วไปได้ไวแต่อย่าลืมว่าที่สุดก็คือมันโกรงมันโปร่งมันข้างในมันไม่มีอะไรมันก็อยู่ได้ไม่นานนาคารมันไม่ดีรากแก้วมันไม่ดีรากฝอยมันไม่ดีพอมันก็ไปเหมือนกับต้นไม้ที่มันเกิดเชิงเขามันโตได้ไปเดียวประดาวเดียวมันก็ยังว่านะถ้ามันโค่นมันหักมันก็โค่นหักได้ง่ายแต่มันก็แตกตัวได้ง่ายให้เชื่อในคุณธรรมของพุทธเจ้าว่าฮิลิโอตปานี่ทำให้อยู่ได้ในส่วนที่อยู่ได้แบบขาดฮิลิโอตปาก็อยู่ได้แต่อยู่ได้ชั่วครู่ชั่วยามชั่วขณะแต่เมื่อผลออกมาจึงรู้ว่ามันหมดแบตเตอรี่แล้วข้าวสารมันหมดแล้วคุณธรรมในใจมันไม่มีแล้วมันก็เหมือนกับต้นไม้ที่ขาดน้ำมีสภาพอย่างนั้นคนที่ขาดอิริโอตปาก็จะหาความยิ้มแย้มแจ่มใสได้ยากมีความทุกข์ทั้งกลางวันและกลางคืนหาได้มีความเบิกบานร่าเริงในใจไม่ด้วยเหตุนี้ให้มั่นใจในคุณธรรมให้เชื่อมั่นลงไปว่าถ้าเราปฏิบัติจริงปฏิบัติจังแล้วเราไม่ต้องกลัวเป็นคนแพ้แต่การปฏิบัตินั้นต้องรอบคอบต้องละเอียดในการปฏิบัติธรรมเช่นการเลี้ยงสุนัขถ้าเลี้ยงสุนัขแล้วทำให้มันเลอะทำให้มันสกปรกไม่รับผิดชอบคนอื่นก็เป็นภาระเลี้ยงแมวก็เหมือนกันเลี้ยงสุนัขก็เหมือนกันถ้าเลี้ยงแล้วไม่รับผิดชอบเจตนาดีบริสุทธิ์ตั้งใจดีกับสัตว์แต่ถ้าเราไม่รับผิดชอบกลายเป็นสร้างความมีขยะทำให้มีความสกปรกเกิดขึ้นถ้าเรียกว่าเจตนาดีแต่กลายเป็นเรื่องไม่รับผิดชอบในการกระทำของตัวเองอย่างนี้เรียกว่าปฏิบัติธรรมไม่จริงจังและไม่จริงใจแม้การอื่นใดก็เหมือนกันที่เราต้องแสดงออกว่าเป็นความดีนั้นต้องรับผิดชอบมันถึงจะได้ในลักษณะฮิลิโอตปาที่แท้จริงถึงบางครั้งก็รู้อยู่แก่ใจว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายแต่เราก็พยายามที่จะให้ความละเอียดกับตัวเราเกิดขึ้นให้ได้มากๆพยายามมองโลกว่าถ้ามันดีโดยส่วนมากมันอยู่ได้ถ้าดีโดยส่วนน้อยมันอยู่ไม่ได้อยู่แล้วพยายามมองให้เป็นสากลมองให้กว้างฮิลิโอตปาเนี่ยเป็นคุณธรรมที่ทำให้อยู่ได้ในสังคมคุ้มครองโลกให้อยู่เย็นเป็นสุข ทั้งปัจจุบันและอนาคตแม้ส่วนอื่นใดที่เรารู้ว่ามันดีและเจริญเติบโตและรวยหรือไวหรืออะไรที่สุดก็มีปัญหาตามมาเพราะฐานมันไม่ดีและข้างในมันก็ไม่ดีซ้ำไปด้วยก็เรียกว่ามีแต่เรื่องคำว่าแพ้เป็นหรือที่สุดก็กลายเป็นบาดทะยักความเข้าใจในคุณธรรมนั้นจะต้องละเอียดและรอบคอบกับการรับผิดชอบทั้งการกระทำคำพูดของตัวเองและรับผิดชอบในสังคมที่มีอยู่แม้เราตั้งใจดีปรารถนาดีหวังดีเราก็พยายามให้ใช้คุณธรรมมิลิโอตปาให้มากๆและใช้ความละเอียดของความดีของเรานั้นจะเป็นผลทำให้เราเป็นผู้ชนะที่ไม่ต้องกลับแพ้ส่วนการชนะของผู้ที่ไปได้เร็วไปได้ไวไปได้ไกลได้ประเดียวประดาวเดียวก็จบกันง่ายๆแล้วก็จบลงในสิ่งที่ดูแล้วไม่น่าจะมีอะไรไม่น่าจะได้อะไรแล้วไม่มีอะไรที่เป็นสาระซ้ำไปด้วยเคยโด่งเคยดังเคยเด่นเคยแล้วที่สุดก็เงียบหายไปซึ่งต่างกันกับคุณธรรมที่มีอยู่ในใจของบุคคลถ้าบุคคลมีคุณธรรมในใจแล้วยิ่งไกลยิ่งไกลยิ่งดูดยิ่งดื่มยิ่งยุคสุดท้ายยกสุดท้ายยิ่งมีอะไรที่เป็นหลักเป็นฐานเป็นที่ดูดดื่มหัวใจคนเพราะอำนาจฮิลิโอตปรานี่แหละจะทำให้โลกนี้อยู่ได้และอยู่ได้ทุกวันนี้ก็เพราะฮิลิโอตปายังมีคนส่วนมากมีคุณธรรมข้อนี้อยู่มีคนส่วนน้อยที่ยังเป็นอยู่จึงมีลักษณะอยู่กันได้แต่ที่สุดคนส่วนน้อยนี่ก็อยู่ไม่ได้แหละเพราะฐานมันไม่ดีรากมันไม่ดีรากแก้วไม่ดีรากฝอยไม่ดีแถมก็ยังข้างในไส้มันเน่าไส้มันเสียแล้วมันก็ย่อมมีผลในทางปฏิบัติขออนุโมทนาขอบบุญขอบคุณที่สงสัยที่ขัดข้องเจริญพรก็มีอานิสงส์ข้อที่หนึ่งก็จะทำให้เราแกร่งเราแข็งถ้าเราสุขภาพพร้อมถ้าสุขภาพเราไม่ดีพอแล้วก็มันก็ทำไปดูเป็นการทรมานมากกว่าต้องดูต้องสังเกตสังขารเจ้าของร่างกายของตัวเองสุขภาพของตัวเองถ้ามันมีลักษณะที่เลือนล้นเลือหลายประเภททนไม่ไหวจริงๆก็รู้ว่าสังขารมันไม่พร้อมเหมือนกันใจมันพร้อมใจมันสู้แต่มันก็ออกอาการมาเป็นเวทนามันรุนแรงเวทนามันครอบงำเราก็ต้องรู้ตัวเองว่าแค่ไหนอย่างไรอานิสงส์นั้นรู้อยู่มันมากแต่มันทำได้ยากถ้าเราไม่ฝึกให้ชำนิชำนาญจริงๆค่อยเป็นค่อยไปมันก็ได้แต่มันที่สุดมันก็เลิกก็ดื้อๆนี่คือมันกินข้าวคำใหญ่เกินไปมันเคี้ยวยากมันเคี้ยวลำบากแล้วมันก็มีปัญหาเรื่องระบบลำไส้ถ้าเป็นเช่นนี้การที่เราจะถือเนสัชชิกได้นั้นนั่งทั้งคืนได้คือไม่มีกิริยาบทอื่นใดคือไม่นอนได้แต่นั่งยืนเดินนั่งยืนเดินนั่งยืนเดินคือไม่นอนลงกับพื้นอย่างนี้ถือว่าเป็นการทำให้จิตใจเราแกร่งเราแข็งแต่ค่อยเป็นค่อยไปไม่ใช่จู่จู่เราก็จะมาทำเลยจะต้องอาศัยวันเวลาค่อยๆเพียรพยายามอย่างต่อเนื่องแล้วที่สุดเราก็จะง่ายก็เป็นสิ่งที่มีประโยชน์และมีนิสงมากแต่ต้องสังเกตสังขารเจ้าของเจริญพร
16: แต่เพื่อนบอกว่านะคะนั่นแหละคือมารถ้าเผื่อเราผ่านนี่ไปได้แล้วเขาบอกว่าก็ต่อไปนี้ก็จะได้นั่งตลอดคืนร่างกายเขาก็ไม่ค่อยแข็งแรงจริงไหมคะหลวงพ่อ
14: มันก็ใช้เวลามันก็นั่งได้ตลอดแต่ต้องใช้เวลาต้องใช้เวลานิดหนึ่ง
16: อ๋อเกี่ยวกับสุขภาพไม่ใช่เกี่ยวกับมา
14: อันนี้เรื่องสำคัญอย่างยิ่งต้องดูสุขภาพตัวเองด้วยถ้าสุขภาพเราไม่ให้แล้วมันก็ทำได้แต่มันก็ไม่แกร่งไม่แข็งพอต้องสังเกตต้องค่อยเป็นค่อยไปต้องดูวาระธาตุขันธ์เจ้าของแต่ไม่ใช่เข้าข้างเจ้าของจนกลัวว่าจะไปไม่รอดกลัวจะรอดไม่ได้ไม่ใช่กลายเป็นคนที่ยอมแพ้ตั้งแต่ยกแรกนะต้องฝืนต้องข่มต้องข่มต้องฝืนแล้วที่สุดเห็นว่าจะไม่ไหวจริงก็ต้องลุกไปพักแล้วก็ต่อจะได้ไม่เป็นการเข็ดทีเดียวแล้วเลิกเลยนะ
16: ก็ตั้งด้านมาก็เลยไม่กล้าถามค่ะหลวงพ่อ
14: ถามได้เลยไม่เป็นไรถามได้เลย
16: ต้องมาหน้าต่อไปแต่ทีนี้เพื่อนบอกว่าให้อธิษฐานจิตค่ะนี่อธิษฐานจิตกับคำขอเนี่ยหมายถึงมันเหมือนกันไหมคะหลวงพ่ออ
14: ธิษฐานคือความตั้งใจ ขอความตั้งใจที่มีอยู่ที่ตั้งใจจะปฏิบัติทั้งคืนขอความตั้งใจนี้สำเร็จก็เป็นลักษณะอธิษฐานซึ่งต่างกับขอเฉยๆโดยไม่ต้องทำอะไรคำว่าขอได้ไม่ได้ทำอะไรนะขอนั่นขอนี่ขอไปเรื่อยขอดาบไปเรื่อยต่างกันคำว่าอธิษฐานคือตั้งใจจะนั่งตั้งใจจะไม่นอนทั้งคืนก็คือความอธิษฐานคือมีเป้าและมีจุดยืนของตัวเองใช้ความพยายามฝืนแล้วก็ข่มไปแล้วก็เอาชนะได้ทุกรูปแบบนะ
16: อ๋อค่ะที่ถ้าเราทำไปไม่ถึงคำอธิษฐานนั้นล่ะคะจะบาปไหมคะ
14: ไม่เป็นไรเพราะเราตั้งใจดีที่สุดมันได้สุดแค่สุดแค่นั้นนะ
16: ค่ะ
14: มันสุดแล้วมันไม่ได้มันก็สุดความสามารถเราก็ถือว่าต้องเข้าใจตัวเองว่ามันเหลือวิสัยแล้วนะ
16: ค่ะ
14: แต่เราก็อย่าหยุดวันต่อไปเราก็ทำอีกพยายามไปเรื่อย
16: ๆ
14: สู้ความพยายามเราไม่ได้ใช้คะแนนเก็บไม่หยุดไม่หย่อน
16: แม่ถามยาวหน่อยหลวงพ่อทีนี้มันก็ติดพันกันสมมติว่าเราที่ส่วนกุศลแล้วนะคะเราก็ขอพรเนี่ยเขาเรียกอธิษฐานจิตหรือขอคะขอพรจากที่เราบวชเราทำบุญแล้วอุทิศส่วนกุศลแล้วเนี่ยเราก็ขอพรต่อพระเนี่ยค่ะสมมตินั่งหน้าพระเนี่ยกลางคืนอย่างเงี้ยค่ะ
14: ก็ขอก็คือขออธิษฐานก็คืออธิษฐานขอก็หมายถึงว่าขอได้นิสงจากสิ่งที่เราทำแล้วขอเนี่ยขอได้นิสงจากสิ่งที่เราทำแล้วที่เป็นทานเป็นศีลเป็นภาวนานี่คือขอตั้งใจไว้อย่างนั้นเชื่อเลยว่าแรงอธิษฐานคือแรงตั้งใจของตัวเองเลยนะคือเขียนเป้าไว้แล้วขีดไว้แล้วว่าจะเอาอย่างนั้นนะต้องเอาถ้าไม่เหลือวิสัยก็จะชนะใจเจ้าของได
16: ้ทีนี้เรากิเลสมันมี

0: อยู่ด้วยสังคมอย่างนี้มันก็ถือว่าทุกคนก็เหมือนกันนั่นแหละว่าจะต้องให้มันดีขึ้นให้มันสำเร็จขึ้นให้มีความสุขอันนี้คือความเข้าใจในการอยู่ในโลกสมมุติมันก็ต้องอย่างนี
1: ้ค่ะ
0: แต่ตัวกิเลสก็คือไม่เข้าใจนะคือไม่เข้าใจแล้วก็ไม่ทำเหตุให้มันดีแล้วมันก็มีแต่ขอลูกเดียวมันก็ทำให้เราเป็นบาปก็คือเราเดือดร้อนนั่นนะคือไม่ลงทุนแต่ก็คอยได้แล้วก็อยากได้แต่เหตุมันไม่ดีมันก็ถึงจะเป็นสิ่งที่ทำให้เราเศร้าหมองแต่ถ้าเราเข้าใจและตั้งใจที่จะให้ได้และให้ได้ดังที่เราตั้งใจแล้วมันไม่ได้ดังใจเราก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เราเข้าใจก็ไม่เดือดร้อนในที่สุดเราเข้าใจว่าเราต้องให้มันดีขึ้นในสามีภรรยาบุตรธิดาครูอาจารย์ลูกศิษย์พยายามให้มันดีขึ้นแต่ถ้ามันดีได้เท่าไหร่เราก็ต้องเข้าใจว่ามันสุดความสามารถของเราแล้วอย่างนี้มันก็เป็นเรื่องที่ไม่เป็นกิเลสมันไม่ได้เศร้าหมองอะไรกับสิ่งเหล่านี้คือทำอย่างคนที่เข้าใจไม่ได้ขอหรืออย่างคนที่ไม่เข้าใจ
1: ค่ะกับมนัสการขอบพระคุณท่านมากค่ะ
0: เชิญพรนี่คือสิ่งที่เป็นคำถามตัวอย่างวันนี้ก็คงเป็นการบุญกุศลในข้อปฏิบัติของแต่ละคนเมื่อก่อนทำก็ให้เข้าใจขณะทำก็ให้เข้าใจหลังทำแล้วต้องทำความเข้าใจสิ่งนั้นและจะรู้ตื่นลึกหนาบางในสิ่งที่จะพึงมีพึงเป็นพึงได้กับตัวเองเรียกว่าเปิดใจกว้างๆทำใจให้กว้างๆขึ้นพยายามมองโลกในหลายๆแง่หลายๆมุมมองของเราก็พยายามมองให้มันได้ทุกเหตุทุกปัจจัยว่ามันอยู่ได้เพราะส่วนมากนะถ้าส่วนมากมันดีแล้วมันอยู่ได้ถ้าส่วนมากมันไม่ดีแล้วมันอยู่ไม่ได้มันกับต้นไม้ทั้งต้นถ้าถูกตัดเข้าไปถูกฟันเข้าไปจนค่อนแล้วมันอยู่ไม่ได้มันหักนะแต่มันมีนิดๆหน่อยๆอย่างที่ไปเอาขี้ยางขี้อะไรนั้นก็ไปเอาสิ่งที่มีอย่างต้นไม้เอายางนะมันก็เอาจากเล็กๆน้อยๆมันก็อยู่กันได้เพราะส่วนน้อยมันไม่ได้มีอะไรมันเป็นเพียงผิวเผินมันก็อยู่ได้แม้จะดูว่าขูดรอบต้นแล้วมันยังอยู่ได้เพราะมันเอานิดๆหน่อยๆต้นมันก็อยู่ได้ชั้นใดก็ดีในโลกแห่งความจริงนี้ก็คุณธรรมนั้นทำให้โลกอยู่ได้ทุกวันนี้แม้จะมีความรู้สึกว่ามันสับสนแม้รู้สึกว่ามันเดือดร้อนแม้รู้สึกว่าอะไรอย่างนี้มันเป็นเพียงเล็กๆน้อยๆเท่านั้นเองนะที่เรามองดูถ้าส่วนมากมันเป็นดังที่เราคิดมันคงอยู่ไม่ได้โครงสร้างมันไม่ดีแล้วมันคงอยู่ไม่ได้โดยทั่วไปแล้วก็มีความปรารถนาดีมีความตั้งใจดีมีแรงอธิษฐานมีความตั้งใจดีจะทำให้ดีที่สุดแล้วมันก็ไม่ได้ดังใจก็มีอยู่แม้ส่วนอื่นใดหากจะเป็นการต่อสู้ด้วยหลักของการได้มาใดๆก็เป็นเรื่องที่มีเหตุมีผลแม้ที่สุดทำยอมชนะทำทุกเรื่องทุกอย่างแค่เรียกว่าน้ำน้อยยอมแพ้ไฟเป็นที่สุดที่เราอยู่ได้ทุกวันไม่มีอะไรกระเทือนมากมายเพราะมีส่วนน้อยของจังหวัดในเมืองไทยคือเดือดร้อนในน้ำท่วม10กว่าจังหวัดอย่างนี้เมืองไทยเรามีตั้ง70กว่าจังหวัดมันก็ไม่ได้ท่วมมันก็ยังแล้งอยู่พวกเราก็เลยอยู่เฉยๆแต่อีกส่วนหนึ่งมันก็เดือดร้อนแต่มันส่วนน้อยคือเพียง10กว่าจังหวัดมันก็เดือดร้อนแต่มันเดือดร้อนมากในเฉพาะ10กว่าจังหวัดนั่นแหละแต่ว่าอีกตั้ง60 50กว่าจังหวัดมันก็60กว่าจังหวัดก็ยังไม่มีอะไรก็ยังพออยู่กันได้ท่านก็พยายามมองโลกด้วยความเข้าใจให้ลึกซึ้งลงไปว่าทำนะจะฝังใจลงไปแล้วมันจะชนะธรรมทุกแง่ทุกมุมแต่ต้องใช้เวลาไม่ใช่เอาความรู้สึกเจ้าของมันตัดสินว่าจะต้องอย่างนั้นอย่างนี้หรือจะต้องเร็วไวจะต้องนั่นไม่ได้นะเลยเวลาเอาอนุญาตได้เลยเอาต่อเจริญพร
1: กราบนมัสการหลวงพ่อเจ้าค่ะลูกจะกลับขอถามนะคะขณะที่ปฏิบัตินะคะแล้วเห็นแสงสว่างขณะที่เห็นแสงสว่างไม่ทราบว่าจะกำหนดจิตยังไงเจ้าคะ
0: พอกำหนดอย่างไรก็กำหนดอยู่อย่างนั้นนะมันก็เกิดขึ้นเห็นจิตสงบแล้วมันก็สว่างขึ้นถ้าเรากำหนดอยู่อย่างไรเบื้องต้นก็ไปกำหนดอยู่อย่างนั้น
1: ก็ภาวนาไปเรื่อยๆ
0: ภาวนาไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็หายไป
1: พอหายไปแล้วก็จะเป็นเหมือนคลื่นแต่ว่าจะเป็นวงกลมแล้วก็เร็วๆเจ้าค่ะแล้วไม่ทราบว่าจะให้ดำเนินลูกไม่ทราบว่าจะ
0: กำหนดไปเรื่อยๆมันจะมีอะไรเกิดขึ้นหรือกำหนดไปเรื่อยๆสว่างมาสว่างก็ไปวงกลมมาเดี๋ยววงกลมก็ไป ให้เรากำหนดภาวนา

0: นาไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยพอรู้แล้วก็กำหนดภาวนาไปเรื่อยเรื่อยสิ่งเหล่านี้เป็นการปรุงแต่งของจิตการปรุงขึ้นมาเราก็ไม่สนใจมันเราก็กำหนดของเราเรากำหนดอย่างไรอยู่เราก็กำหนดอย่างนั้นจนที่สุดแล้วมันก็จะไม่มีอะไรทั้งนั้นแหละเรียกว่าไม่ทิ้งคำบริกรรมง่ายถ้าทิ้งแล้วมันเป็นหลงกับแสงสว่างเป็นหลงกับวงกลมที่เป็นลักษณะจุดดำๆบ้างจุดขาวๆบ้างมันก็ไปอยู่กับแค่นั้นจิตมันก็ถอนออกมาแล้วถอนออกมาแล้วมันก็หากมันเปลี่ยนแปลงเร็วมันก็ทนไม่ได้เหมือนกันมันเจอของดีถ้ามันเจอของไม่ดีมันเกิดขึ้นมันก็ทนไม่ได้เหมือนกันนั่นจึงไม่ต้องสนใจอะไรมากมายทั้งสิ่งที่สว่างแล้วก็ทั้งที่เป็นอาการที่เป็นนิมิตเป็นเครื่องหมายดำๆขาวๆเป็นเส้นๆก็ทั้งหมดไม่ได้สนใจทั้งนั้นแหละ
1: เจ้าค่ะ
0: กำหนดภาวนาเราไปเรื่อย
1: ต้องภาวนาไปเรื่อยๆแล้วเจ้าค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ที่สุดมันจะเหลือความว่างสว่างงบสงบเย็นอยู่
1: แล้วทุกครั้งที่พอเลิกเสร็จแล้วแล้วก็วันต่อไปครั้งต่อไปที่เราจะปฏิบัติก็กำหนดอย่างนี้เหมือนเดิมเจ้าค่ะ
0: เบื้องต้นต้องอย่างนี้เหมือนเดิมทุกครั้งทุกคราวทั้งผู้เก่าและผู้ใหม
1: ่เจ้าค่ะ
0: จะรู้ว่าใจเราอยู่แล้วยังไงก็ได้ทีนี้หมดรู้ว่าใจเราอยู่แน่ละไม่มีอะไรแล้วมันก็อะไรเข้ามามันก็เดินปัญญาตามไปเรื่อยเรื่อยได้พอหยุดแล้วก็หยุดได้ทันทีจิตมันมีกำลังแล้วมีอะไรเข้ามามันก็ได้ทั้งนั้นแหละทั้งผู้เก่าผู้ใหม่ต้องกำหนดอย่างนี้เป็นเบื้องต้นเหมือนกับที่จะสร้างบ้านเนี่ยจะต้องมีการวางรากฐานบ้านให้ดีซะก่อนค่อยมาสร้างโครงขึ้นต้องตอกเสาเข็มวางรากฐานที่จะเป็นฐานแผ่ด้วยว่าตอกเสาเข็มก็ต้องทำทุกหลังทุกนั่นน่ะมันถึงจะอยู่ได
1: ้เจ้
0: าค่ะในลักษณะฐานแผ่หรือลักษณะตอกเสาเข็มต้องทำภาวนาก็เหมือนกันต้องตอกองค์ภาวนาให้อยู่ซะก่อนแล้วทำให้อยู่ซะก่อนแล้วค่อยกำหนดเดินปัญญาได้ทุกแง่ทุกมุมนั่นแหละอะไรจะเข้ามาอะไรจะเกิดขึ้นมันก็จะรู้อ๋อนี่ลักษณะของปัญญามันเกิดขึ้นแล้วนะ
1: การที่น้อมจิตระลึกถึงพระคุณของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์น้อมจิตหมายถึงว่าจิตเราคิดแต
0: ่ลูก
1: ไม่เข้าใจคำว่าน้อมจิตเจ้าค่ะ
0: นึกถึงความดีของท่านนะนึกถึงความดีของท่านนึกถึงความดีของพ่อของแม่ว่าท่านดีอย่างไรกับเรานึกถึงคุณงามความดีของครูบาอาจารย์ท่านดีอะไรอย่างกับเรานึกถึงพระพุทธเจ้าท่านดีเกินกว่าพ่อกว่าแม่ดีเกินกว่าคนอื่นใดในโลกท่านดีอย่างไร
1: เจ้าค่ะ
0: เราก็จะเห็นคำว่าพระมหากรุณาธิคุณพระบริสุทธิ์ที่คุณและพระปัญญาคุณที่แท้เราจะได้เข้าใจมากขึ้น
1: คือ
0: น้อมนึกถึงความดีของท่าน
1: เจ้าค่ะ
0: ที่เราอยู่ได้ทุกวันนี้เพราะมันมีที่มาที่ไปที่ทำให้เราอยู่ได้ถึงความดีว่าที่เราได้เกิดมาก็ดีแล้วที่เราได้มีชีวิตอยู่ก็ดีแล้วที่เราจะได้ต้องสร้างบารมีต่อไปพอตายไปแล้วเราไม่มีโอกาสได้ทำความเพียรถึงมรรคผลนิพพานได้ตายไปแล้วเราไม่มีโอกาสได้สร้างความดีเช่นกับเป็นมนุษย์ก็นึกถึงความดีของการเกิดมาเป็นมนุษย์นั่นแหละ
1: เจ้าค่ะกราบขอบพระคุณหลวงพ่อเจ้าค่ะ
0: พยายามตั้งใจรักษาดีเพิ่มดีรักษาดีเพิ่มดีขออนุโมทนาทุกคู่ทุกคนที่ตั้งใจที่เป็นบุญเป็นกุศลความจริงเวลาก็เหลือเพียง15นาทีถ้าท่านผู้ใดจะมีรายการต่อก็คงต้องต่อตามระเบียบที่จริงเราเลยเวลามานี้ขอความกรุณาความเมตตาของทุกคนไม่เป็นไรสั้นบ้างยาวบ้างก็มีบางวันก็จะต้องชดเชยโดยการให้ฟัง1ชั่วโมงครึ่งชั่วโมงก็สลับกันไปที่เห็นว่าความคิดที่มีอยู่ก็หลากหลายถ้าเราไม่มีครูมีอาจารย์ไม่มีหลักจริงๆเราก็เสียหลักประเภทสร้างบ้านบนอากาศมันก็อยู่ได้เหมือนกันแต่มันไม่นานสร้างบ้านบนแพก็อยู่ได้เหมือนกันแต่มันไม่มีคำว่านิ่งมันโยกไปโยกมาที่สุดมันก็ไม่ทนถ้ามันโยกมันไหวได้มันก็ไปไม่รอดอยู่แล้วเหตุนี้จึงต้องอาศัยคำว่าบริกรรมภาวนาเบื้องต้นซะก่อนเห็นว่าเราเก่าหรือเห็นว่าเราใหม่อยู่ทั้งเก่าและใหม่จำเป็นต้องกำหนดโดยเฉพาะการกำหนดไว้ที่ลมหายใจเข้าหายใจออกพระพุทธเจ้าโดยส่วนมากพระอรหันต์โดยส่วนมากพระปัจเจกพุทธเจ้าโดยส่วนมากพระอนุพุทธเจ้าโดยส่วนมากท่านก็กำหนดไว้ที่ลมเอาความรู้สึกไปไว้ที่ลมหายใจเข้าหายใจออกมากน้อยก็ให้กำหนดไว้จะทำให้เราละเอียดและแน่นมั่นคงในการเฝ้าฝึกปฏิบัติตัวเองหลักปัญญาเราก็จะละเอียดขึ้นข้อปฏิบัติของเราก็จะละเอียดขึ้นการแสดงความเป็นเจ้าของแม้แต่สุนัขก็แสดงความเป็นเจ้าของ ไม่ว่าจะมนุษย์อย่างเราเราท่านๆเลยแสดงความเป็นเจ้าของห่วงพื้นที่ห่วงที่อยู่อาศัยรับผิดชอบที่อยู่ของตัวเองใครจะมาข้ามเขตก็ไม่ได้ป้องกันแม้แต่สุนัขต่อสุนัขสุนัขกับแมวก็ต้องไล่มันเป็นธรรมะโดยธรรมชาติของสัตว์มีสัญชาตญาณกันแสดงออกซึ่งความเป็นเจ้าของในพื้นที่อาจจะเป็นเพียงการขู่หรือแสดงอำนาจนิดๆหน่อยๆก็พอใจนะแมวก็ไปแล้วนะแมวก็ทำท่าจะสู้แต่ดูแล้วว่าแมวมันกำลังน้อยกว่ามันก็ต้องวิ่งขู่ไปวิ่งขู่ไปแต่สุนัขมันตัวใหญ่มันก็ทำเล่นๆหยอกๆไปถ้าสุนัขมันเอาจริงเป็นอันตายทันทีเพราะแมวตัวเล็กๆแค่นี้แมวมันก็ยังไม่ยอมนะแต่สุนัขมันเอาจริงมันก็กัดคอทีเดียวก็เรียบร้อยเลยนะนี่คือลักษณะของการไม่ยอมง่ายๆแม้แต่ตัวเล็กก็ไม่ยอมตัวใหญ่ก็ไม่ยอมนะลักษณะของการแสดงออกซึ่งการรับผิดชอบใดๆล้วนแล้วเป็นเรื่องของสัญชาตญาณของมนุษย์และสัตว์โดยทั่วไปฝ่ายธรรมก็รู้ว่ามีความเมตตาอย่างไรฝ่ายธรรมก็รู้ว่าขาดความเมตตาอย่างไรใจนั้นจึงเปิดกว้างกับการที่จะรับผิดชอบละเอียดสุขุมกับการที่จะรับผิดชอบเมื่อคุณธรรมฝังใจเมื่อคุณงามความดีฝังใจคนแล้วก็การรับผิดชอบใดๆก็จะละเอียดและสุขุมไม่ก่อเกิดการจองกรรมจองเวรไม่ก่อเกิดการเบียดเบียนตนและเบียดเบียนคนอื่นด้วยการกระทำและคำพูดเห็นความละเอียดของความรู้สึกเจ้าของรู้ความลึกซึ้งของตัวเองถ้าทำนั้นเกิดขึ้นกับใจแล้วจะมีลักษณะเป็นอย่างนั้นโลกที่อยู่ได้ทุกวันนี้เพราะธรรมมันเกิดขึ้นโดยส่วนมากหากจะมีบ้างโดยส่วนน้อยก็พายก่อควรวุ่นวายในเรื่องของความเป็นอยู่หากเราจะเปรียบเทียบโดยเหตุโดยผลแล้วจะรู้ว่าโดยส่วนมากนั้นมีความเป็นอยู่ได้และได้อยู่กันแม้จะดีบ้างไม่ดีบ้างก็เป็นเรื่องของฐานะสภาพสิ่งแวดล้อมแต่ถ้าจะให้เท่าเทียมกันหรือเสมอกันคงเป็นไปไม่ได้มันผิดจากกฎธรรมชาติแต่เรื่องกฎกติกายังมีการยืดหยุ่นยังมีข้อแม้ยังมีข้อยกเว้นแม้ยังมีการเปลี่ยนได้อยู่ในสังคมหากใจนั้นยอมรับในการอยู่ร่วมกันก็จะมีเหตุมีผลการแสดงออกลักษณะของการรับผิดชอบชาติศาสนาสถาบันพระมหากษัตริย์ก็จะมากด้วยเหตุด้วยผลในความเข้าใจก็จะมากด้วยเหตุด้วยผลมากขึ้นถามว่าเวลาปฏิบัติจิตฟุ้งซ่านจะปฏิบัติอย่างไรประการที่หนึ่งก็พยายามหางานให้ตัวเองทำงานอื่นใดก็ได้ที่มันเพลิดเพลินอยู่ได้สิ่งที่ตัวเองชอบและพอใจที่สุดก็พยายามให้มันอยู่กับสิ่งนั้นงานนั้นหาทางออกให้กับตัวเองถ้ามันจิตฟุ้งซ่านประการที่สองก็มีโอกาสกับพูดคุยกับครูบาอาจารย์หรืออยู่กับใกล้ๆกับบุคคลที่ควรเชื่อถือได้อยู่ใกล้กับบุคคลพอที่จะเชื่อถือได้ได้พูดได้คุยกันประการที่สามซึ่งเป็นหลักถ้าเกิดความฟุ้งซ่านขึ้นมาในจิตขณะนั้นเราก็ต้องใช้หลักบริกรรมทีๆให้มันตัดกระแสถ้าขายมันห่างมันก็รอดได้แต่ถ้าขายทีมันรอดไม่ได้ท่านต้องบริกรรมสวดมนต์ทีเร็วๆไวๆแม้จะดูว่าอึดอัดหรือว่าฟื้นความรู้สึกบ้างก็ต้องทำใช้การบริกรรมภาวนาบทใดบทหนึ่งเช่นคำว่าพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธตั้งไว้ครึ่งชั่วโมง45นาทีบริกรรมให้เร็วหรือสวดอิติปิโสสวาขาโตสุปฏิปันโนพุทธคุณธรรมคุณสวดเร็วๆไวๆสวดกลับไปกลับมาแล้วมันก็หยุดเท่านั้นเองนี่เป็นการจัดกระแสด้วยการบริกรรมภาวนาเพราะถ้าเราไปทำอย่างอื่นมันก็ไม่อยู่แต่ทางออกที่ง่ายที่สุดก็คือหางานที่ชอบในขณะนั้นหรือว่ามีโอกาสได้พูดได้คุยในขณะนั้นก็ทำให้ระบายในทางที่ถูกที่ควรมันก็หยุดได้แก้ใจเจ้าของได้ แต่การหยุดทันทีโดยการบริกรรมก็เป็นสิ่งที่ทำได้แต่ก็เป็นสิ่งที่ทำได้ยากแต่ก็อาศัยความตั้งใจถ้าเกิดทุกเวทนาจะทำอย่างไรประการที่หนึ่งก็ดูเจ้าของว่าทนไม่ไหวก็ต้องเปลี่ยนละประการที่หนึ่งถ้าดูทนไม่ไหวจริงๆก็ต้องเปลี่ยนประการที่สองก็นั่งดูอาการที่มันเกิดขึ้นมันเกิดเวทนาตรงไหนมันเกิดที่กระดูกตรงไหนหรือมันเกิดตรงที่ความรู้สึกของเราเข้าไปยึดในกระดูกนั้นกระดูกมันปวดหรือว่าหนังมันปวดหรือว่าเอ็นมันปวดนั่งกำหนดดูที่ตรงนั้นเอาตัวรู้ไปจับอยู่ที่ตรงนั้นว่ามันเวทนาตรงไหนกันแน่ดูจนเห็นว่าที่เกิดของเวทนาดูไปดูมาแล้วมันก็หลุดจากอำนาจตัวยึดมันไม่มีตัวยึดแล้วมันก็มีแต่ตัวเบาตัวเย็นเกิดขึ้นดูเวทนาในเวทนาเห็นเวทนาในเวทนาก็คือกำหนดรู้อาการที่มันเกิดอยู่ในขณะนั้นนะมันอยู่ตรงไหนก็รู้อยู่ตรงนั้นดูจนมันหายถ้ามันหายไม่ได้มันเหลือวิสัยจริงๆเราก็เปลี่ยนอิริยาบถหรือเหตุอื่นใดที่มันเกิดขึ้นในขณะที่นั่งที่เดินที่ยืนที่นอนก็ให้กำหนดไว้จุดนั้นรู้ไว้จุดนั้นนี่เราประคองความรู้สึกไว้จุดนั้นและที่สุดมันก็จะหายจากเวทนาเวลาที่กำหนดไว้ก็ดูจะพอดีสำหรับวันนี้คืนนี้จึงขออนุโมทนาและขออภัยในความไม่สะดวกไว้ณโอกาสนี้หากเป็นบุญกุศลร่วมกันก็ขอได้เป็นปฏิทานาไมบุญสำเร็จด้วยการแบ่งบุญกุศลซึ่งกันและกันอนุโมทนาไมบุญสำเร็จด้วยการร่วมอนุโมทนาในสิ่งที่เราแสดงออกมุ่งเพื่อให้ใจนั้นอยู่เย็นเป็นสุขให้ใจนั้นสงบระงับให้ใจนั้นเข้าใจถึงความเป็นจริงทุกสิ่งทุกอย่างก็จะเป็นบุญกุศลอย่างยิ่งกับทุกคู่ทุกคน
2: โคราชเป็นอีกเมืองหนึ่งที่มีพระภิกษุสงฆ์ที่ได้ชื่อว่าเป็นพระสุปฏิปันโนเช่นกันเมื่อปีพุทธศักราช2475หลวงชาญนิคมซึ่งเป็นบุคคลที่มีความเลื่อมใสในธรรมะของพระพุทธองค์มีความประสงค์จะฟื้นฟูเมืองโคราชให้เป็นศูนย์รวมของพระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบในสายธุดงคกรรมฐานอีกทั้งมีความศรัทธาในพระอาจารย์สิงห์ขันธยาขโมนักปฏิบัติแห่งกองทัพธรรมของพระปรมาจารย์ใหญ่ฝ่ายวิปัสสนากรรมฐานพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตหลวงชาญนิคมจึงอุทิศที่ดินจำนวน75ไร่เศษใกล้สถานีรถไฟโคราชสร้างเป็นวัดป่าตัวอย่างของฝ่ายวิปัสสนาธุระในภาคอีสานถวายพระอาจารย์สิงห์ขันธยาขโมพระอาจารย์สิงห์ขันธยาขโมเป็นผู้นำแนวทางของท่านพระอาจารย์มั่นออกธุดงค์เผยแพร่สัจธรรมในถิ่นต่างๆทั่วภาคอีสานเมื่อท่านได้ทราบและเล็งเห็นถึงความมุ่งมั่นของหลวงชาญนิคมประกอบกับเห็นว่าที่อื่นๆนั้นลูกศิษย์ของท่านสามารถเผยแพร่ปฏิบัติธรรมได้ดีแล้วท่านจึงรับนิมนต์หลวงชาญนิคมมาเป็นเจ้าอาวาสโดยเหตุที่บริเวณที่สร้างวัดแต่เดิมเป็นป่าไม้เต็งรังหนาแน่นต้นรังนี้เรียกอีกอย่างว่าสาละนับเป็นไม้มงคลมีความสำคัญทางพุทธศาสนาจึงตั้งชื่อว่าวัดป่าสาละวันพระอาจารย์สิงห์ขันธยาขโมนามเดิมว่าสิงห์บุญโทท่านเป็นศิษย์รุ่นแรกของพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตได้ศึกษาปฏิบัติธรรมจากท่านโดยใกล้ชิดอยู่ถึง12ปีมีความชำนาญในการเผยแพร่ธรรมะเป็นที่เลื่อมใสของสาธุชนพระอาจารย์สิงห์ขันธยาขโมเจ้าอาวาสองค์แรกและผู้สร้างวัดป่าสาละวันท่านเป็นผู้วางรากฐานวิปัสสนากรรมฐานแห่งนครโคราชท่านได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญฝ่ายวิปัสสนาธุระที่พระญาณวิสิทธิสมิทธิวีราจารย์พระอาจารย์สิงห์ขันธยาขโมท่านละสังขารณวัดป่าสาละวันเมื่อวันที่8กันยายนพุทธศักราช2504ด้วยความอาลัยของลูกศิษย์ลูกหาทั่วประเทศสรีรวมอายุได้73พรรษาสมณะผู้เป็นธรรมทายาทสืบทอดข้อวัดปฏิบัติจันโลงพระศาสนาบารมีธรรมของพ่อแม่ครูอาจารย์และรับภาระธุระเป็นผู้ครองวัดป่าสาละวันในการต่อมาคือพระราชสังวรยานหลวงพ่อพุทธฐานิโยหลวงพ่อพุทธฐานิโยเดิมชื่อพุทธ อินทรหาเกิดที่อำเภอหนองโดนจังหวัดสระบุรีเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์พุทธศักราช2464บิดามารดามีอาชีพทำนาทำไร่ท่านทั้งสองเสียชีวิตเมื่อหลวงพ่อพุทธอายุได้เพียง4ขวบญาติพี่น้องทางจังหวัดสกลนครจึงรับท่านไปอุปการะท่านบรรพชาเป็นสามเณรที่วัดอินสุวรรณและสามารถสอบได้นักธรรมเอกเมื่ออายุได้เพียง18ปีเป็นปริญญา4ประโยคเมื่ออายุ20ปีเท่านั้นในด้านการปฏิบัติธรรมหลวงพ่อพุทธานิโยได้รับการสั่งสอนชี้แนะจากท่านเจ้าคุณพระอริยคุณาทานเสงปุตโสให้รู้จักการปฏิบัติภาวนาศีลสมาธิปัญญาเป็นครั้งแรกในชีวิตซึ่งทำให้ท่านได้รับรสแห่งพระสัจธรรมมันเกิดความอบอุ่นจิตใจเป็นอย่างยิ่งหลวงพ่อพุทธกล่าวอยู่เสมอว่าพระคุณของท่านเจ้าคุณพระอริยคุณาทานเลิศล้ำในจิตใจท่านเสมอเพราะท่านเป็นพระองค์แรกที่พาให้รู้จักทางธรรมอันเป็นทางที่สงบระงับและเป็นทางเดินของจิตอย่างแท้จริงหลวงพ่อพุทธานิโยได้เดินธุดงค์ติดตามท่านเจ้าคุณพระอริยคุณาทานมายังวัดบูรพาจังหวัดอุบลราชธานีและได้มีโอกาสเข้านมัสการฝากตัวเป็นลูกศิษย์ท่านพระอาจารย์เสากันตสีโลพระบุพพาจารย์แห่งยุคซึ่งขณะนั้นมาจำพรรษาอยู่ที่วัดบูรพาพอดีท่านพระอาจารย์เสามีความเมตตาในสามเณรพุทธได้อบรมสั่งสอนและเมื่อท่านทุดงจากอุบลมากรุงเทพท่านก็มีใจกรุณานำสามเณรพุทธติดตามมาฝากฝังให้ศึกษาต่อกับท่านเจ้าคุณพระปัญญาพิสารเถระหนูเจ้าอาวาสวัดปฐุมวนารามหรือวัดสาปทุมและได้จำพรรษาอยู่จนอายุครบจึงได้บรรพชาอุปสมบทโดยมีท่านเจ้าคุณพระปัญญาพิสารเถระเป็นพระอุปชาได้รับฉายาในบวรพระพุทธศาสนาว่าฐานิโยท่านจำพรรษาอยู่ที่วัดปฐุมวนารามศึกษาพระปริยัติธรรมต่อไปด้วยความคิดที่ว่าการศึกษาหาความรู้นี้เป็นหลักวิชาของครูหลวงพ่อพุทธานิโยท่านไม่ได้มีเพียงวิชาความรู้เท่านั้นท่านยังมีอุบายอันเชิงฉลาดในเชิงสอนและวางตนสมฐานะเป็นครูด้วยกิจต่างๆที่ได้รับมอบหมายให้ทำจึงสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีทุกประการกล่าวได้ว่าหลวงพ่อพุทธานิโยท่านมีบุคลิกลักษณะเป็นครูด้วยเหตุชะนี้หลวงพ่อพุทธานิโยได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะที่พระชินวงศาจารย์เมื่อปีพุทธศักราช2512เป็นเจ้าอาวาสวัดป่าสาละวันในปีพุทธศักราช2513และเลื่อนขึ้นเป็นพระราชาคณะฝ่ายวิปัสสนาที่พระภาวนาพิสารเถระเมื่อปีพุทธศักราช2527และต่อมาได้รับโปรดเกล้าเป็นพระราชาคณะชั้นราชที่พระราชสังวรยานการบรรยายธรรมของหลวงพ่อพุทธานิโยสามารถเข้าถึงผู้ฟังอย่างไม่ยากนักเพราะท่านใช้ภาษาพูดที่กระชับชัดเจนง่ายต่อการฟังการคิดการจดจำจึงไม่น่าแปลกใจที่จะเห็นพุทธศาสนิกชนที่มีใจศรัทธาเข้าฟังการบรรยายธรรมของท่านอย่างไม่ขาดสายอยู่เสมอ
3: จะกำหนดจิตก็ตามไม่กำหนดจิตก็ตามจะตั้งใจภาวนาก็ตามไม่ตั้งใจภาวนาก็ตามจิตของเขามีแต่ความคิดเกิดขึ้นมาอยู่ไม่หยุดหย่อนเขาก็เข้าใจว่าจิตของเขาฟุ้งซ่านเพราะความที่ไปติดในความสงบที่เคยผ่านมาแล้วในเมื่อจิตมีสภาพเปลี่ยนแปลงอย่างนั้นเขาจึงเข้าใจผิดว่าเมื่อจิตมีความคิดอยู่ไม่หยุดเขาว่าจิตของเขาฟุ้งซ่านทีนี้จิตฟุ้งซ่านหรือไม่ฟุ้งซ่านนั้นเรามีข้อที่จะพึงสังเกตอย่างนี้ในเมื่อจิตของเรามีความคิดแล้วก็มีสติสัมปชัญญะรู้พร้อมอยู่ที่ขณะจิตที่มีความคิดคิดสักแต่ว่าคิดคิดแล้วปล่อยวางไปคิดแล้วปล่อยวางไปไม่ยึดอะไรไว้สร้างปัญหาให้ตนเองต้องเดือดร้อนอันนี้ท่านเรียกว่า ปัญญาในสมาธิหรือสมาธิปัญญาเป็นปัญญาที่เกิดจากการภาวนาเรียกว่าภาวนามยปัญญาจิตคิดเองสติตามรู้เองโดยอัตโนมัติทีนี้แต่ถ้าความคิดอันใดที่เกิดขึ้นแล้วทำให้เราดีใจไปเสียใจไปทุกข์ใจไปเพราะสติอ่อนตามรู้ไม่ทันไม่รู้จักปล่อยวางอันนี้เรียกว่าความฟุ้งซ่านเพราะฉะนั้นนักภาวนาทั้งหลายเพิ่งทำความเข้าใจให้ดีว่าศีลอบรมสมาธิสมาธิอบรมปัญญาปัญญาอบรมจิตและมีคำเตือนที่พระพุทธเจ้าทรงประทานไว้ว่าเพราะฉะนั้นจงทำศีลให้เป็นอธิศีลทำจิตให้เป็นอธิจิตทำปัญญาให้เป็นอธิปัญญาทำศีลให้เป็นอธิศีลหมายถึงศีลที่เราเจตนางดเว้นจนคล่องตัวฝึกซะจนทำนิชำนาญเจตนาที่จะละเว้นความชั่วตามกฎของศีลนั้นโดประหนึ่งว่าเราไม่ได้ตั้งใจที่จะงดเว้นสิ่งนั้นๆแต่ว่าจิตของเราเป็นปกติอยู่เองโดยอัตโนมัติเรียกว่าศีลเป็นเองจะตั้งใจก็มีศีลไม่ตั้งใจก็มีศีลศีลอย่างนี้ท่านเรียกว่าเป็นอธิศีลในทางจิตสมาธินั้นตั้งใจจิตก็สงบไม่ตั้งใจก็สงบเรียกว่าอธิจิตทีนี้ปัญญาความคิดที่มันเกิดขึ้นนั้นตั้งใจคิดมันก็คิดไม่ตั้งใจคิดมันก็คิดสติสัมปชัญญะรู้พร้อมอยู่ทุกขณะจิตที่เกิดมีความคิดทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นไปเองโดยอัตโนมัติท่านเรียกว่าอธิศีลอธิจิตอธิปัญญาเพราะฉะนั้นนักปฏิบัติทั้งหลายบางทีไม่เข้าใจในความเป็นไปในภูมิจิตภูมิใจของตนเองเมื่อเราทำสมาธิจนคล่องตัวชำนิชำนาญแล้วมันเกิดปัญญาพอเกิดปัญญาคือความรู้ความคิดสิ่งที่ไม่เคยรู้ก็รู้สิ่งที่ไม่เคยเห็นก็เห็นธรรมะที่ไม่เคยท่องแบบมามันก็ผุดขึ้นมาเป็นความรู้เองโดยอัตโนมัติทีนี้ท่านก็ไปเข้าใจว่าจิตมันคิดไม
4: ่พักเบรกความสุขฟังต้นชั่วโมงจากเราสักครู่ช่วงหน้าเพลงเพราะสาระบันเทิงที่หลากหลายยังพร้อมให้คุณฟังสักครู่เดี๋ยวกลับมา
5: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
6: นายกอนุทินเดินหน้าสะพาน2แห่งภาคใต้เชื่อมคมนาคมท่องเที่ยวเศรษฐกิจควบคู่อนุรักษ์ธรรมชาติดันไทยสู่ศูนย์กลางอาเซียนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามสัญญาจ้างก่อสร้างโครงการสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาและโครงการก่อสร้างสะพานเชื่อมเกาะลันตาณอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาโดยระบุว่ารัฐบาลตั้งใจให้เป็นสะพานแห่งโอกาสที่เดินหน้าไปพร้อมกับการอนุรักษ์ธรรมชาติอย่างยั่งยืนเนื่องจากพื้นที่โครงการทั้ง2แห่งมีความละเอียดอ่อนและมีคุณค่าทางระบบนิเวศโดยเฉพาะทะเลสาบสงขลาซึ่งเป็นถิ่นอาศัยของโลมาอิราวดีสัตว์ป่าคุ้มครองและเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญของประเทศนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำว่าการพัฒนาเศรษฐกิจและการคมนาคมต้องไม่แลกมาด้วยการสูญเสียทรัพยากรธรรมชาติโดยโครงการได้รับการออกแบบและดำเนินการตามมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมในระดับสูงพร้อมกำหนดมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเข้มงวดตลอดระยะเวลาการก่อสร้างเพื่อให้การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเกิดประโยชน์สูงสุดควบคู่กับการรักษาระบบนิเวศเมื่อสะพานทั้ง2แห่งก่อสร้างแล้วเสร็จจะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในหลายมิติได้แก่1การเดินทางและการขนส่ง2การส่งเสริมการท่องเที่ยวและ3การกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นโดยรัฐบาลพร้อมให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่เพื่อผลักดันประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคอาเซียนท่ามกลางสถานการณ์โลกที่มีความผันผวนพร้อมขอให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความใส่ใจรับฟังเสียงของชุมชนและยึดมั่นมาตรการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัดเพื่อให้สะพานทั้ง2แห่งเป็นสะพานที่เชื่อมความอยู่รอดของธรรมชาติและมนุษย์ให้สามารถเติบโตไปด้วยกันอย่างมีความสุขและยั่งยืน
7: จบข่าววินุลัตศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
5: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: อาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอดีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: รู้รักภาษาไทย
9: ตอนกล้วย
10: ก็ได้มาดูนี่สิพี่เก่งกับพี่ก้อยเอากล้วยมาจากบ้านสวนของคุณย่าเยอะแยะเชียว
11: กล้วยเยอะจังมีกล้วยตั้งหลายอย่าง
10: แล้วรู้จักชื่อไหมล่ะเอาอย่างนี้เรามาเล่นทายปัญหาเรื่องกล้วยกันดีกว่ากล้วยอะไรปลูกไว้ทุกบ้านให้ลูกให้หลานกินแล้วโตเร็ว
11: กล้วยน้ำว้าก
10: ล้วยอะไรออกจากแม่ไก่สีเหลืองนวลใหญ่ไว้เชื่อมอร่อยดี
11: ไม่รู้
10: กล้วยไข่ไงล่ะให้โอกาสก้าวแต้มอีกทีกล้วยอะไรผลใหญ่ทั้งเครือกินแล้วไม่เบื่อกลิ่นชื่นใจ
11: กล้วยหอมใช่โยฉันตอบได้แล้ว
10: กล้วยมีหลายชนิดเช่นกล้วยน้ำว้ากล้วยไข่กล้วยเล็บมือนางกล้วยหอมกล้วยเป็นผลไม้ที่มีประโยชน์มากเรามากินกล้วยกันเถอะ
12: แล้วพบกันใหม่นะคะ

างเงี้ยแล้วจะมีของขวัญให้อีนางเอ้

ปะล่ะเอาอีกลุกขึ้นมาเลย

0: ักเบรกความสุขฟังต้นชั่วโมงจากเราสักครู่ช่วงหน้าเพลงเพราะสาระบันเทิงที่หลากหลายยังพร้อมให้คุณฟังสักครู่เดี๋ยวกลับมา
1: Breaking News สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
2: นายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์ถึงกรณีการตรวจสอบทุจริตการโกงสอบข้าราชการท้องถิ่นที่มี146คนลาออกก่อนมีคำสั่งถอดถอนถือว่ายังมีความผิดอยู่กฎหมายเขาว่าอย่างไรเมื่อความผิดบังเกิดขึ้นแล้วก็ตามนั้นกฎหมายมีหลักของเขาอยู่ส่วนรายชื่อที่เกี่ยวข้อง 5,925 รายชื่อได้ข่าวว่ากรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นเขาดำเนินการเรื่องนี้อยู่แล้วเรื่องนี้มีกฎระเบียบอยู่แล้วความคืบหน้าการยุบกสทเป็นอย่างไรนายกรัฐมนตรีตอบว่ายุบได้ด้วยหรือเพราะเป็นส่วนหนึ่งของพรบท้องถิ่นทั้งนี้เขาย้ำว่าทุกอย่างเป็นไปตามกฎหมายจะถามกี่ครั้งทุกอย่างก็เป็นไปตามกฎหมายจะถูกใจไม่ได้ต้องเอาถูกหลักถูกเกณฑ์ถูกกฎหมายถูกใจอย่างเดียวทำงานไม่ได้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปปช.ระบุว่าเรื่องนี้มีเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษเข้ามาทำด้วยทางคดีปปช.เป็นผู้ดำเนินการหลักอยู่แล้วและขอความร่วมมือไปยังทุกฝ่ายทางด้านตำรวจก็ทำการกับกรมสอบสวนคดีพิเศษสำนักงานปปง.ติดตามเส้นทางทางการเงินและติดตามการกระทำความผิดในส่วนของข้าราชการเป็นไปตามกฎหมายคนที่เกี่ยวข้องคนที่ถูกพาดพิงไปจนถึงคนที่มีส่วนร่วมกระทำความผิดก็ต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเต็มที่ไม่มีข้อยกเว้นไม่มีอิทธิพลใดๆที่จะทำให้การดำเนินคดีเบี่ยงเบนไปได้ขอยืนยันซึ่งนายกรัฐมนตรีได้กล่าวอย่างนี้มาตลอดช่วงระยะเวลา1เดือนที่ผ่านมาจบข่าวเยาวลักษณ์ใส่คำศูนย์ข่าวอวชท.แอน
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่ บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
5: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
6: English please press 1
7: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
8: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
9: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
8: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
9: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
10: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
11: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์แนะนำพืชทางเลือกพันธุ์ดีผลผลิตสูงเสนอสารคดีชุด Plant Alternative ตอนพริกขี้หนูสวนพันธุ์กาญจนบุรี2พริกขี้หนูสวนเป็นพริกที่มีอายุได้หลายฤดูผลมีขนาดเล็กมากความยาวผลไม่เกิน3เซนติเมตรมีรสเผ็ดจัดบางพันธุ์มีกลิ่นหอมทำให้เป็นที่ต้องการของผู้บริโภคโดยเฉพาะเมื่อนำไปใช้สำหรับการบริโภคสดราคาพริกขี้หนูสวนจึงสูงกว่าพริกชนิดอื่นในท้องตลาดซึ่งการปลูกพริกขี้หนูสวนทั่วไปต้องปลูกภายใต้ร่มเงาจึงจะเจริญเติบโตได้ดีและมีอายุยาวนานกรมวิชาการเกษตรโดยสถาบันวิจัยพืชสวนได้วิจัยและปรับปรุงพันธุ์พริกขี้หนูสวนเพื่อให้ได้พันธุ์ใหม่ที่ให้ผลผลิตสูงเหมาะสำหรับการบริโภคผลสดและให้ผลผลิตเร็วกว่าพันธุ์การค้าโดยในระหว่างปี2551ถึง2554ได้รวบรวมพันธุ์พริกขี้หนูสวนจำนวน14ตัวอย่างคัดเลือกพันธุ์แบบสืบประวัติโดยมีเกณฑ์ในการคัดเลือกคือผลมีขนาดยาวไม่เกิน 3.5 เซนติเมตรมีกลิ่นหอมและให้ผลผลิตมากกว่า800กิโลกรัมต่อไร่ต่อปีและนำไปปลูกเปรียบเทียบพันธุ์กับพริกพันธุ์การค้าของบริษัทเอกชนและพันธุ์ของเกษตรกรทดสอบพันธุ์ในแหล่งปลูกที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกาญจนบุรีศูนย์วิจัยพืชสวนเพชรบูรณ์และศูนย์วิจัยพืชสวนตรังผ่านการรับรองเป็นพันธุ์แนะนำตามขั้นตอนการรับรองพันธุ์พืชจากกรมวิชาการเกษตรเมื่อวันที่15สิงหาคมพุทธศักราช2562พริกขี้หนูสวนพันธุ์กาญจนบุรี2ซึ่งมีลักษณะเด่นคือผลมีขนาดเล็กเหยียดตรงมีสีเขียวเมื่อแก่และเมื่อสุกแล้วเป็นสีแดงเข้มให้ผลผลิตสูงกว่าพริกพันธุ์การค้าโดยให้ผลผลิตมากกว่า700กรัมต่อต้นห ให้ผลผลิตเร็วกว่าพริกขี้หนูสวนพันธุ์อื่นๆและพันธุ์การค้าประมาณ1เดือนผิวเรียบเป็นมันกลิ่นไม่เหม็นเขียวเมื่อนำไปปรุงเป็นส่วนประกอบของอาหารเป็นลักษณะพริกขี้หนูสวนที่ผู้บริโภคต้องการสนใจพริกขี้หนูสวนพันธุ์กาญจนบุรี2สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สถาบันวิจัยพืชสวนกรมวิชาการเกษตรโทร025790583พืชทางเลือกพันธุ์ใหม่เพื่อความยั่งยืนเกษตรกรไทย

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและปลัดกลาโหมลุยชายแดนใต้ติดตามสถานการณ์เข้มความมั่นคงบูรณาการทุกหน่วยงานย้ำประชาชนต้องปลอดภัยเดินหน้าสร้างสันติสุขอย่างยั่งยืนนักกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าค่ายสิรินธรตำบลเขาตูมอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีคณะผู้บังคับบัญชาของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าและกำลังพลร่วมให้การต้อนรับพลเอกธนาพงศ์มะละคำปลัดกระทรวงกลาโหมพร้อมคณะในโอกาสเดินทางลงพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อติดตามการปฏิบัติงานด้านความมั่นคงในพื้นที่จากนั้นพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นประธานการประชุมพร้อมรับฟังการบรรยายสรุปผลการปฏิบัติงานด้านความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยในที่ประชุมได้รับฟังการบรรยายสรุปภารกิจและผลการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งประกอบด้วยกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าบรรยายด้านแนวโน้มสถานการณ์ในพื้นที่ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้บรรยายด้านการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้กองกำลังตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้บรรยายด้านการติดตามคดีและเหตุการณ์ในพื้นที่รวมถึงความคืบหน้าคดีความมั่นคงศูนย์การศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้บรรยายด้านผลการขับเคลื่อนการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้และกองบัญชาการควบคุมอาสาสมัครรักษาดินแดนภาคใต้มหาดไทยส่วนหน้าชี้แจงแนวทางปฏิบัติงานของกระทรวงมหาดไทยส่วนหน้าเพื่อรับฟังสถานการณ์ผลการปฏิบัติงานตลอดจนแนวทางการดำเนินงานด้านความมั่นคงและการพัฒนาพื้นที่ในระยะต่อไปนอกจากนี้ที่ประชุมได้ร่วมกันหารือถึงแนวทางการบูรณาการการทำงานระหว่างหน่วยงานด้านความมั่นคงฝ่ายปกครองตำรวจทหารและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การปฏิบัติงานในพื้นที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับสถานการณ์และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน
2: จบข่าววินุลัตศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: ณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อม Thai ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radioข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: กระเดกกระดกกระเดก
9: โอ๊พี่เก่งเนี่ยซุ่มซ่ามจริงๆก้อยกำลังวาดรูปอยู่ดูสิรูปล้อลอย
10: ขอโทษพี่มัวแต่มองเครื่องร่อนเลยไม่ได้ดูขอโทษนะ
11: พี่เก่งเนี่ยไม่เรียบร้อยเลยนะสู้พี่ก้อยไม่ได
12: ้เด็กผู้ชายก็เป็นอย่างนี้แหละไม่เหมือนเด็กผู้หญิง
10: ใช่แล้วเด็กผู้ชายจะมีกิริยากระดกกระเดกไม่เรียบร้อยเหมือนเด็กผู้หญิง
12: กิริยากระดกกระเดกจ้ะไม่ใช่กระดกกระเดกคำว่ากระดกกระเดกใช้กับเรือหรือรถ
11: กระดกกระเดกเขียนมีรูปไม้ตรีส่วนกระโดกกระเดกเขียนไม่มีรูปวรรณยุกต
12: ์คำว่ากระโดกกระเดกใช้กล่าวถึงกริยามารยาทที่เก้งก้างไม่เรียบร้อยส่วนกระโดกกระเดกใช้กล่าวถึงอาการที่เรือหรือรถแล่นไม่เรียบ
13: และพบกันใหม่นะคะ

0: ฮ่าอย่าเพิ่งหมุนเครื่องหนีไปไหนพักโฆษณาสักครู่เดี๋ยวมา
1: องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชท.เครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชท.สื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022